0: ปกป้องช่องโหว่ที่สโมสรอื่นๆในยุโรปอาจนำมาเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากที่ตัวแทนของเจเจกาเบรียลได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอยกเลิกทะเบียนนักเตะเยาวชนซึ่งเปิดทางให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงได้ยืนกรานปฏิเสธคำร้องดังกล่าวโดยสโมสรมีจุดยืนว่านักเตะไม่สามารถยกเลิกทะเบียนได้หากทุกฝ่ายไม่มีความเห็นชอบร่วมกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2กรีซเสมอเยอรมนี 0-0 เนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย 2-1 ลีก A กลุ่ม4โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะนอร์เวย์ 2-1 เวลส์แพ้เดนมาร์ก 0-1 ลีก B กลุ่ม3โคโซโวเสมอออสเตรีย 1-1 และไอร์แลนด์เสมออิสราเอล 1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสหนุ่มชาวเยอรมนีมือ2ของโลกและมือ1ของรายการพลิกล็อกพ่ายโนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียดีกรีแชมป์รายการนี้6สมัย 1-2 เซต 6-4 4-6 และ4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมากับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงเล่าสู่กันฟังนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านเพจ Army Radio เมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมช่วงบ่ายนะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพไหมคุณ
1: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นไม่ได้อยู่แต่เราดูข่าวอยู
0: ่ฝนตกหนัก
1: หนักค
0: ่
1: ะ
0: มากๆนะครับช่วงสักประมาณบ่าย2เนี่ยนะครับก็จากฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้มีเหตุในส่วนของต้นไม้ขนาดใหญ
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: ล้มแล้วก็มีเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับหลายต้นล้มลงมาทับรถยนต์นะครับเป็นรถกระบะพังยับเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่บริเวณซอยลาดพร้าว94นะครับแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายแต่ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการส่งไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องติดตามคุณผู้ฟังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับ
1: ตัวดิฉันเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ต้องฟังข่าวเพราะว่ามีแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆก็คือบริเวณมณฑล
0: เนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เดี๋ยวเย็นมาฟ้ามืดเย็นมาฟ้ามืดเย็นๆตกเงี้ยประจำนะครับ
1: มาตามนัด
0: มาตามนัดนะฮะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเอามาดูกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ปิดฉากลงโดยสมบูรณ์แล้วก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราจำกันได้ส่งแรงเชียร์แรงใจลุ้นให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญได้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จัดขึ้นที่นาโกย่ามิซูโฮะพาร์คเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามเก่ามีความจุประมาณ 30,000 คนด้วยกันซึ่งพิธีปิดเนี่ยเริ่มขึ้นตามเวลาประเทศไทยช่วง16นาฬิกานะครับโดยธรรมเนียมของการจัดการแข่งขันช่วงพิธีปิดญี่ปุ่นได้มีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับกาตาร์ซึ่งเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งต่อไปนะครับนั่นก็คือครั้งที่21จัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปีนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยค่ะเรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะจบอันดับที่7ของตารางค่ะด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันนะคะขณะที่ภูริพลบุญสอนรมกฎหนุ่มไทยค่ะได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะหรือว่า OCA เนี่ยเลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะหรือว่าภูริพลเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและของอาเซียนนะคะโดยเป็นนักกรีฑาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัล นี้นับตั้งแต่มีการแจกเมื่อปีพุทธขออภัยค่ะเป็นปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคุณสุภาพรก็บอกว่างงๆอ่ะไม่รู้ว่าเขามีรางวัล MVP แบบนี้ด้วยนะครับเมื่อน้องได้รับแล้วก
1: ็
0: ไปค้นดูก็บอกโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
1: ๆ
0: นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทัพนักกีฬาไทยก็ตามเป้านะครับแล้วก็ในส่วนของการจบอันดับที่7ของตารางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจบอย่างเจ้าเหรียญทองเนี่ยก็คืออย่างจีนเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะคงมาตรฐานของเขาไว
1: ้
0: เนี่ยนะครับ
1: ยังรักษาระดับไว้ได้ดี
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ปี2028ก็เป็นมิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาด้วยเดี๋ยวส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในศ
1: ึ
0: กโอลิมปิกต่อนะคุณผู้ฟังครับเอามาว่ากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยปภ.เขามีการสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเช้าที่มีการประชุมในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่ท่านนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเนี่ยนะครับท่านก็มีการสั่งการด่วน4ข้อสั่งการด้วยกันครับ
1: ค่ะ4ข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทั้ง งไฟฟ้าน้ำประปาถนนและระบบสื่อสารและให้จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีนะคะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและนอกจากนี้ยังมีกำชับเพิ่มเติมนะคะให้กับหน่วยทหารเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมตามภารกิจสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือสั่งการด่วนของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเรามีบรรยากาศที่ท่านไปลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าจัดเก็บขยะฟื้นฟูสถานที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายในหลากหลายจุดนะครับตามที่เราเห็นแผนเนี่ยก็คือ33จุดใน16เขตนะครับซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาพรวมตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกันบ้างนะครับปภ.เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งก็ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับจำนวนทั้งหมด 1,171,165 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับปภ.เขาก็เร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่แหละคุณสุภพรนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรในการเร่งสูบน้ำอันนี้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาดำเนินการเป็นลำดับแรกแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของอาหารการกินต่างๆนะครับก็ไม่ขาดตกบกพร่องรวมไปถึงนู่นเลยเขามองระยะยาวว่าหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะเร่งในการทำความสะอาดฟื้นฟูต่อไปครับ
1: ค่ะและจากการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งคือวันที่5จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยประเทศไทยนะคะตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมก็จะกระทบบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอธิบดีกรมชลประทานด้วยท่านไปลงเรือนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมในการป้องกันแนวน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครก็มุ่งหน้าโดยปัจจุบันท่านบอกนิดนึงว่ายังไงนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะท่านก็ได้บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1 เมตร 60 เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับน้ำได้ค่ะแม้จะมีทั้งน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็มีเสียงของท่านใช่ไหมคะบางช่วงบางตอนของการลงพื้นที่ก็ไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: 5-6 วันที่เรานั่งประชุมกันอยู่ในห้องเนี่ยผมฟังการบรรยายของทางภาพรวมๆของการบริหารการน้ำตั้งแต่ที่มีกรมชลประทานแล้วก็การคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมารวมทั้งการแนวป้องกันของทางกทม.ที่บอกว่ามีความมั่นใจว่าแนวป้องกัน88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความที่จะป้องกันน้ำได้เลยวันนี้มาดูว่าปริมาณน้ำที่มันจะที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไรนะครับวันนี้มาดูตอนนี้ปรากฏว่าพอมาดูในพื้นที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจในส่วนของผมนะครับว่ามั่นใจว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณเมตร60เซนก็แสดงว่าไม่ว่าน้ำที่ทางเหนือจะลงมาน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเรายังมีส่วนต่างอีกประมาณเมตรกว่า
0: ครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของทีมข่าวช่อง5ด้วยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บเสียงมาให้เราด้วยเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ท่านก็ยืนยันและท่านก็มั่นใจนะครับว่ามันยังเหลือพื้นที่นะครับในการที่จะรองรับน้ำเนี่ยอยู่อีกประมาณความสูงของน้ำเนี่ยเมตร60เซนติเมตรเนี่ยนะครับแต่ด้านของปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้88กิโลเมตรเนี่ยเขาได้เสริมแนวคันเสริมความแข็งแรงไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ยืนยันบอกว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังคงระบายในอัตราเดิมต่อไปอีกประมาณ 3-4 วันเพื่อรองรับน้ำฝนรอบใหม่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าท่านก็จากประสบการณ์ของท่านท่านบอกว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครก็ว่ากันอย่างนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะคะได้มีการบูรณาการกำลังพลและเครื่องมือระหว่างเหล่าทัพกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานค่ะโดยน้ำฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายออก3ทางด้วยกันนั่นก็คืออ่าวไทยแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะนี้นะคะได้ดำเนินการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยกรมทางหลวงเองได้มีการสนับสนุน

0: เกราะพยาบาลนะครับรับส่งคุณแม่เพิ่งคลอดบุตรใหม่อ่ะนะจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบา
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: ที่เขามีการตั้งไว้เนี่ยนะครับก็เป็นการดูแลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับแต่ว่าอยากจะมาที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากที่จะนําเสนอมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นพลังของเยาวชนที่เราเรียกว่านักศึกษาวิชาทหารหรือว่าลูกหลานรอดอนี่แหละท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการรวมพลังรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายด้วยกันคุณสุภพร
1: ค่ะ
0: เขาลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยกรอกกระสอบทรายการแจกอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมการบรรจุเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในอื่นๆอีกหลากหลายมิติเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็นี่นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนของชาติเหล่านี้ค่ะเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นรอดอจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเมื่อน้องๆสำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วนะคะน้องๆก็จะก้าวไปสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีทั้งคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัยมีศักยภาพที่พร้อมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเมื่อได้รับการเรียกพลเพื่อเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่ที่สำคัญกำลังพลสำรองเหล่านี้ค่ะไม่ได้แยกออกจากสังคมนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังคงดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในทุกสาขาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนและสิ่งที่ได้รับจากการฝึกค่ะทั้งความมีวินัยความอดทนความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและความมีจิตสาธารณะจะยังคงติดตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ในทุกช่วงเวลาค่ะ
0: ครับนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางนะครับของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นไปเป็นกำลังของสังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงหัวใจแห่งการเสียสละนะครับร่วมกันสร้างความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบไปแม้เราได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนแล้วก็รอยยิ้มของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นรอดอจิตอาสาเพราะว่าเขามีหมวกฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะครับประกอบกับเครื่องแบบชุดนักศึกษาวิชาทหารอันนี้เป็นการลากเรือให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับ ในการที่จะสัญจรไปมาขอบคุณจริงๆน้องครับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะครับต่อสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของอุทกภัยครับ
1: ค่ะก็ต่อสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยนะคะหน่วยทหารค่ะกองทัพบกเนี่ยยังคงจัดกำลังพลระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนรวมไปถึงผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะคะมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อรถยางเกราะร้อยยาง BTR-3S รุ่นลำเลียงพลแบบพยาบาลไม่ได้ใช้เพียงแค่ภารกิจด้านความมั่นคงในการรบอย่างเดียวนะคะคุณณัฐาแต่ครั้งนี้ค่ะเรานำมาใช้เพื่อภารกิจการส่งหนูน้อยที่เพิ่งคลอดใหม่พร้อมคุณแม่จากโรงพยาบาลสนามถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูกอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่คุณณัฐาได้บอกไปเมื่อต้นรายการก็คือเป็นคลิปไฮไลท์ของเช้านี้เลยนะคะสำหรับเพจ Army Radio ของเราซึ่งเราจะได้นำภาพบรรยากาศนะคะมาพูดคุยกันนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังกันเดี๋ยวเราสองคนนะคะในช่วงของการรับฟังเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่เราสองคนจะบรรยายสำหรับใครที่มาดูรับชมทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศค่ะก็ไปรับชมพร้อมกันเนาะ
0: นี่คุณสมโพชได้นำคลิปขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราจะได้เห็นกำลังพลส่วนหนึ่งพร้อมด้วยทีมคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเขานำแม่แล้วก็ลูกน้อยที่เพิ่งคลอดขึ้นยานเกราะลำเลียงแบบพยาบาลนี่แหละ นะครับแต่เดิมแล้วซึ่งควรจะเป็นรถพยาบาลหรือว่ารถกู้ชีพแต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนะครับจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยมันมีน้ำท่วมคุณสุภาพรนะรถพยาบาลรถกู้ชีพเนี่ยมันลุยเข้าไปไม่ได้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้รถยานเกราะพยาบาลนี่แหละครับ
1: ค่ะก็คือบรรยากาศภายในตัวรถยานเกราะนะคะก็จะมีคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในรถมีกำลังพลทหารคอยถือขวดน้ำเกลือให้ค่ะขณะที่รถยานเกราะก็เคลื่อนตัวจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีสำหรับผู้ชายที่นั่งใกล้คุณแม่นะคะเพิ่งคลอดนี่ก็น่าเป็นคุณพ่อค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลอย่างเช่น TikTok นะคะรวมไปถึงก็มีน่าจะเป็น TikTok ของคุณพ่ออ
0: ่
1: ะคุณพ่อก็บอกว่า

0: อ่ะขอบคุณมากรู้สึกแบบดีใจที่แบบทหารเนี่ยแบบนำแบบยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือเพ
1: คร
0: าร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เป็นรู้สึกเป็นห่วงภรรยาและลูกมาก
1: อันนี้คือภาพบรรยากาศใน
0: อื
1: ร
0: ม
1: ถนะครับ
0: ใช
1: ร
0: ่
1: ถยานเกราะถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศในรถยานเกราะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งระหว่างที่ไปเนี่ยก็มีกำลังพลส่วนหนึ่งเขาถือสายน้ำเกลือ
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยอย่างใกล้ชิดขอบคุณนะครับพี่ๆทหารขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณในการที่นำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายคุณพ่อขออภัยนะครับในการเคลื่อนย้ายคุณแม่แล้ว
0: แม
1: ก็
0: ่
1: ลูก
0: น
1: น้อ
0: ้
1: ย
0: อ
1: เพิ่ง
0: ง
1: คลอดเนี่ยไปโรงพยาบาล
0: ฝากเอ็นดูน้องด้วย
1: ไปยังที่โรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: นะครับขอบคุณจริงๆนะฮะก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นคลิปช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ราชบุรีก็มีด้วยนะครับ
0: ค่ะที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรีนะคะเป็นการดูแลในเรื่องของบริการทางการแพทย์กรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแจกอาหารน้ำดื่มและยาค่ะรวมไปถึงในส่วนของบ้านโป่งนะคะมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงจัดเรียงกระสอบทรายสนับสนุนผลักดันผักตบชวาเป็นการเปิดทางน้ำไหลและที่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะกรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบทรายจำนวน100กระสอบนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยครับกองพลทหารราบที่9นะครับเขาก็มีการจัดกำลังพลร่วมกรอกกระสอบทรายแล้วก็เสริมแนวคันกั้นน้ำทั้งในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยววันนี้นะครับเราติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็ยังมีการปฏิบัตินะครับของหน่วยทหารในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะย้อนกลับไปที่ปราจีนบุรีสักเล็กน้อยคุณสุภาพรครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12ค่ะลงไปตรวจติดตามการดำเนินงานของทางโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะที่มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมทั้งคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจดูแลด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทางด้านของนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปดูในเรื่องของหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะครับซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพบปะให้กำลังใจทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุนด้วยแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับ16:15 โดยประมาณเนี่ยท่านขึ้นรถยกสูงของปภ.สีส้ม8เลย เนี่ยนะฮะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมอบถุงยังชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับหลายคนนะคุณสุภาพรก
0: ็
1: มีการลงทะเบียนในส่วนของการรับการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้มีการเปิดทางแอปพลิเคชันทางรัฐเขาบอกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะ
0: ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ ขออภัยนะคะปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วนะคะจำนวน850,000คนด้วยกันค่ะคุณณฐาคะ
1: ครับก็เป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีการเปิดมาตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม8:00 นนะครับแต่ว่าส่วนท่านใดเนี่ยที่เป็นผู้ที่ประสบภัยนะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลแต่ว่าไม่สะดวกอ่ะที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอะไรเนี่ยนะฮะนะบางคนอยู่กันผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะครับบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับไปยังในส่วนขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้ตกหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้แล้วมีความสามารถที่สามารถลงได้เนี่ยก็ยังลงกันได้อยู
0: ่ยังลงได้ค่ะ
1: อ่ะก็นำมาชี้แจงฝากกันมีเรื่องที่แอปทางรัฐเขามีการแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำๆน่ะเพราะอะไรอ่ะ
0: ออกมาชี้แจงแล้วค่ะถึงกรณีดังกล่าวข้อความถูกส่งจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐค่ะเพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางสำหรับแจ้งข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นข้อความจากแอปทางรัฐจริงแต่ก็น่าจะเกิดจากการเขาเรียกว่านะขัดข้อง
1: ขัดข้อง
0: ก็กำลังมีการดำเนินการในเรื่องของ ปรับปรุงระบบอยู่นะคะ
1: ก็ติดตามกันคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในภาพรวมของวันนี้นะครับมีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8ติดตามกันในช่วง 15:00 นเป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันในส่วนของหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพ บกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เขาเตรียมที่จะรับน้องๆทหารใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลามาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมณัฐาจันทรังสี
0: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าพึ่งหนีไปไหนนะฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆนะครับท่านผู้ฟังครับเรานี่โชคดีมากๆที่เกิดเป็นคนไทยนะคนทั้งโลกนี่อิจฉาประเทศไทยจริงๆนะครับท่านผู้ฟังคนโดยมากในฝรั่งบางค่านี่ 60% นะครับเขาบอกว่าฝรั่งที่มาเที่ยวประเทศไทยอันดับต้นๆของโลกนะก่อนที่จะเกิดโควิดนี่ประมาณปีหนึ่งนี่ร่วม40ล้านคน40ล้านคนนะท่านผู้ฟังไม่ใช่น้อยๆนะนะประชากรไทยมี60กว่าล้านมีคนมาเที่ยวปีหนึ่ง40ล้านคนเยอะมากแล้วก็ 60% เนี่ยจะเป็นคนที่เคยมาแล้วมาอีกบางคนมา4ครั้ง5ครั้ง10กว่าครั้งก็มีแล้วเป็นความใฝ่ฝันของฝรั่งบางค่าคนต่างประเทศเขาอยากจะกลับมาอยู่อยากจะเกษียณอายุมากขึ้น60กว่าปีแล้วเนี่ยอยากจะมาอยู่เมืองไทยอยากมาอยู่เมืองไทยเมืองไทยมีอะไรดีเขาบอกว่าเมืองไทยนะครับเหมือนทุกประเทศแต่ทุกประเทศที่มีนั่นน่ะไม่เหมือนอย่างเดียวนะครับก็คือไม่มีคนไทยนะครับทะเลประเทศอื่นก็มีของกินประเทศอื่นก็มีที่เที่ยวประเทศอื่นก็มีภูเขาอากาศน้ำมีหมดต่างประเทศเขาก็มีตึกรามบ้านช่องแต่คนไทยนั้นคือทรัพยากรที่ดีที่สุดทำไมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นมีอัธยาศัยไมตรีดีนะครับยิ้มง่ายใจดีไม่ขี้โกงไม่เอาเปรียบชาวต่างชาติเขาชอบอาหารการกินก็อร่อยที่พักก็สบายไปมาก็สะดวกนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงบ้านเมืองของเราท่านผู้ฟังเป็นอู่ข้าวเป็นอู่น้ำนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวโบราณท่านว่าบ้านเรานี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับมีอาหารการกินมีผลไม้มีของอร่อยอยากจะใช้ชีวิตหรูก็ไปอยู่โรงแรมแพงๆอยากจะใช้ชีวิตถูกๆกินข้าวจานละ30 35ก็มีกินอยากจะนอนโรงแรมคืนละ150ก็มี200ก็มีคืนละ1,000คืนละ30,000 50,000มีให้เลือกทุกแบบทุกระดับการใช้ชีวิตนี่คือประเทศไทยฉะนั้นภูมิใจนะครับภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยผมเองก็ภูมิใจนะครับช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับเราไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องทำดีไว้ไม่เสียหลายเชิญรับฟังครับ
1: โบราณเขาบอกว่าผู้มีจิตใจซื่อตรงกว้างขวางก็ดุจดังความอบอุ่นของลมในฤดูใบไม้ผลิสรรพสิ่งที่ได้สัมผัสก็จะมีชีวิตชีวาส่วนคนที่มีจิตใจคับแคบขี้ระแวงก็จะเหมือนกับหิมะจับเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวสรรพสิ่งที่ได้สัมผัสก็จักต้องดับสูญเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นภาษิตของจีนพูดกันมานมนานในสมัยราชวงศ์จิ้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อหวนอุ่นแม้จะเป็นเจ้าเมืองก็ตามแต่ก็ดีกับประชาชนเหลือเกินวันหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำความผิดจะต้องโดนตีด้วยกระบองหวนอุ่นก็สั่งผู้ลงทันบอกว่าโบยเบาๆนะให้ตีไปบนเสื้อผ้าของผู้ต้องโทษเท่านั้นจะถูกตัวเขาไม่ได้แม้แต่เส้นผมแล้วไม่นานนะลูกชายของหวนอุ่นก็กลับมาจากนอกบ้านก็เห็นทหารตีนักโทษด้วยวิธีพิสดารอย่างนั้นก็แปลกใจก็รีบเข้าไปหาบิดาแล้วก็รายงานว่าท่านพ่อนี่ข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเห็นเจ้าหน้าที่กำลังใช้กระบองโบยผู้ต้องโทษคนหนึ่งเขายกไม้กระบองขึ้นสูงเชียวแต่เวลาตีละตีเบาๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหวนอุ่นหัวเราะชอบใจบอกพ่อยังเป็นทุกข์ว่าจะตีโดนเนื้อมันน่ะสิโว้ยเอ้ยคนที่มีใจเมตตากรุณาอย่างนี้ไม่ว่าใครก็อยากจะใกล้ชิดเขาเพื่อจะแบ่งปันความอบอุ่นที่เขานำมาให้แก่โลกนี้กันทั้งนั้นสิ่งตรงกันข้ามกับลมในฤดูใบไม้ผลิก็คือลมหนาวลมหิมะน้ำแข็งนี่ทำให้คนเราต้องหนาวสั่นไปทั่วตัวหิมะน้ำแข็งนี่สังหารพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปสิ้นเชิงไม่ว่าใครก็หวาดกลัวที่จะเข้าใกล้มันมีคนคนหนึ่งชื่อเจียช่งอ่า แล้วก็มีเมียเป็นคนใจร้ายมีลูกคนหนึ่งอายุได้สองขวบแล้ววันหนึ่งเจี่ยช่งนี่ก็ไปธุระกลับมาเผอิญแม่นมนี่อุ้มลูกชายเดินเล่นอยู่ที่ลานบ้านลูกชายเห็นพ่อของตนกลับมาก็ดิ้นด้วยความดีใจเจี่ยช่งก็เข้าไปจูบมือลูกที่อยู่ในอ้อมอกของแม่นมทีนี้ว่าหูหยินนี่เป็นเมียซึ่งนิสัยไม่ดีขี้หึงเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเจี๋ยช่องนี่คงจะไปชอบแม่นมมาเข้าครัวไปคว้า มีดออกมาแทงแม่นมตายในทันทีแม่นมตายแล้วก็ตายไปแต่ว่าลูกชายของนางน่ะสิร้องไห้หาแม่นมทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแล้วไม่นานก็ตายไปอีกคนหนึ่งครับลมฤดูใบไม้ผลินั้นมันอบอุ่นกับลมหิมะน้ำแข็งอันแสนจะทารุณนี่ใครจะชอบใครจะชังจะชังอันไหนชอบอันไหนนี่ก็ย่อมเป็นที่แจ่มชัดทุกคนนะก็จะชอบเหมือนกันทั้งนั้นชอบความอบอุ่นไม่ชอบไอ้ความโหดร้ายทารุณต่างๆนี่สิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ชอบทุกคนเป็นอย่างนั้นครับเรื่องของน้ำใจเนี่ยสำคัญแล้วการทำความดีเนี่ยมันไม่เห็นผลเด่นชัดเร็วนักหรอกมันจะเป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่ใต้ใบมันจะเติบโตอยู่เงียบบางทีไม่เปิดดูก็ไม่รู้หรอกว่ามันโตแล้วมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีเจ้าสาวลูกเศรษฐีคนหนึ่งก็นำทรัพย์สินเงินทองออกเรือนมากมายติดตัวไปด้วยห่อไปห่อบะเร่อเยอะระหว่างทางที่จะไปบ้านเจ้าบ่าวบังเอิญก็เจอกับฝนหนักก็เลยหลบฝนหอบเอาสมบัติเพชรนิลจินดาเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองก็มีเจ้าสาวยากจนอีกคนหนึ่งซึ่งแต่งงานออกเรือนวันเดียวกันน่ะหลบฝนเข้ามาอยู่ในศาลเจ้าร้างนี้ด้วยเจ้าสาวซึ่งมีสตังค์นี่เห็นเจ้าสาวยากจนเสื้อผ้ามอมแมมหน้าสงสารก็เลยแบ่งถุงใส่เงินทองเพชรนิลจินดาให้ถุงหนึ่งให้เจ้าสาวยากจนนั้นไปเอาจะได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวนะเพราะว่าไม่มีสตังค์ละใส่เสื้อก็ขาดปูป่าป่าเสื้อเก่าคันเมื่อฝนหายแล้วทั้งสองก็ร่ำลาแยกทางกันเจ้าสาวคนมีสตังค์นำมาอยู่ในบ้านสามีก็มีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกเป็นอย่างยิ่งแต่พอผ่านไปได้สองปีก็เกิดน้ำป่าทะลักแผ่นดินถล่มนางกับสามีก็ต้องแตกฉานซ่านเซนพลัดพรากจากกันไปคนละทิศคนละทางตัวนางเองก็ต้องระเหเร่ร่อนไปอยู่ต่างถิ่นทุกข์ยากอย่างเหลือเกินแล้วต่อมาถึงได้ไปได้งานเป็นคนเลี้ยงเด็กไปรับจ้างเขาเลี้ยงเด็กในบ้านหลังหนึ่งวันหนึ่งนางก็พาเด็กไปเล่นในสวนเด็กก็วิ่งไปวิ่งมาเล่นเพลินคว้างลูกบอลไปทางเก๋งเล็กๆที่อยู่ในดงไม้หลังบ้านนางก็เลยเข้าไปหาลูกบอลในเก๋งเล็กนั้นก็มองไปเห็นในเก๋งน่ะตั้งโต๊ะบูชาบนโต๊ะบูชานี่มีถุงเล็กๆอยู่ใบหนึ่งนางก็เดินเข้าไปใกล้ๆพอจำได้ก็ร้องไห้โฮทีเดียวร้องไห้เพราะจำไอ้ถุงบูชาอันนั้นได้ที่แท้นายของผู้หญิงบ้านนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือเจ้าสาวยากจนคนนั้นและถุงเล็กๆใบนั้นก็คือถุงเงินถุงทองที่เจ้าสาวคนมีเงินหรือตัวเองนี่มอบให้เจ้าสาวยากจนไปเมื่อหลายปีก่อนเจ้าสาวยากจนก็นำเอาเงินทองและเพชรนิลจินดาในถุงนั้นออกมาทำการค้าขายจนกลายเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากนั้นทั้งสองผัวเมียก็ออกตามหาหญิงผู้มีพระคุณแต่ก็ไม่พบก็นำถุงใบนั้นมากราบไหว้บูชาสร้างเป็นศาลไว้หลังบ้านบูชาทุกวันเพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้มีคุณคนนี้ทุกวันทุกคืนโดยที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็กลายมาเป็นคนเลี้ยงเด็กอยู่ในบ้านแล้วเด็กก็รีบนำเรื่องไปแจ้งให้แม่ทราบเจ้าสาวยากจนซึ่งตอนนี้รวยแล้วก็นึกรู้ได้ทันทีว่าได้พบผู้มีพระคุณแล้วก็เข้าไปในสวนพร้อมกับสามีทำความเคารพผู้มีพระคุณแล้วก็ไต่ถามความเป็นไปต่างๆหลังจากนั้นก็ให้ความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังจนสามารถที่จะตามหาสามีแล้วก็ตามหาคนในครอบครัวซึ่งจากกันไปนานได้พบแล้วก็ช่วยเหลือคู่ผัวเมียผู้มีพระคุณจนได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ การทำความดีนะครับท่านผู้ฟังผลของมันอาจจะไม่ปรากฏขึ้นในทันทีทันใดมันอาจจะเหมือนอย่างผลฟักที่ว่าล่ะซ่อนอยู่ในพงหญ้ารกๆแล้วก็เติบโตขึ้นช้าๆแต่ว่าเก็บเกี่ยวได้ในที่สุดส่วนการทำความชั่วนั้นเราอาจจะไม่ถูกลงโทษในทันทีทันใดเหมือนกันแล้วโชคลาภของเราก็จะเหมือนกับกองหิมะในฤดูใบไม้ผลิเมื่อพบกับอากาศอบอุ่นเข้ามันจะค่อยๆละลายไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมดเหมือนกันครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจว่ามีคุณค่าต่อร่างกายนะครับผมมั่นใจมากๆคือพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศอื่นนี่ต้องอิจฉาท่านผู้ฟังนะครับขนาดเกิดโควิดโรคระบาดบ้านอื่นเมืองอื่นนี่โอ้เป็นล้มตายเป็นอันมากนะครับบ้านเรานี่ก็ตายแค่ไม่ถึง100คนนะครับตายน้อยมากติดเชื้อก็หมื่นกว่าคนก็ไม่ถือว่าเยอะคนตายเป็นล้านนะทั่วโลกนี่หลายล้านคนติดเชื้อนะเป็นร้อยล้านนะครับแต่เมืองไทยติดเชื้อนิดเดียวนะครับฝรั่งคนไหนที่ติดอยู่ในประเทศไทยตอนโควิดกลับบ้านไม่ได้เขาก็ดีใจอยู่เมืองไทยนะเหมือนกับหนูตกถังข้าวสารนะพูดอย่างนั้นดีใจที่ตกลงไปในถังข้าวสารนอนอยู่นี่กินข้าวสารไปเรื่อยนะกินเป็นปีข้าวสารมันก็ไม่หมดเหมือนกันนะฝรั่งบางค่านี่อยากมาเที่ยวเมืองไทยนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับความมีบุญความโชคดีของคนไทยคนไทยโดยมากถือศาสนาพุทธจิตใจดีงามคนไทยโดยมากปฏิบัติธรรมบุญกุศลก็จะหล่อเลี้ยงคนไทยให้มีความสุขท่านผู้ฟังพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงประเทศหนึ่งประเทศฟิลิปปินส์ขออนุญาตนะครับมีเมนูอาหารอันหนึ่งชื่อว่าปักปักนะครับปักคืออะไรท่านผู้ฟังครับบ้านเขาอัตคัดขนาดไหนอาหารเศษอาหารเหลือนะครับอาหารเหลือที่เขาทิ้งเนี่ยมีเป็นครับเป็นซากกระดูกซากไก่ซากอะไรมีคนไปเก็บมาเก็บเศษอาหารนะท่านผู้ฟังมาทำอาหารสำหรับคนจนกินชื่อว่าเมนูปักๆเนี่ยเอามาล้างเอามาทำความสะอาดเอามาต้มใหม่คือเมนูจากเศษอาหารขายจานหนึ่งประมาณสัก7บาทไทยสำหรับคนจนนี่มันลำบากมากๆท่านผู้ฟังชาวโลกลำบากเขาลำบากขนาดนี้แต่เมืองไทยไม่มีในน้ำมีปลาในนามีข้าวถึงข่าวลำบากถึงข่าวอุทกภัยน้ำท่วมถึงข่าวไฟไหม้นะครับตกทุกข์ได้ยากบ้านเราตั้งโรงทานทำข่าวแจกทำอาหารแจกข่าวกะเพราหมูข้าวไข่เจียวใส่กล่องเอาให้กินนี่คืออยู่ด้วยความเอื้ออาทรมันมีความสุขนะครับมันมีความสุขอันนี้คือความเป็นคนไทยนะครับประเทศไทยนี่มันน่าอยู่ก็ถือว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยโชคดีที่เกิดมาพบบวรพระพุทธศาสนาโชคดีที่เรามีในหลวงที่ดีนะครับชาติกษัตริย์ของเรานี้เราจงภูมิใจในความเป็นไทยท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีความต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาพนะครับอย่าปล่อยให้มันเสื่อมนะครับเป็นมากแล้วก็รักษายากนะไปกินไปใช้เป็นโรคอะไรป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มีคนชอบโทรมาถามท่านผู้ฟังว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้นะตอนนี้พูดไปก็เดี๋ยวโดนจับพูดตรงๆเลยนะมันพูดมากไม่ได้เอาว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้ลองกินก่อนอย่า กินแก้วเดียวนะกินสัก3ขวดลองดูก่อนลองดูแล้วสัก3ขวดกินให้ได้สัก15วันขึ้นกินแล้วสังเกตตัวเองถ้ามันดีกินต่อไปถ้ามันไม่ดีอย่ากินเสียดายนะครับผมมั่นใจว่าไม่ดีมากก็ดีน้อยท่านต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาโกหกกันนะครับไม่ดีนะครับโกหกไม่ได้ทุกวันนี้โกหกพูดอะไรเกินจริงพูดอะไรที่เป็นเท็จนี่นะครับคดีมันแรงนะท่านผู้ฟังคดีมันแรงก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันที่23ตุลาคมของทุกปีเราต่างรู้กันดีว่าเป็นวันปิยมหาราชปิยมหาราชแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของถวยราชถ้าเราคนไทยอยากบำเพ็ญตนให้เป็นบุคคลผู้เป็นที่รักดุจเดียวกับพระองค์ท่านเราก็สามารถทำได้นั่นก็คือต้องเรียนรู้จริยวัตรในพระองค์ท่านแล้วนำมาปฏิบัติด้วยตนเองเช่น 1. พระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้ 2. พระองค์ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวเสมอ 3. พระองค์นั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อ่อนน้อมถ่อมพระองค์อย่างยิ่ง 4. พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ประโยชน์สุขคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนผลประโยชน์นั้นทำอะไรเอาตนเองมาก่อนเสมอไปพระองค์ไม่มีจริยวัตรในทางเสียหายเช่นนี้เลยและประการที่5พระองค์ท่านทรงรักษาประวัติชีวิตให้ขาวสะอาดใครก็ตามทำได้เช่นนี้การันตีได้เลยว่าจะเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักไม่น้อยไปกว่าพระองค์ท่านการยกย่องคนดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งกว่านั้นมากถ้าหากเราลงทุนเป็นคนดีด้วยตนเอง
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
3: ่ไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับ วันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอ่ะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วนนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้โห
3: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนๆฝาดๆ
3: ใช่
4: แต่ว่าเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
4: เม็ดเนี้ยขม
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอ่ะมากๆซื้อมา3โลจริง
4: ๆ
3: ก
4: ็
3: ม
4: ัน แต่
3: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดียวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
4: ค่ะ
3: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค่ะ
3: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวผีเข้าคอกหมูกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้หลวงพ่ออ่ำสมัยที่เป็นพระครูสุทธาจารคุณเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าให้นายสอนบ้านข้างวัดสุวรรณรามบางกอกน้อยฟังสมัยที่นายสอนไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดกุยบุรีใกล้สถานีกุยบุรีเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นแหละครับหลวงพ่ออ่ำท่านเล่าว่าวันนั้นท่านได้รับอาราธนาไปเทศยกที่ตำบลใกล้เคียงกับกุยบุรีท่านไปบ่อยแถวนั้นท่านไปบ่อยการเทศยกเนี่ยผู้เทศจะต้องไปเทศติดต่อกันหลายวันจนกว่าจะจบเรื่องเช่นเทศพระธรรม7คัมภีร์ก็ต้องไปเทศ7วันเทศเรื่องอริยสัจ4ก็ต้องเทศ4วันถ้าเทศในเรื่องอื่นๆก็อาจจะมากวันหรือน้อยวันกว่านี้ก็ได้จบเรื่องนึงเรื่องนึงก็เรียกว่ายกนึงปกติหลวงพ่ออ่ำจะไปเทศตอนเย็นแล้วก็กลับวัดประมาณ3ทุ่มพร้อมกับเด็กวัดแบกคัมภีร์เดินนำหน้าคนหนึ่งปกติเนี่ยท่านเป็นคนไม่กลัวผีหรอกแต่บางคราวก็รู้สึกหวาดๆอยู่บ้างเหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่ออ่ำท่านเทศจบประมาณ3ทุ่มก็เดินกลับมาวัดระยะนั้นเป็นฤดูฝนทางเดินก็เฉอะแฉะอยู่บ้างเนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดด้วยเจ้าของบ้านเขานิมนต์ไปเทศก็จุดใต้ให้เด็กถือมาด้วยเด็กแบกคัมภีร์เดินถือใต้นำหน้าหลวงพ่อก็ตามหลังพอใกล้จะถึงสถานีกุยบุรีท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างๆ3คนพอสังเกตได้จากท่าทางที่เดินว่าเป็นคนจีนท่านก็คิดดีใจว่าท่านเดินมาเพียง2คนกับเด็กเท่านั้นน่ะได้เพื่อนเดินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันท่านก็เดินกระชั้นเด็กเข้าไปก็เร่งเด็กให้เดินเร็วขึ้นจะได้ตามพวกข้างหน้าทันหรือไม่อย่างนั้นถ้าเขาเหลียวมาเห็นแสงใต้ก็คงจะหยุดรอเพราะว่าการเดินทางค่ำมืดอย่างนี้เป็นอันตรายมากงูเหี้ยวเขี้ยวขออยู่ตรงไหนมองไม่เห็นไปเหยียบเข้าก็ถูกมันกัดได้นะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาเห็นแสงใต้แล้วเขาคงจะรอแต่ก็น่าแปลกยิ่งหลวงพ่ออ่ำกับเด็กเดินเร็วขึ้นคนข้างหน้าทั้งสามคน
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: Bye. ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: บีควิกสอบถามโทร1153
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
2: อมแล้วชื่นใจ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนและต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางรับมืออุทกภัยภาคกลางจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นระยะแรกเริ่มส่งผลในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆและเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมทั้งประเทศบ่ายสองครึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าตำรวจไซเบอร์เตรียมคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาหลังจากถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันภูเก็ตคึกคักรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ชูภูเก็ต ICCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยพร้อมเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยช่วงบ่ายวันนี้ทนายนรเศษจะไปร้องปปช.สอบประเด็นนาฬิกาหรูของส.ส.ไอเดียหลังไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
9: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานี
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
12: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินในกล่องสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเนื้อแท้ๆเลยนะครับผมสดๆไม่ได้หมักไม่ได้ดองแล้วก็ผสมสมุนไพรต่างๆเข้าไปหนึ่งในนั้นก็จะมีดอกคำฝอยนะครับคือดอกคำฝอยนี่เป็นไม้เป็นพืชคล้ายๆกับดอกทานตะวันนะตัวดอกมันก็จะเป็นกลีบเล็กๆเป็นฝอยเล็กๆสีเหลืองทองนะครับปลูกกันมากในทางภาคเหนือถือว่าเป็นตำนานของสมุนไพรไทยนะครับดอกคำฝอยนี่มีสรรพคุณมากมายแล้วก็มีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือไลโนลิกแอซิดนะครับช่วยลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตหรือแก้โลหิตเป็นพิษช่วยฟอกเลือดอันนี้คือสรรพคุณของดอกคำฝอยนะครับลดคอเลสเตอรอลลดไขมันอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็มีเป็นองค์ประกอบในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นการให้รางวัลสำหรับร่างกายนะใช้ร่างกายใช้สังขารมันมาเยอะแล้วให้รางวัลมันมั่งนะถ้าเราไม่ให้รางวัลมันเนี่ยถ้ามันทรยศเราเนี่ยเราจะลำบาก
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องขี้เมาห่วงพระขี้เมาห่วงพระจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของตามลิตามลินี่ปีนี้อายุ70แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่มากแกทำงานบ้านทั้งวันซักผ้าด้วยมือกวาดบ้านถูบ้านซ่อมนั่นซ่อมนี่เก้าอี้โต๊ะจักรยานอะไรไม่รู้ไม่ว่าอะไรเสียแล้วแกทำได้แกก็จะซ่อมในระหว่างที่ลูกๆไปทำงานกันช่วงที่หลานยังเล็กไม่ไปโรงเรียนแกก็เลี้ยงหลานไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยแกเล่าเรื่องลุงสมขี้เมาให้ฟังว่าลุงสมเคยทำงานอยู่กับแกที่บริษัทก่อนที่แกจะเกษียณอายุมาอยู่บ้านลุงสมคนนี้ผอมแห้งแรงน้อยเหรอทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทรถแทรกเตอร์แกมีพระอยู่องค์เป็นพระเครื่องเขาเรียกสมเด็จจะวัดระฆังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วสวยเชียวแหละไม่ว่าใครเห็นก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าสวยแกก็เที่ยวอวยใครต่อใครไปทั่วว่าของแกนี่แหละวัดระฆังแท้ของแท้เลยมีคนขอเช่าตั้งหลายคนแกสายหน้าโบกมือไปมาบอกไม่ได้จะเอาไว้ใช้เองมีพระองค์นี้อยู่กับตัวมานานแล้วแต่แกก็ยังไม่ได้ใส่กรอบสักทีไม่ได้ใส่กรอบแกก็ไม่ได้สนใจอะไรนักแต่คนเขาว่ามีของดีก็ต้องใส่กรอบจะได้เอาขึ้นคอแขวนจะได้มีสง่าราศีดีว่าอย่างนั้นลุงสมคิดไปคิดมาอยู่หลายวันเห็นว่าที่เขาพูดก็จริงแกนั่งรถเมย์มาทำงานก็เลยมองหาร้านรับเข้ากรอบพระไปด้วยไปเจอร้านหนึ่งก็หมายตาไว้ตอนพักเที่ยงกินข้าวอิ่มแล้วก็รีบไปร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนะเดินไปไม่กี่ป้ายรถเมย์แต่แกไม่ได้เดินนะแกขึ้นรถเมย์ไปถึงช่างกำลังนั่งกระดิกเท้าอยู่ดิกพอเห็นพระที่แกยื่นไปให้อัดกรอบเท่านั้นก็บอกทันทีว่าวันนี้ไม่ทันแล้วนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: คิวมันยาวยืดเลยลุง
2: ยาวอะไรตะกี้เห็นนั่งเฉยๆอยู
1: ่ก็เพิ่งอิ่มข้าวนั่งพักอยู่อ่ะ
2: นี่กะว่าจะนั่งรอนะ
1: โอ้ยไม่ไหวหรอกลุงเอาพระทิ้งไว้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาเอา
2: ลุงสมก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพระของแกก็เลยทิ้งไว้ที่ช่างอ่ะแหละเสร็จแล้วแกก็กลับไปทำงานพอวันต่อมาพักเที่ยงก็ไปที่ร้านนั้นไปรับพระคืนมาเขาก็อัดใส่กรอบจนเรียบร้อยและดูดีเลยทีเดียวฝีมือเขาไม่เลวมันยอดเยี่ยมจริงๆแต่แกดูไปดูมาเอ๊ะนี่มันยังไงไม่ใช่พระของแกซะแล้วนี่แกเที่ยวไปให้คนโน้นคนนี้ดูก็ดูกันใหญ่คนที่เคยดูพระองค์นั้นมาก่อนก็ครับคล้ายครับคราว่ามันจะเป็นคนละองค์กันพอพักเที่ยงวันลุงสมก็ตรงดิ่งไปที่ร้านเลี่ยมกรอบพระทันทีนี่มันไม่ใช่พระข้านี่แกยื่นพระไปตรงหน้าช่างเลี่ยมร่างเล็กผอมกระรองเหมือนกับขี้ยานั่นอะไรอะลุงพระนี่ไม่ใช่ของข้าทำไมจะไม่ใช่ก็ลุงเอามาเมื่อวันก่อนโน้นน่ะใช่ข้าเอามาเมื่อวันก่อนแต่ไม่ใช่องค์นี้ของข้ามันดีกงข้าจำตำหนิได้ตำหนิอะไรผมไม่มีพระคนอื่นที่แบบเดียวกันนี่เลยองค์นี้แหละลุงใช่เหรอเอาไปเถอะไม่มีองค์อื่นอีกแล้วไม่ใช่พระข้าจะให้ข้าเอาไปยังไงข้าไม่ยอมผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะก็นี่มันของลุงแล้วลุงก็จำไม่ได้ตอนอยู่ข้างนอกก็อยู่ในกรอบมันก็ดูแตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เองต้องเอาองค์เก่าของข้าคืนมานะผมยนต์ปัญญานะลุงไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนก็ของลุงองค์นี้ก็เถียงกันนานจนบ่ายคนเลี่ยมกรอบพระก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าองค์นี้ของลุงไม่มีองค์อื่นลุงสมก็บอกไม่ใช่ของแกแล้วจะทำยังไงคนอัดกรอบพระไม่ยอมรับรู้ท่าเดียวพอบ่ายแกก็มัวยืนเถียงอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบกลับมาทำงานเล่าให้คนโน้นฟังคนนี้ฟังเขาก็ว่าลุงโดนไอ้ช่างห่วยแตกนั่นมันหลอกแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขี้เมาห่วงพระยังไม่จบนะครับอีกตอนหนึ่งก็จบท่านผู้ฟังจากน้ำพุทธสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำพุทธในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรามีเงินอย่างเดียวมีเงินนะมีความสุขเงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพต้องดีนะบางคนนี่ไม่ต้องรวยมาก นะไม่ต้องมีเงินมากมายไม่ต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่ต้องมีเงินล้านไม่ต้องมีเงินร้อยล้านสิบล้านแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยมีบ้านพอได้อยู่มีข้าวกินมีเงินพอได้ใช้ได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงเมียอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับท่านผู้ฟังนะครับถือว่าสุดยอดแล้วฉะนั้นสุขภาพของเราต้องมาก่อนทุกอย่างมีเงินเป็น10ล้านมีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินเป็นพันล้านนู่นนอนให้น้ำเกลืออยู่อาคาร10ชั้นอาคารชั้นที่100นู่นนะครับเจาะน้ำเกลือพลุงพลังมันก็ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังแต่ว่ามีเงินมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีนะครับเงินซื้อสุขภาพได้แต่ซื้อได้ไม่หมดซื้อได้เป็นบางส่วนนะครับเช่นเลือกอาหารการกินที่ดีให้กับตัวเองนะเลือกบริโภคในสิ่งที่ดีๆกินในสิ่งที่ดีๆยาที่ดีๆหมอที่ดีๆได้แต่ที่จริงแล้วหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเราจะทราบเองท่านผู้ฟังนะครับเราจะทราบตัวเราเองว่าป่วยนี่ป่วยเพราะอะไรกินอะไรมันแสลงโรคชอบกินอะไรมากทำอะไรมันไม่ถูกกับสุขลักษณะร่างกายของเรามันถึงป่วยกินน้ำแบบไหนอารมณ์แบบไหนเราน่ะจะเป็นหมอรู้ดีที่สุดเวลาเราไปหาหมอนี่หมอเขาจะซักเรานะครับนอนกี่โมงกินเป็นยังไงถ่ายเป็นยังไงเขาก็จะตรวจเลือดเขาก็ฟังจากเรานี่แหละเขาก็รู้ว่าเออเพราะพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถึงป่วยเป็นแบบนี้นะครับภาษาหมอเขาเรียกว่าโรค NCD นะครับ Non-Communicate Disease ก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเกิดจากการใช้ชีวิตโดยมากนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยส่วนมากโรคคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานความเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากการใช้ชีวิตคือโรคมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันมีโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุอันนี้ทุกท่านรู้ไม่ต้องอธิบายอันหนึ่งโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับไวรัสก็คือพวกเนี่ยอย่างที่มันกำลังระบาดโรคโควิดโรคหวัดโรคอะไรพวกต่างๆนี่เกิดจากไวรัสโรคท้องร่วงเกิดจากไวรัสอันนี้ต้องกินยาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุก็ต้องรักษาตามอาการไปแต่โรคอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่โรคติดต่อที่ไม่ใช่ไวรัสที่มันติดต่อได้อุบัติเหตุนี่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับเขาเรียกว่า NCD นี่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองคิดมากเครียดมากโกรธมากนะครับกินอาหารไม่เป็นเวลากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะนะครับใช้ชีวิตไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยพักผ่อนไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็แบกหมอนนอนทั้งวันอะไรประมาณนี้ป่วยง่ายถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองท่านผู้ฟังนะครับโรคเหล่านี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนปฏิวัติตัวเองเอาละนะครับเรามีข้อบกพร่องอะไรนอนน้อยหรืออ่ะเราก็นอนให้เพียงพอกินน้ำน้อยหรือก็ดื่มน้ำให้เพียงพอไม่ออกกำลังกายหรือเราก็ต้องไปออกกำลังกายมั่งกินอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญคืออย่าเครียดอย่าเครียดท่านผู้ฟังอารมณ์โกรธหรือว่าความเครียดเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเรานะครับไม่มีใครสามารถทำร้ายตัวเราเองได้เท่ากับความเครียดสำคัญที่สุดคืออย่าเครียดฉะนั้นโรคพวกนี้นี่ขึ้นอยู่กับตัวเราท่านผู้ฟังครับน้ำมคุตราพนาดินเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสริมนะครับเป็นเพียงส่วนเสริมแต่ต้องลองกินดูป่วยเป็นโรคอะไรถ้าอยากจะให้มันฟื้นตัวไวๆเราต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ให้มีตัวช่วยลองดูท่านผู้ฟังนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำขอให้กินให้สัก7วันกินเช้ากินเย็นดื่มน้ำตาม1แก้วกินเช้ากินเย็นดื่มน้ำตามกิน1แก้วกินให้หน่อยสัก7วันหรือ15วันนะถ้าป่วยมาเยอะป่วยมานานนี่ก็ขอให้ลองดูสัก15วันกินดูแล้วสังเกตตัวเองกินดูแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเออมันดีอย่างที่ผู้พันไพโรจน์ว่ามั้ยมันจริงมั้ยหรือเค้าไม่ดีไม่ดีอย่ากินถ้าดีกินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับ
2: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: การณ์อีกสองไปที่ร้านนั้นไปยืนล้อมฟังกันว่าคนเลี่ยมกรอบพระจะว่ายังไงพอเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นคนในเครื่องแบบยืนกันอยู่รายรอบหันเห็นลุงสมยืนอยู่ด้วยเขาก็หน้าเสียลุงสมไม่พูดแม้แต่คำเดียวเสร็จแล้วเพื่อนลุงสมที่เป็นคนตัวใหญ่กับเพื่อนก็ถามว่าพระของลุงไปไหนช่างกรอบพระหน้าซีดจะเปลี่ยนสีฉับพลันเลยขวาตามองหมู่คนที่รายล้อมปากคอสั่นอ้อมแอมว่าไม่รู้ไม่เห็นองค์นั้นแหละของลุงพวกของลุงสมก็บอกให้เขาพูดใหม่คราวนี้คนเลี่ยมพระเหงื่อแตกพระจะยอมเปิดปากสารภาพขายไปแล้วครับ
1: ทำไมทำอย่างนั้น
0: ก็เขาอยากได้ใครอยากได้ลูกค้ามาเลี่ยมพระเขาอยากได้เขาขอซื้อก็เลยปล่อยไปทำงั้นได้ยังไงพระเขามีเจ้าของเห็นลุงแกขี้เมาไม่นึกว่าจะมีอะไรแล้วตอนนี้ผมก็ยกมือไหว้ลุงอยู่แล้วนี่ครับยกมือไหว้ลุงสมปลกแล้วก็ยังไหว้กราดไปยังทุกคนด้วยไปเอาพระมาคืนลุงแกซะไม่ได้แล้วครับเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วจะเอายังไงจะให้เงินเท่าไหร่ปล่อยไปเท่าไหร่ก็ให้ลุงหมดเลยละครับลุงสมเสียพระที่แกภาคภูมิใจแต่ว่าได้เงินมากินเหล้าให้มันเมาลืมพระแต่ลืมไม่ได้แกเสียดายเสียใจไม่เคยลืมนึกถึงพระขึ้นมาทีไรก็บ่นทีนั่นมันไว้ใจกันไม่ได้เลยคนเรานี่เนาะโอ้มนุษย์
2: ที่จังหวัดลพบุรีหลายปีมาแล้วครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงคำอายุแก50กว่าแล้วแต่แกพิษสมัยเหล้าเป็นชีวิตจิตใจวันไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินเหล้าที่ว่านี่ไม่ต้องซื้อเสียเงินเสียทองซื้อที่ร้านค้าเพราะว่าแกทำเองครับเป็นเหล้าที่แกต้มเองอาชีพแกคือต้มเหล้าขายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกทุกวันที่แกจะเมาเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของแกลูกหลานแกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถึงว่าแกก็ไม่เชื่อแล้วแกขี้เมาแกก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่แกช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งแกได้ช่วยใครแล้วแกก็จะแอบภูมิใจของแกอยู่คนเดียวว่าชีวิตของแกไม่ไร้ค่าแล้วก็สูญเปล่าคืนนั้นหลังจากที่แกเมาได้ที่แกก็หลับที่ตรงโคนต้นตาลซึ่งเป็นสถานที่ต้มเหล้าอยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อจะได้รอดพ้นหูตาของตำรวจแกหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงเรียก
3: ลุงคำลุงคำ
2: เสียงนั้นหวีดหวิวเหมือนกับสายลมเหมือนกับดังมาแต่ไกลฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังหิวโหย
3: ลุงคำลุงคำครับ
2: ลุงคำแกก็พลุดลุกขึ้นนั่งเหลียวซ้ายแลขวาก็มองไม่เห็นที่มาของเสียงเอ๊ะแปลกไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยใครวะเอ๊ะหรือหูฝาดไปเองเอ๊ะไม่นะข้าได้ยินเสียงเรียกจริงๆนะตะกี้เนี่ย
3: ข้าอยู่นี่อยู่ข้างๆลุงเนี่ย
2: อยู่ไหนอะทำไมข้ามองไม่เห็น
3: ข้าไม่ให้ลุงเห็นเดี๋ยวกลัวลุงกลัว
2: อ้าวแล้วทำไมข้าจะต้องเองกลัวเองด้วย
3: ข้าเป็นผีอะ
2: โอ้ยไม่ต้องมาหลอกข้าหรอกข้าไม่กลัวผีหรอก
3: ข้าไม่ได้หลอกข้าเป็นผีจริงๆ
2: แล้วทำไมข้ามองไม่เห็นเอง
3: อ้าวก็บอกแล้วเป็นผี
2: โอ้ถึงจะเป็นผีก็อย่ามาหลอกข้าเสียเวลาแล้วข้าไม่กลัวเองหรอก
3: ไม่ได้มาหลอกลุงแต่หิวอ่ะข้าหิวเหลือเกินช่วยหน่อยข้าหิว
2: ทำไมหิวอะไร
3: อยากกินขนม
2: เอ็งอยากกินขนมแล้วมาบอกข้าทำไมข้าไม่ใช่พ่อค้าทำขนมนะ
3: ลุงช่วยทำให้ข้ากินหน่อยข้าหิวเหลือเกิน
2: ไม่ได้อ่ะ
3: ทำไมอ่ะลุงช่วยหน่อยสิ
2: เอ๊ก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได
3: ้ขยากกินขนม
2: ก็กูทำไม่เป็นทำเป็นที่ไหนเราทำเป็นแต่เหล้าข้ามีแต่เหล้าอ่ะเอ็งกินเป็นเปล่าอ่ะ
3: เหล้าเป็นยังไงอ่ะลุง
2: อ้าวเหล้ามันก็ทำให้เมากินแล้วมีความสุขได้ก็แล้วกัน
3: เหรอไหนไหนขอกินหน่อย
2: สิ้นเสียงผีตัวนั้นก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆลุงคำร่างนั้นผอมเหลือแต่กระดูกคล้ายๆอดอยากปากแห้งมานานผมเผ่ากระเซิงคล้ายกับไม่เคยโดนหวีมาเลยทั้งชีวิตร่างดูมอมแมมเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาเป็น10ปีลุงคำก็มองอย่างเวทนาสงสารมากกว่าที่จะกลัวเสร็จแล้วมันก็เอื้อมมือมารับไหเหล้าจากลุงคำด้วยมือสั่น

0: เทาก็ยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายก่อนที่จะคืนไหเหล้าให้ลุงคำอย่างเดิมเสร็จแล้วมันก็นั่งลงข้างๆลุงคำ
1: เออเหล้านี่มันดีจริงๆนะลุงนะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่ามันดีถ้าไม่ดีก็จะกินจนจะแก่ตายแล้วทำไมแล้วเองทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะไปไงมาไงเล่าให้ข้าฟังหน่อย
1: คืออย่างนี้ลุงตอนนั้นข้ายังหนุ่มแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยความขนองข้าน่ะเห็นผิดเป็นชอบก็ริทำตัวเป็นขโมยออกตระเวนขโมยไปทั่วสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าที่ข้าผ่านไปทั้งวัวทั้งควายข้าเอาหมดไม่เพียงเท่านั้นนะทั้งลูกใครเมียใครข้าก็ไม่เว้นถ้าใครขัดขืนก็จะฆ่ามันซะเลยแม่เองนี่มันโคตรชั่วเลยพวกข้ามีทั้งหมด4คนก็ล้วนเป็นหนุ่มคึกขนองทั้งนั้นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขพวกข้าต่างไม่มีใครคิดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อได้ว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเวลานั้นมือของข้าก็เต็มไปด้วยเลือดของคนบริสุทธิ์เต็มไปด้วยบาปกรรมที่ทำไว้ชั่วชีวิตต้องข้าบุญกุศลข้าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยรู้จักจวบจนกระทั่งข้าตายกรรมมันถึงได้สนองข้านะมีความทุกข์ก็เต็มไปด้วยความหิวโหยเพราะบุญกุศลไม่เคยทำแล้วเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะวันนั้นพวกข้าต้อนควายที่ขโมยมาจากบ้านเหนือต้อนมากลางคืนเพื่อจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะนำไปขายบ้านใต้ข้าต้อนควายมาถึงครึ่งทางชาวบ้านก็ตามมาทันพวกชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องเขาก็เลยขอควายของพวกเขาคืนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขาแล้วไงแต่ข้าไม่ยอมในเมื่อตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ใช้กำลังเข้าตัดสินแต่ว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเพราะว่าชาวบ้านมีมากกว่าชัยชนะก็เลยเป็นของพวกเขา
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขี้เมาห่วงพระจบลงไปแล้วแล้วก็มีเรื่องผีขอเล่ากินต่อผีขอเล่ากินยังไม่จบอีกนิดหนึ่งก็จะจบท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายคนหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าท่านไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนซื้อตรงไหนนะครับก็โทรเข้ามาในรายการทุกวันนี้เขามีวิธีที่ง่ายนะยุคโควิดระบาดนี่ห่างคิดถึงกันให้อยู่ไกลๆกันรักกันอย่ามาหากันนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีถึงบ้านสะดวกสบายท่านผู้ฟังครับนะไม่ลำบากนะครับก็ฝากเอาไว้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินแล้วก็ช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับก็อยากจะบอกต้องบอกว่าภูมิใจเสนออะไรคือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชื่อว่าบ่มบุญทำไมถึงชื่อว่าบ่มบุญเพราะว่าคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังเรามันชาวพุทธชอบทำบุญถวายพระเวลาจะไปพระไปวัดทีเอ๊ะไม่รู้จะเอาอะไรไปถวายพระนะครับก็ซ้ำอย่างนั้นแหละนะเป็นน้ำอัดลมเป็นน้ำขวดน้ำหวานน้ำตาลของมันของอะไรต่างๆนี่พระฉันเข้าไปนี่บางทีนี่มีปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังครับฉะนั้นน้ำมกุฎตาบ่มบุญเป็นน้ำมกุฎ 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% และสมุนไพร 20% รวมเป็น 100% 6ขวด390บาท6ขวดขวดนึง100มิลลิลิตรไม่เยอะนะครับอาจจะยังไม่มีวางขายที่ร้านขายยาทั่วไปให้โทรถามในเบอร์โทรที่ประกาศในรายการว่าจะซื้อน้ำมังคุดตาบ่มบุญไปถวายพระหรือซื้อไปลองทานเองนี่ซื้อยังไงโทรหาเขาเขาจะบอกเองครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไป โทรเบอร์นี้จะส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: นี่ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีขอเล่ากินต่อแล้วก็เรื่องความอดทนในยามยากเชิญรับฟังครับ
0: แล้วก็มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ข้ารู้จักความพ่ายแพ้ไม่แค่แพ้อย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ข้าถูกชาวบ้านฆ่าตายที่กลางทุ่งพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนส่วนสองคนหนีไปได้ฆ่าตายโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องรู้เห็นตายโดยไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาไม่ได้ยินเพลงสวดจากพระจากเจ้าเลยเพื่อว่าที่จะได้นำทางไปสู่ภพหน้าที่ดีข้ามันบาปหนาเหลือเกินกุศลผลบุญอะไรข้าก็ไม่เคยได้รับก็เลยเป็นผีเร่ร่อนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดข้าก็เร่ร่อนไปด้วยความทรมานมาเป็นร้อยปีจนกระทั่งผ่านมาเจอลุงนี่แหละเอาแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยบ้างก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจหรอกข้ายินดีช่วยถ้าช่วยได้นะอยากจะให้ลุงช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าด้วยจะได้อาศัยบุญบารมีของลุงเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเป็นผลบุญเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าต่อไปลุงช่วยหน่อยได้ไหมล่ะเออขอรับปากเดี๋ยวจะทำตามที่เองขอขอบคุณมากลุงไม่เป็นไรหรอกนะที่สำคัญการให้ความช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตที่มีอยู่นะมันไม่ไร้ค่าไม่สูญเปล่าขอบคุณนะลุงนะชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสตอบแทนถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้ตอบแทนก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะกว่าจะสำนึกได้ก็สายไปเถอะแล้วข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงคำแกก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านตลอดระยะทางก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงความทุกข์ทรมานที่ผีตัวนี้ได้รับนับร้อยปีจากการก่อกรรมทำเข็ญแล้วก็ทำบาปไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แกคิดต่อไปว่าตัวแกจะต้องทำบุญให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่ลำบากแล้วแกตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อให้ลูกหลานหันมาทำแต่ความดีเพราะความดีจะตอบสนองแม้ในวันที่ตายไปยิ่งคิดแกก็ยิ่งภูมิใจและมีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือผีตัวหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแกก็คิดอยู่คนเดียวพรุ่งนี้ข้าจะไปทำบุญไว้แล้วแกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงคำครับก่อนจากกันวันนี้ขอมอบพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังแปลว่าคนรีบทำความเพียรในวันนี้ดีที่สุดเป็นพุทธบริษัทอย่าผลัดเพี้ยนเร่งความเพียรพร้อมกันเสียวันนี้กระทำบุญคุณงามสร้างความดีให้เกิดมีเพียรพอบริบูรณ์ประโยชน์ใดใหญ่น้อยอย่าถอยท้อประกอบก่อเอาไว้ไม่ให้สูญทั้งทรัพย์ในทรัพย์นอกมันพอกพูนบริบูรณ์เพิ่มสุขไม่ทุกข์ใจสวัสดีครับ
4: ทีนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเน่งจำได้ว่าพอจำความได้ก็กำพร้าแม่มีแต่พ่อมีแม่ใหม่แล้วต่อมาก็มีน้องๆ อีก2คนเน่งมีพี่ชายร่วมท้องด้วย1คนเด็กผู้ชายนี่ก็เล่นซนไปตามเรื่องไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรมาตกหนักที่เน่งต้องรับหน้าที่เลี้ยงน้องป้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มน้องจนเอวเป็นหนามหรือว่าอุ้มจนเอวด้านเพื่อจะแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่เลี้ยงเน่งเป็นเด็กอยู่ในป่าพอจำความได้ก็เห็นแต่ไร่อ้อยไร่มันเห็นป่าเห็นเขาพอต่อมาเน่งอายุครบเกณฑ์ก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องเดินไปโรงเรียนเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงก่อนไปโรงเรียนเน่งจะต้องหุงข้าวทำกับข้าวตามมีตามเกิดแล้วก็ป้อนข้าวน้องให้น้องนอนแล้วเน่งถึงจะไปโรงเรียนได้พอถึงโรงเรียนก็เข้าเรียนแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำแรกๆคุณครูก็แค่ดุ แต่พอต่อมาคุณครูจะตีประจำหาว่าเหน่งนอนตื่นสายถึงได้มาไม่ทันโรงเรียนตอนเช้าเน่งก็นิ่งเสียยอมถูกตีเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนนักเรียนต่อมาเน่งอายุย่าง11ขวบเห็นจะได้ก็ต้องมาเจอเรื่องเศร้าเขาอีกคือพ่อล้มป่วยทั้งถ่ายท้องและอาเจียนไม่หยุดบ้านก็ห่างไกลจากตัวเมืองพวกพี่น้องของพ่อต้องทำคันหามเพื่อนำพ่อไปส่งโรงหมอที่ตลาดในรวมตัวเมืองกว่าจะไปถึงก็ต้องใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีรถวิ่งพอไปถึงหมอก็ช่วยไม่ทันซะแล้วพ่อก็ต้องเสียชีวิตเพราะพากันไปอยู่ในป่าลึกเกินไปเหน่งร้องไห้มากมายด้วยความรักพ่อเสียใจมากที่ต้องขาดพ่อไปอีกเหน่งก็ต้องเป็นกำพร้าเต็มขั้นเพราะว่าขาดแล้วทั้งแม่ทั้งพ่อแต่ก่อนนี้เหน่งเคยสดใสร่าเริงพอพ่อมาจากไปเหน่งก็หงอยเหงาเศร้าซึมจนถูกแม่เลี้ยงเคี่ยนตีบ่อยๆเพราะทำอะไรชักช้าไม่ทันใจมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงไปทำงานอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็ใช้ให้เหน่งเลี้ยงน้องอยู่บ้านแต่วันนั้นเหน่งป่วยเป็นไข้เพราะเป็นฝีหัวใหญ่ที่หัวเข่าปวดมากก็เลยไม่สามารถจะอุ้มน้องไหวด้วยความกลัวแม่เลี้ยงจะว่าทั้งที่เป็นไข้เพราะฝีอักเสบกำลังเป็นหนองก็ยังต้องลุกจากที่นอนมานั่งข้างๆน้องเพื่อเล่นกับน้องๆจะได้ไม่ร้องกวนแม่เขาแต่พอสักพักน้องก็ร้องจนได้แกคงจะหิวนมหรือยังไงก็เหลือเดาแกก็ร้องไห้ดังลั่นไปหมดเน่งจะพูดปลอบยังไงน้องก็ไม่ฟังเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเน่งจะอุ้มก็อุ้มไม่ไหวขายืนไม่ได้เพราะเจ็บปวดฝีมากแม่เลี้ยงก็ตะโกนด่าว่าอย่างรุนแรงเน่งกลัวมากรีบพยายามอุ้มน้องแต่น้องตัวหนักขาก็เจ็บมากด้วยพออุ้มขึ้นมาได้ก็พากันล้มทั้งพี่ทั้งน้องน้องก็ยิ่งร้องหนักขึ้นไปอีกแม่เลี้ยงก็โกรธเน่งมากรีบวิ่งมาก็ถือไม้เรียวอันใหญ่มาด้วยปากก็พร่ำด่าหยาบหยาบคล้ายว่าแล้วแม่เลี้ยงก็ตีไม่ต้องนับกันละไม่มีความปราณีจากแม่เลี้ยงทั้งที่เน่งป่วยอยู่ก็ไม่ใส่ใจพอตีจนเหนื่อยก็หันไปปลอบลูกพออุ้มลูกขึ้นมาก็ร้องลั่นพอเห็นหัวน้องบวมปูดเสร็จแล้วก็คว้าไม้มาตีเน่งซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอยู่ทีหนึ่งแม่เลี้ยงตีถูกฝีพอดีฝีแตกเลือดไหลอาบขาเลยเน่งหมดความอดทนแล้วก็กลัวแม่เลี้ยงจะฆ่าให้ตายอย่างปากพูดเน่งก็ลืมความเจ็บปวดชั่วคราววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงแม่เลี้ยงตะโกนไล่หลังมาให้กลับทำไมอย่างนั้นจะตีให้ตายเน่งก็ไม่ยอมหยุดซะแล้ววิ่งไปหาน้องสาวของพ่อซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักพออาเห็นเลือดของเน่งไหลก็โมโหมากบอกแม่เลี้ยงใจยักษ์ไม่ต้องไปอยู่กับมันถ้าขืนอยู่ต่อไปเขาคงฆ่าตายแน่ๆเป็นอันว่าเน่งต้องเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่ตั้งใจอาเขาบอกมาอยู่กับอาเถอะอาเลี้ยงได้อาอยู่กับหลานลูกของน้องสาวอารักหลานสาวคนนี้มากหลานของอาคนนี้อ่อนพอเน่ง 2-3 ปีแต่ตัวโตพอๆกันตกลงเน่งก็อยู่กับอาอยู่แรกๆก็รู้สึกสบายขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องเลี้ยงน้องแต่ต้องคอยหุงข้าวทำกับข้าวให้อาแล้วก็หลานของอาต่อมาอยู่ได้เดือนกว่าอาเคยอาบน้ำที่บ่อก็ไม่ยอมไปสั่งให้เน่งตักน้ำมาให้อาบที่บ้านบ่อน้ำเนี่ยอยู่ห่างบ้านเกือบ1กิโลเมตรเน่งก็ต้องตักแล้วก็หาบมาใส่ตุ่มวันไหนโรงเรียนหยุดก็ตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มทีแรกก็อาอาบคนเดียวที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้หลานสาวของอาอีกคนนึงก็อาบด้วยเน่งก็เริ่มคิดว่าตัวเองชาติก่อนคงจะทำกรรมเอาไว้มากถึงต้องมารับกรรมแบบนี้หนีเสือปะจระเข้เสร็จแล้วเน่งเอ้ย
3: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสียร่างกายของเราจะผลิตกากสองของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันนะแต่ถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มี ร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่นะจะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะของเสียที่มันละลายน้ำได้เนี่ยไตจะเป็นตัวขับทิ้งส่วนละลายน้ำไม่ได้เนี่ยตับจะเป็นตัวขับออกมาทางอุจจาระผ่านทวารหนักออกมาคนป่วยเป็นโรคไตกันเยอะท่านผู้ฟังเยอะนะครับทุกวันนี้คนฟอกไตเยอะมากนะครับมีปัญหาเรื่องไตคือไตของเราเนี่ยแต่ละข้างมันมี2ข้างท่านผู้ฟังครับมันมี2ข้างแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีหน่วยเล็กๆๆๆๆนี่เป็นล้านๆอันเขาเรียกว่าไตเล็กไตจิ๋วนะครับมีเป็นล้านหน่วยมันมีหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดเลือดนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของไตที่เรียกว่าไตชั้นนอกนะครับไตเนี่ยมีอยู่2แบบนะมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีทั้งหน่วยสำหรับทำหน้าที่กรองของเสียฟอกของเสียนะครับฉะนั้นไอ้ไตตัวนี้นี่สำคัญนะครับเราอายุมากขึ้นเราต้องระวังเรื่องไตการกินยาต่างๆเนี่ยอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินนานยาสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับน้ำมังคุดผมแนะนำเรากินประมาณเช้า15มิลเย็ม15มิลพออย่าไปกินเยอะมากถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีแต่อะไรที่ไม่จำเป็นอย่า กินเข้าไปโดยเฉพาะยาที่เป็นสารเคมีนะครับจะมีปัญหากับตับจะมีปัญหากับไตฉะนั้นถ้าระบบขับของเสียของเราเนี่ยมันทำงานดีร่างกายเราก็จะเบาสบายน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเราออกแบบออกมาเพื่อสำหรับดีท็อกซ์นะครับสำหรับดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายขับของเสียของเรานั้นน่ะดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อหายังไงที่ไหนนะครับโทรมาถามได้นะครับเอาไปกินดูดีท็อกซ์ตัวเองสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนซื้อยังไงโทรมาที่เบอร์ call center โทรมาที่บริษัทจะมีพนักงานคอยบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ไปซื้อที่ร้านไหนนะครับ
2: ครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

0: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
1: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
0: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
1: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคลองหลวงหลังอ่างเก็บน้ำ62แห่งในภาคตะวันออกความจุเกิน 100% เตือนประชาชนพื้นที่อำเภอพานทองพนัสนิคมชลบุรีเฝ้าระวังสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: นายธนานสุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งสิ้น62แห่งมีปริมาณน้ำรวมกัน 2,605 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความเก็บทั้งหมดจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและอัตราการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติที่อาจปรับตัวสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีรัฐบาลเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟรองดูแจ้งเหตุพร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุการณ์อันตรายต่อนักเรียนคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าดูแลความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กโดยกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจสอบคัดกรองบุคคลและการตรวจสอบผู้ที่มีของมีคมและสิ่งผิดกฎหมายเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน3กลไกหลักคือการป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุผ่านไลน์ทราฟฟี่ฟองดูและให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กจะต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของ AI และปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสถานศึกษาจะได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: หน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
8: โดรนรัสเซียถล่มสะพานในกรุงเคียฟของยูเครนมีผู้บาดเจ็บ2คนในขณะที่นายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์สผู้นำเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตในอังกฤษกลับไปยังสหรัฐแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นความพยายามก่อการร้าย
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหรือผมทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยากจะมีจิตใจที่ดีทุกคนเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรารักนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกของเราปู่ย่าตายายของเราเราก็อยากจะมีสิ่งดีๆให้เขาทุกคนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ท่านผู้ฟังแต่ว่าน้อยคนมีไม่กี่คนหรอกที่จะสมความมุ่งมาดปรารถนาเขาว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาในร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนะครับรูปนี่เกิดจากสมมุติฐานหรือว่าเกิดจากสาเหตุใน4อย่างกัมมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารรูปนะพูดภาษายากเลยเหมือนพระคือกำลังจะบอกว่าสมมุติฐานของโรคภัยแค่เจ็บหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดได้4ทางถ้าในทางหลักทางพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังที่รักครับคำว่ากัมมชรูปหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากกรรมนั่นก็หมายถึงว่าร่างกายเราจะดีจะชั่วจะสวยจะขี้เหร่จะเจ็บจะป่วยนะครับจะสบายหรือไม่สบายเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดมาจากกรรมผลของกรรมผลของการกระทำของเราเองทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลรักษาตัวเองเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยเบียดเบียนชีวิตเขาเคยทำร้ายเขาสิ่งเหล่านี้นี่มีผลกรรมนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าทุกคนต้องมีเจ้ากรรมในเวรฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานี่เราอย่าลืมนึกถึงเรื่องนี้วิธีแก้ยังไงนะครับที่จริงแล้วกรรมมันแก้ไม่ได้แก้ยากแต่ทำให้มันบรรเทาลงไปได้นะครับขอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรเขาทำบุญอุทิศให้เขาให้เขายกโทษให้มันก็อาจจะทุเลาไปได้นะครับอันนี้เกิดจากกรรมท่านผู้ฟังอันที่สองเนี่ยสมุฏฐานของรูปหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากจิตภาษาบาลีเขาเรียกว่าจิตตชรูปเกิดจากจิตคิดมากก็ทำให้ป่วยสบายใจก็ทำให้มีความสุขนะครับบางคนทำการทำงานทำบุญทำกุศลหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เกิดปิติชื่นชมสมนัสมากๆเนี่ยมันมีความสุขเดินเหมือนจะลอยได้เดินเหมือนจะเหาะได้ท่านผู้ฟังมันสบายตัวมันเบามันโล่งมันโปร่งมันมีความสุขปิติมันเกิดแต่ถ้าเราเริ่มเครียดร่างกายจะเริ่มหนักนะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยคิดมากก็อาจจะทำให้ป่วยโกรธมากก็จะทำให้ตัวสันหน้าแดงท้องผูกเป็นโรคกระเพาะอีกนะครับคิดมากโกรธมากโลภมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เจ็บป่วยได้ฉะนั้นร่างกายของเราการเจ็บป่วยเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะดีจะร้ายก็เกิดจากจิตใจของเราก็มีที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังทำจิตใจให้สบายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้อ้าวมันเป็นของมันอย่างนี้มันเป็นแบบนี้มีอยู่อย่างนี้ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเข้าใจเรียนรู้มันยอมรับมันเราก็มีความสุขได้ท่านผู้ฟังนะครับไม่ต้องไปเครียดอะไรมากเครียดในระดับหนึ่งพอเครียดเต็มที่แล้วมันไม่ได้เรามันไม่ได้ดังใจอ้าวก็ปล่อยมันอุเบกขาเสียวางเฉยเสียก็สบายใจนะครับอันนี้จิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุคำว่าอุตุคำนี้นี่ถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าฤดูแต่ครูบาอาจารย์นะครับท่านอธิบายไว้ว่าหมายถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะครับการออกกำลังกายมากการออกกำลังกายน้อยการใช้อิริยาบถไม่สมดุลนอนมากเกินไปเดินมากเกินไปนะครับนั่งมากเกินไปยืนมากเกินไปสิ่งเหล่านี้มันไม่สมดุลก็จะทำให้เจ็บป่วยได้อ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนก็คืออยู่ในที่ร้อนมากเกินไปอยู่ในที่หนาวมากเกินไปหรือว่าร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมทำให้เจ็บป่วยได้ทำให้เจ็บได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีออกกำลังกายบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างตามเวลานะท่านผู้ฟังนะครับพักผ่อนก็อยู่ในที่ที่อากาศที่พอเหมาะอารมณ์ถ่ายเทให้สบายเกิดความสบายกายของเราอันนี้เขาเรียกอุตุข้อสุดท้ายอาหารชรูปรูปที่เกิดจากอาหารเป็นเหตุอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไป ฝรั่งเขาบอก you are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากยาก็เข้าทางปากท่านผู้ฟังนะครับอะไรก็แล้วแต่นะเอาหลักง่ายๆเลยถ้ามันมากเกินไปมันไม่ดีถ้ามันซ้ำซากเกินไปมันไม่ดีทางสายกลางกินอะไรก็กินได้กินทางสายกลางกินพอเหมาะกินแต่พออิ่มกินสับเปลี่ยนกินหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าชอบกินซุปหน่อไม้กับซุปหน่อไม้วันนี้ก็ซุปหน่อไม้พรุ่งนี้ก็ซุปหน่อไม้เจ็ดวันก็ยังซุปหน่อไม้อยู่นะครับชอบกินไก่วันนี้ก็ไก่พรุ่งนี้ก็ไก่มะรืนก็ไก่กินไปกินมาอ้าวเกากินแต่ละ มันต้องสับเปลี่ยนกินบ้างนะครับกินมะกินพอประมาณนะกินนู่นกินนี่มั่งนะครับอย่ากินอาหารซ้ำซากเคี้ยวให้ละเอียดกินให้เป็นเวลานะครับอย่างที่เราเคยเรียนกันมานี่เขาบอกว่ากินอาหารให้ครบหลัก5 หมู่นะครับอันนี้คือเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของคนเรานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเกิดจากสาเหตุ4 อย่างอันนี้ผมว่าตามหลักพุทธศาสนานะครับเขาเรียกว่ากรรมจิตอุตุอาหารกรรมจิตโตตุกาหาระนะครับ4 อย่างฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานท่านอาจารย์ยอดกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วในเรื่องความอดทนในยามยากและกำรังแก่สัตว์เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาก็ให้หุงหาอาหารบังเอิญเน่งทำได้หาบน้ำให้กินให้อาบเน่งก็ทำได้อีกอาบงการให้ว่าต่อไปนี้เน่งจะต้องหาบของไปขายที่ตลาดเน่งก็บอกเน่งขายไม่เป็นอาก็บอกไม่มีใครเป็นมาจากในท้องหรอกเน่งต้องตื่นนอนตั้งแต่3 ตีเพราะว่าจะต้องไปขายของที่ตลาดอาทิตย์ละ3 วันส่วนหลานลูกน้องสาวของอาไม่ค่อยใช้บอกน้องหัวไม่ค่อยดีไม่อยากใช้ประเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนดูอาจะเป็นห่วงหลานตัวเองเหลือเกินแต่ไม่ใช่เน่งถ้าเป็นเน่งนี่อาจะใช้ตลอดเวลาบางครั้งเน่งก็ท้อชีวิตมีความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาตัวเองเกิดมาไม่มีใครเห็นใจแล้วก็สงสารอย่างคนอื่นเขาก็ได้แต่เตือนตัวเองอดทนไปเถอะว่าเน่งคงจะมีสักวันเราจะต้องสบายอย่างคนอื่นเขาบ้างเน่งก็คิดไปตามประสาเด็กช่างคิดไปโรงเรียนก็ไม่เคยมีสตังค์ติดตัวไปกินขนมที่โรงเรียนเลยอาเขาจะแอบให้หลานสาวเขาคนเดียวเน่งเป็นคนทำงานทุกอย่างแม้แต่หาบของไปขายแล้วก็นำเงินมาอาก็เก็บแต่อากลับไม่ให้เงินไปกินโรงเรียนอาบอกว่าเอาข้าวไปกินสิขนมไม่ต้องไปกินมาหรอกเน่งก็ห่อข้าวโดยใบตองแล้วก็เอาน้ำปลาหยอดเพื่อประทังความหิวโหยมื้อกลางวันเพราะบางวันมื้อเช้าก็ไม่ได้กินถ้าไม่เอาไปกินกลางวันก็คงจะต้องอดตลอดพอโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้านเน่งก็เดินผ่านบ้านคนเห็นลูกฝรั่งแก่แล้วก็สุกอยู่เต็มต้นก็มีความคิดว่าจะติดต่อเจ้าของเขาเอาฝรั่งไปขายโรงเรียนเราคงจะได้สตังค์ใช้เป็นแน่คิดแล้วก็เข้าไปถามเจ้าของฝรั่งว่าจะขอซื้อเอาไปขายที่โรงเรียนเขาบอกเอาไปเลยเพราะธรรมดามันก็ร่วงหล่นเปล่าประโยชน์อยู่แล้วแต่เน่งบอกว่าต้องเอาสตังค์นะถ้าไม่เอาเน่งก็ไม่กล้าเก็บหรอกเขาก็ตกลงแบ่งกันคนละครึ่งไปไงเน่งก็ตกลงทันทีพอเช้าเน่งก็รีบตื่นแต่เช้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบทำน้ำจิ้มแต่งตัวไปโรงเรียนจนอาทักว่าแกจะแห่ขี้ตาไปไหนแต่เช้าก็บอกว่าทำทุกอย่างเสร็จอยากจะไปโรงเรียนเช้าๆบ้างว่าแล้วก็รีบไปขึ้นต้นพลังด้วยความดีใจที่จะได้ขายแล้วก็มีสตังค์กินขนมกับเขาบ้างวันนั้นขายดีมากได้เงินมาทั้งหมด6 บาทแบ่งให้เจ้าของพลัง3เน่งก็มีเงินแล้ว3 บาทวันต่อไปเน่งก็ทำแบบเดิมจนมีเงินเก็บทั้งหมดอยู่22 บาทสมัย40 ปีก่อนเนี่ยสำหรับเด็กชนบทเงินเท่านี้ก็มากโหอยู่เพราะถ้าจะซื้อข้าวสารก็ได้ตั้ง2 ถังกว่าเชียวไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรเรื่องเกิดจนได้วันนั้นเป็นวันศุกร์เน่งหาบของซึ่งมีผักตำลึงมะเขือต่างๆมีพริกขี้หนูและผักอื่นๆอีกเต็มหาบออกเวลาเดิมอาให้ซื้อกับข้าวด้วยเมื่อขายเสร็จพอขายของเสร็จกว่าจะกลับถึงบ้านก็บ่ายเกือบ2 โมงเพราะขากลับมันร้อนต้องหยุดพักบ่อยๆและข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยเพลียเดินช้าไปพอถึงบ้านก็ได้เรื่องยังไม่ทันวางหาบอาก็เอาไม้ไผ่ซีกใหญ่ตีเน่งใหญ่เลยเน่งก็งงร้องไห้แล้วถามว่าตีเน่งทำไมอาก็บอกว่าเลี้ยงไม่เชื่องกินบนเรือนขี้รถหลังคาหาว่าขโมยสตังค์ไปกินขนมเลี้ยงไม่ได้แล้วมีนิสัยอย่างนี้นี่เองแม่เลี้ยงเขาถึงตีแทบตายอาพูดจบก็ตีด้วยความโมโหไม่เปิดโอกาสให้เน่งพูดเลยตีท่านเน่งตัวเขียวไปหมดจนอาเหนื่อยแล้วก็เริ่มสอบสวนแล้วก็ด่าว่าแต่ว่าหยุดตีเน่งก็ย้อนถามอาบ้างว่าเก็บสตังค์ไว้ที่ไหน อาบอกว่าเก็บไว้ในที่นอนวันหนึ่งเอามีดมากรีดจนที่นอนขาดแล้วก็เอาสตังค์ไปซื้อของกินสบายเน่งก็ถามว่าใครบอกล่ะอาก็บอกว่าใครๆเขาก็เห็นและหลานสาวอาเขาก็บอกด้วยเน่งก็บอกว่าอาเข้าใจผิดแต่อาก็บอกว่าเข้าใจผิดได้ไงเน่งยังเอาซุกไว้ใต้เสื้อผ้าอีก22บาทเน่งก็บอกว่านั่นเป็นสตังค์ของหนูอาก็บอกว่าแกจะมีปัญญาเอามาจากไหนเพราะหาบของไปขายตลาดก็ต้องให้อาหมดถ้าไม่ขโมยแล้วไปเอาเงินมาจากไหนเพราะทุกวันนี้อาให้กินแต่ข้าวก็บุญหัวแล้วแล้วก็ไม่เคยให้เงินเลยแล้วจะมีเงินได้ยังไงถ้าไม่ขโมยอาหาว่าเน่งเป็นผู้ร้ายปากแข็งอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่งก็น้อยใจเสียใจมากเพราะเป็นกำพร้าพ่อแม่ไม่มีเขาจึงข่มเหงรังแกเอาทำแทบตายไม่มีดีเลยเน่งก็ตัดสินใจบอกอาไม่ให้อยู่เน่งก็ไม่อยู่แต่อาจจะมาเข้าใจผิดว่าหนึ่งเป็นขโมยไม่ได้อาบอกเก็บสตังค์ไว้ในที่นอนแล้วอาก็นอนในห้องสองคนกับหลานสาวหนึ่งไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายและที่หนึ่งมีสตังค์กินขนมและยังเหลือเก็บก็เป็นเงินรายได้มาจากการขายฝรั่งแบ่งครึ่งกับเจ้าของฝรั่งเขาถ้าไม่เชื่ออาก็ไปถามเขาดูได้อามาปักใจว่าหนึ่งเอาทำไมไม่คิดว่าเป็นคนใกล้ชิดบ้างอาก็บอกว่าหลานสาวตัวเองไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้ก็คงจะจริงเพราะว่าเขายังไม่กล้าแล้วก็ยังไม่มีแพะรับบาปสินี่คือชีวิตบางช่วงบางตอนของเหน่งชีวิตของเหน่งสู้ชีวิตขนาดไหนนะครับก็มีแต่ความอดทนเท่านั้นแหละที่จะสามารถพาเหน่งนี่รอดปลอดภัยไปได้จนตลอดความอดทนเท่านั้นครับท่านผู้ฟังที่มันจะเป็นเพื่อนของเราได้ในยามที่เราทุกข์ที่สุดความอดทนครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องสาวคุณวันดีเล่าให้คุณประชาฟังนะคุณประชาได้ยินแล้วถึงก็ต้องย้อนถามเธอว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้คือหมอตรวจพบว่าเธอมีเนื้องอกที่ใต้ลิ้นต้องผ่าตัดเฉือนมันออกไปแล้วต่อมาก็พบว่ามีถุงน้ำเกิดขึ้นที่เต้านมก็ต้องดูดน้ำนั้นออกแล้วต่อมาอีกก็ยังต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากเต้านมนั้นอีกครั้งหนึ่งอยู่ต่อมาอีกไม่กี่ปีหมอก็พบว่าเธอเป็นบางอย่างที่ต่อมไทรอยล่าสุดบอกหมอบอกว่าอาการผิดปกติที่ต่อมเนี่ยรอดูอีก4เดือนอาจจะต้องผ่าตัดเอามันออกไปเธอวิตกกังวลอย่างมากเลยจนนอนไม่หลับกินข้าวไม่ค่อยได้เธอถามหมอว่าเธอมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นใช่ไหมนะเธอถามคำถามนี้กับหมอถึง2คนคุณหมอก็ตอบคำถามเดียวกันนี้ตรงกันทั้งสองคนว่าใช่แล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะเซลล์ที่เกิดมาก็มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วการกินอาหารปิ้งย่างก็มีส่วนเธอชอบกินของพวกนี้ในช่วงที่มีงานทำแล้วหาเงินใช้ได้เองกินมันเป็นประจำเลยอย่างมีความสุขไม่เคยนึกว่ามันจะส่งผลให้เกิดความทุกข์ในภายหลังมันก็ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นอาจจะรุมสาปแช่งเธอที่เธอไปกินเนื้อพวกมันคุณประชากับคุณวันดีเนี่ยเติบโตมาด้วยกันที่บ้านนอกภาคกลางก็ไม่เห็นว่าเธอจะไปทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรตกปลาที่ลำคลองหน้าบ้านอยู่ด้วยกันปลาก็ไม่ค่อยติดเบ็ดของเธอนกหนูเธอก็ไม่ได้เอาหนังสติ๊กไปยิงเหมือนกับเด็กผู้ชายเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้ทำอะไรกับสัตว์เหล่านั้นนะยกเว้นจิ้งจกเธอพูดออกมาอย่างเนี้ยคุณประชาก็นึกได้ว่าเธอเกลียดจิ้งจกมากที่เกลียดก็เพราะว่าตอนเด็กๆเธอถูเรือนแล้วมันมาขี้ใส่พื้นกระดานแม่มาเห็นก็เข้าใจผิดว่าเธอยังไม่ได้ถูบ้านก็คว้าไม้เคี้ยนตีดุด่าว่ากล่าวเธอก็ทำให้เธอเจ็บใจมากฝังใจเกลียดจิ้งจกเห็นเป็นไม่ได้ต้องเอาไม้ไล่ฟาดไล่แห่มันไปมันจะได้ไม่มาทำสกปรกเอาหนังยางยิงมันบ้างเอาไม้ขวาดฟาดตีทำต่างๆนานาให้มันเพ่นหนีไปไกล
0: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมรังแกสัตว์ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีหัตถ์สัตว์มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมคุดที่ต่อยอดพัฒนาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับ

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ในการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธนั้นเรามักจะได้ยินคำคำหนึ่งอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคำว่าจงอยู่กับปัจจุบันจึงมีคนสงสัยว่าทำไมต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็หมายความว่าเราคงไม่มีสิทธิ์คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเพื่อที่จะวางแผนการดำรงชีวิตเช่นนั้นหรือเหตุที่เราต้องอยู่กับปัจจุบันก็เพราะมนุษย์มักจะคิดถึงแต่อดีตแล้วก็นำมาทุกข์กังวลถึงอนาคตแล้วก็นำมาทุกข์แต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่กับทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวอดีตก็ไม่ทำให้เราทุกข์อนาคตก็ไม่อาจทำให้เราทุกข์ใครอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้คืออยู่กับปัจจุบันจึงมีทุกวันที่มีแต่ความรื่นรม
2: ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะฮะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็

0: มเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยมุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามันพุ่งลงตกนะ
1: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องกำลังแกสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เธอเล่าบอกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยยังจำได้เลยเห็นกับตาเลยว่ามันมาขี้ใส่พี่ก็จำได้ใช่ไหมล่ะว่าเด็กๆอ่ะฉันจะต้องเป็นคนถูบ้านตอนเย็นๆนั่นแหละถูทุกวันอ่ะมีอยู่วันเห็นกับตาก็เลยเอาไม้ไล่ตีมันก็หนีหัวซุกหัวซุนวิ่งจู๊ดจู๊ดไต่ตามไม้ข้างบนน่ะฉันเรียกไม่ถูกอ่ะขื่อหรือคันอะไรก็ไม่รู้หนีไปที่ข้างฝาฉันก็ฟาดจนมันกระเด็นไปตกปุ๊ใกล้ๆเสาฉันก็ตามไปฟาดมันฉันเตรียมไม้ไว้เลยไม้อันนั้นแหละซัดมันฮะมันก็เก่งจังขนาดเจ็บนะมันยังหนีลงร่องกระดานไปได้ฉันก็ตามลงไปที่ใต้ถุนเลยนะแล้วก็เห็นมันเกาะอยู่ก็เอาไม้หวดมันตกลงมาที่พื้นดินแล้วฉันก็ตีมันก็ยังวิ่งหนีอีกมันไม่เก่งไปกว่าฉันหรอกเพราะว่ามันบาดเจ็บฉันตีมันเละเลยแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะให้มดมันกินแล้วคิดว่าเนี่ยเหรอที่เป็นกรรมที่ทำให้เกิดนั่นใช่ไหมยังมีอีกนะพี่อ่ะมีอีกเหรอก็จิ้งจกสิฉันเรียนรามนะเช่าห้องอยู่พี่ก็จำได้ใช่ไหมล่ะจำได้แถวแถวสนามเป้านั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ไปเจอห้องไม่ดีก็มันราคาถูกๆอ่ะมุ้งลวดก็ไม่มียุงก็ชุ่มชุมต้องกางมุ้งนอนห้องเล็กๆแคบๆอยู่อย่างแย่ๆเลยหุงข้าวกินแล้วก็ซื้อกับข้าวเข้าเอาซื้อสองถุงก็กินไปได้สองสามเวลาแล้วก็เจอจิ้งจกอีกมีไม่กี่ตัวหรอกแต่มันรำคาญเห็นไม่ได้เลยอ่ะฉันจัดการมีอยู่ตัวมันแอบอยู่ในซอกข้างขวานะฉันไม่รู้จะทำยังไงมันเคาะมันก็ไม่ออกมาเอาไม้ขวานทางมะพร้าวแย่ๆเข้าไปมันก็เฉยอยู่ในนั้นอ่ะแค้นมันน่าดูเลยทำอะไรมันไม่ได้พอฉันไปเรียนไปข้างนอกปิดห้องแล้วมันก็ออกมาขับถ่ายหาอะไรกินของมันไม่รู้ทิ้งร่องรอยเลอะเทอะเอาไว้เต็มไปหมดเธอเล่าต่อไปว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเธอเจอมันลงไปสบายอกสบายใจอยู่ในหม้อข้าวที่เธอลืมผเยอฝามันเอาไว้ตามธรรมดาจะออกจากห้องจะต้องปิดฝามันให้สนิทแต่วันนั้นเกิดลืมเวลาอยู่ในห้องเธอก็ต้องผเยอฝาหม้อเอาไว้เพราะเชื่อว่าข้าวจะได้ไม่บูดง่ายเนื่องจากมันไม่อบทีนี้พอกลับจากข้างนอกซื้อกับข้าวมาเปิดฝาหม้อจะกินข้าวซื้อแกงเขียวหวานไก่เจ้าอร่อยกลับมาหิวเห็นมันนอนกินข้าวจนอ้วนตัวกลมมันทำแสบมากแล้วกินแล้วก็ขี้ไว้ในหม้อน่ะคงจะกินซะจนอิ่มแล้วอิ่มอีกอิ่มจนขี้แตกก็ว่างั้นเถอะอู้หน้าขยะขยงสิ้นดีเห็นมันแล้วก็ตกใจคิดอะไรไม่ออกมันวิ่งปรูดออกมาเพ่นหนีเข้าซอกข้างขวาเงียบกริบเลยเธอก็มัวแต่จะไปหาอะไรมาฟาดมันมานึกได้ทีหลังว่าแค่ปิดฝาลงไปมันก็หนีออกมาไม่ได้แล้วเธอจะจัดการมันยังไงก็ย่อมได้เธอก็หาอะไรที่จะเอามาจัดการมันไม่ได้สักอย่างเดียวได้แต่โกรธมันอยู่วุ่นวายใจอยู่คนเดียวข้าวสุกเครื่องหม้อนั้นต้องเททิ้งก็ใครจะกินเข้าไปได้ล่ะมันกินแล้วก็ยังขี้ใส่ไว้ในนั้นให้เห็นดำๆอีกก้อนเบ้อเร่อหีไอ้จกไอ้จกมันก็ได้แต่บ่นมันอย่างเงี้ยเจ็บใจมากที่สุดเลยเจ็บใจจริงๆเรื่องนี้เธอไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้ใช้ยาฉีดยุงเธอไม่เคยซื้อยาฉีดยุงมาใช้เพราะว่ากระป๋องนึงหลายตังค์แล้วก็ไม่ชอบกลิ่นของมันแล้วรู้ด้วยว่ามันเป็นอันตรายแก่ร่างกายก็ขนาดแมลงสาบหรือยุงยังตายแล้วคนจะไปเหลืออะไรมันก็ต้องส่งผลร้ายบ้างหรอกมันก็ทำให้น้องสาวคุณมันดีเนี่ยโกรธแค้นแต่ก็เธอก็ทำอะไรมันไม่ได้ช่วงเรียนหนังสืออยู่นั้นเรื่องเงินสำคัญมากจะซื้ออะไรสักอย่างเธอก็ต้องคิดเพราะว่าแม่เนี่ยยากจนเก็บผักขายตัดกล้วยในสวนไปขายหาเงินส่งน้องเรียนหนังสือน้องก็พยายามอย่างที่สุดที่จะเรียนให้จบก็กินใช้ประหยัดกันทุกอย่างวันหนึ่งตอนเย็นๆซื้อลูกชิ้นปิ้งมากินสองไม้โดยกินมันกับข้าวก็ใช้ลูกชิ้นนั่นแหละแทนกับข้าวไม่ได้ซื้อกับข้าวมาอาศัยน้ำจิ้มที่ชุ่มโชคช่วยพาข้าวลงคอลงท้องไปได้มื้อหนึ่งกินอิ่มแล้วไปอาบน้ำกลับมาก็เห็นจิ้งจกวิ่งหนีไปจากจานข้าวที่ยังไม่ได้ล้างไม้เสียบลูกชิ้นอยู่ในจานก็แวบคิดได้ว่าไม้เสียบลูกชิ้นมันแหลมยาวแข็งแรงกว่าก้านไม้ขวาดทางมะพร้าวยิ้มเลยนึกขึ้นมาได้ก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนั่นแหละกำลังมองอยู่ก็เห็นมันโผล่หัวออกมาจากซอกที่ซ่อนของมันพอเห็นเธอมันก็รีบพลุบหลบเข้าไปรีบสวมเสื้อผ้าแล้วก็เล่นงานมันด้วยไม้เสียบลูกชิ้นแหลมๆนั่นแหละทิ่มแทงเข้าไปตั้งใจทิ่มมันให้ตายไปเลยก็เพราะโกรธมันตอนนั้นมันก็คงจะตายจริงๆเพราะมันไม่เคยออกมาจากซอกนั้นอีกเลย พอทำไปแล้วก็นึกสงสารสลดใจไม่น่าจะทำมันขนาดนั้นแค่ไล่มันออกไปจากห้องก็น่าจะพอแล้วก็คิดถึงบาปอยู่เหมือนกันแล้วต่อมาก็ลืมเลือนไปเสร็จแล้วมันก็เหมือนมีตัวตายตัวแทนตัวนี้ตายไปอีกตัวก็มาแทนที่มันก็มาทำความรำคาญให้อีกแม้ว่าตัวโตสีเทาคล้ำเข้มน่าเกลียดแต่ก็ไม่ใช่ตัวเก่ามันหนีเข้าซอกเดิมมาแล้วตัวนี้ใจกล้ามากนั่งกินข้าวก็คลานออกมาใกล้ๆเอามือตบพื้นไล่มันถึงได้เพ่นหนีแล้วครู่เดียวมันก็ออกมาอีกแหมมันน่าโมโหจริงๆเลยคนกำลังหิวจะกินข้าวให้อร่อยซะหน่อยก็มีมารมาผจญฉันคิดเลยนะสงสัยว่าจะเป็นพรรคพวกไอ้ตัวนั้นน่ะมันคงจะส่งกันมาให้ยั่วให้ฉันทำบาปอีกฉันน่ะไม่อยากทำมันน่ะก็พยายามไล่มันไปแต่มันดื้อมากไม่ยอมออกจากห้องเลยเรียกว่าเธอต้องสะกดกลั้นใจอย่างหนักเพราะไม่รู้สึกว่าไม่อยากทำบาปแต่มันก็มายั่วอยู่ทุกวันเหมือนกับมันจงใจจะทำให้เธอตบะแตกฉันไม่ทำอะไรมันนะไล่ไปอย่างเดียวแต่มันก็มาอีกจนฉันคิดว่ามันกำลังท้าทายอยากจะลองดีกับฉันฉันกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยเอาไม้กวาดแย่มันเป็นการสั่งสอนขั้นเบาๆอ่ะแล้วสั่งสอนมันไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมไม่ใช่อย่างนั้นสิมันยังมาคงใจกล้าหน้าด้านไม่เกรงกลัวมาอีกเกือบถึงจานข้าวเลยก็เลยนึกว่ามันคงอยากจะลงนรกฉันเกลียดมันแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับมันอ่ะไอตัวที่แล้วที่ฉันทำไปก็ยังนึกถึงมันอยู่ว่าฉันน่ะทำบาปไม่น่าจะทำมันขนาดนั้นเลยฉันก็เป็นอย่างนี้แหละบี้มดตายแล้วก็ไปคิดว่าไม่น่าจะไปบี้มันแค่ไล่มันไปก็น่าจะพอเขาบ้างเราบ้างฉันก็นึกนะถ้าเราเดินเดินไปแล้วมีคนเอาไม้ฟาดหัวเราหรือว่าถีบเราลงไปในท่อน้ำมันก็เหมือนกับมดที่เราไปทำมันแต่พอเจอมดมาขึ้นกับข้าวนี่ฉันก็บี้มันตายหมดทุกทีอ่ะวันหนึ่งเธอไม่ค่อยมีเงินกลับมาจากเรียนก็แวะซื้อลูกชิ้นปิ้งสองไม้กินกับลูกชิ้นกับข้าวอย่างที่เธอเคยทำก็ไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้จกมันจะต้องมาเจอไม้เสียบลูกชิ้นพอฉันกินข้าวมันก็ออกมาเนี่ยฉันหงุดหงิดเลยทันทีละพี่ไอ้ห่านี่ทำไมมันเป็นแบบนี้นะจะเอายังไงกับฉันเนี่ยฉันก็เลยเอื้อมมือไปหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มาม้วนฟาดดังพัวไม่ทันมันหรอกมันวิ่งจู๊ดไปแล้วไปตั้งหลักที่ใกล้ๆกับซอกข้างขวาฉันก็เอาหนังสือพิมพ์นั้นฟาดที่พื้นให้มันหนีหายไปไม่อยากเห็นหน้ามันฟาดอีกพวกมันก็ไม่กลัวมองเฉยอยู่ฉันนึกทันทีเลยไอ้นี่วอนซะแล้ววอนซะแล้วมันยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่ทำอะไรมันอ่ะเพราะว่าต้องการจะกินข้าวให้อร่อยหันหนีมันไปเสียไม่เห็นมันก็ถือว่าหมดเรื่องสิ่งใดทำไปแล้วก็ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้เลยมันเป็นอดีตจะแก้ไขได้ก็แต่แก้ไขในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องกรรมรังแกสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญบ่มบุญนี่คืออะไรนะบอกนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับไปถวายพระคุณเจ้าหรือเราก็กินเองได้ขวด100มิลลิลิตรนะครับเป็นน้ำมังคุด 60% ขวดไม่ใหญ่100มิลลิลิตร6 ขวด 390บาทซื้อไปถวายพระน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% และสมุนไพรอีก 20% นะครับก็จะมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะครับของน้ำมังคุดเสาวรสโกจิเบอร์รี่น้ำทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมกระมิ้นชันเขียวกู้หลานตะวันเปรียงเห็ดลิ้นจือแล้วก็มะตูมนะครับเหมาะสำหรับที่จะไปถวายพระที่จริงทานเองก็ได้ขวดก็ไม่ใหญ่มากพระท่านฉันได้นะครับฉันเช้าฉันเย็นก็ได้ไม่เป็นไรเป็นยาฉันทีละขวดดื่มน้ำตาม1แก้ว390บาทท่านผู้ฟังถ้าอยากจะซื้อหาก็โทรเข้ามาในรายการเขาก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับก็ช่วงนี้เราก็ฟังดูนะครับว่ามีจำหน่ายมีขายที่ไหนเชิญครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีข้าวผัดนะเรื่องแปลกๆผีข้าวผัดจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ทุกคนก็พากันแปลกใจแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากก็ปิดประตูไว้ดังเดิมแต่ไม่ได้ลงกลอนเพราะคิดว่าบางทีวินัยอาจจะลืมของไว้ที่รถก็เลยมาเคาะประตูร้องเรียกแล้วย้อนกลับไปยังบริเวณที่เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาของเนื่องจากบ้านเช่าหลังที่ว่านี้ไม่สามารถจะนำรถเข้ามาจอดข้างในได้ไม่ทันที่ทุกคนจะแยกย้ายเข้าไปยังห้องนอนตัวเองก็ปรากฏว่าประตูหน้าบ้านก็เปิดอ้าออกช้าๆแล้วร่างของคุณวินัยก็แทรกตัวผ่านประตูเข้ามาภายในบ้านทุกคนก็เห็นถนัดว่าในมือคุณวินัยเนี่ยถือถุงพลาสติกบรรจุห่อข้าวผัด 4-5 ห่อไว้แต่สภาพของวินัยเนี่ยดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากใบหน้าของเขาดูหมองคล้ำเศร้าซึมเดินเข้ามาในบ้านอย่างเชื่องช้าแล้ววางถุงบรรจุห่อข้าวผัดลงบนโต๊ะกระโต๊ะอาหารกลางบ้านจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปในห้องของเขาโดยได้ปริปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวพีระชัยเล่าว่าตอนนั้นเขาเองก็นึกอยากจะถามวินัยเหมือนกันว่าทำไมกลับมาช้าแต่เมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนดูซึมเศร้าผิดปกติก็เลยเปลี่ยนใจไม่ถามอะไรคงคิดแต่เพียงว่าวินัยอาจจะเพิ่งทะเลาะกับแฟนกลับมาก็ได้จึงเป็นอันว่าคืนนั้นทุกคนต่างก็กลับเข้านอนโดยไม่มีใครไปแตะต้องข้าวผัดที่ฝากเพื่อนซื้อเนื่องจากทุกคนต่างก็ง่วงมากเพราะว่าดึกมากแล้วนั่นเองตลอดทั้งคืนนั้นพีระชัยบอกว่าเขาแทบจะนอนไม่หลับเนื่องจากบรรดาสุนัขที่อยู่ในซอยบ้านเช่าพากันเห่าหอนเสียงโขมไม่ยอมหยุดซึ่งโดยปกติแล้วพวกมันไม่เคยมีพฤติกรรมน่ารำคาญแบบนี้มาก่อนเลยครั้นพอถึงรุ่งเช้าคุณพีระชัยและเพื่อนๆต่างก็เตรียมตัวออกไปทำงานแต่เมื่อทุกคนลงมารวมตัวกันตรงบริเวณห้องโถงด้านล่างตั้งใจว่าจะมากินข้าวผัดที่คุณวินัยซื้อมาจะกินกันก่อนออกไปทำงานทุกคนก็งงเนื่องจากห่อข้าวผัดที่คุณวินัยซื้อติดไม้ติดมือมาให้เมื่อตอนกลางคืนนั้นมันอันตรธานหายไปจากโต๊ะอาหารอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกับภายในห้องของวินัยก็ไม่ปรากฏร่องรอยของเขาเลยแม้แต่น้อยทุกคนก็คิดว่าวินัยคงออกไปทำงานก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเดินทางไปยังโรงแรมอันเป็นสถานที่ทำงานแล้วก็ตั้งใจว่าจะต่อว่าเพื่อนที่อยู่ๆก็ทำอะไรแปลกๆให้เห็นแต่ทันทีที่เดินทางไปถึงโรงแรมพีระชัยกับเพื่อนก็ต้องถึงกับผงะแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้ทราบข่าวจากฝ่ายบุคคลของโรงแรมว่าวินัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อเวลาเที่ยงคืน45นาทีของคืนที่ผ่านมาเขาถูกรถแท็กซี่พุ่งชนเข้ากลางคันขณะกำลังขี่รถข้ามถนนตรงสี่แยกเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากแวะซื้อข้าวผัดเสร็จสภาพศพของเขาแหลกเหลวไปพร้อมกับห่อข้าวผัดที่กระจัดกระจายเกลื่อนถนนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรมาแจ้งให้ทางโรงแรมทราบหลังจากตรวจสอบในตัวศพแล้วก็พบแต่เพียงบัตรประจำตัวพนักงานโรงแรมเท่านั้นที่เป็นอย่างเดียวซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายที่สุดเนื่องจากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่นั้นระบุว่าบ้านของวินัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพีรชัยและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการประสบวิญญาณอย่างจะเรื่องนี้ได้ถูกร่ำลือกันอย่างหนักในช่วงนั้นทั้งในที่ทำงานแล้วก็ละแวกบ้านเช่าที่พวกเขาพักอาศัยอยู่ฟังดูเหลือเชื่อกับสิ่งที่เป็นไปแต่มันก็เป็นไปแล้วจริงๆท่ามกลางการรับรู้และสัมผัสพบเห็นจากเพื่อนๆในกลุ่มของพีรชัย 4-5 คนพร้อมๆกันซึ่งสร้างความหวาดผวาให้กับพวกเขาอย่างมากเช่นเดียวกับบรรดาผู้เช่าอาศัยอยู่ในซอยละแวกบ้านเช่าหลังนี้ต่างก็พลอยผวาไปตามๆกันด้วยเพราะตลอดเวลา3คืนหลังจากวินัยตายไปแล้วบรรดาสุนัขทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในซอยบ้านเช่าต่างก็พากันส่งเสียงหอนหวยหวนชวนขนหัวลุกแทบทั้งคืนประหนึ่งว่าพวกมันกำลังเผชิญอยู่กับอะไรบางอย่างที่คนมองไม่เห็นและในคืนที่3นี่เองพีรชัยและเพื่อนๆได้พบกับเหตุการณ์น่ากลัวกันอีกครั้งนึงพีรชัยเล่าว่าในคืนที่3ของการตายนั้นเพื่อนๆก็มารวมกันอยู่ในห้องของเขาหมดเนื่องจากทุกคนต่างก็เคยได้รู้มาว่าวิญญาณของผู้ที่ตายไปมักจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในคืนที่3เพราะว่าเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้ตายไปแล้วเมื่อทุกคนมารวมตัวกันในห้องพีรชัยก็คิดขึ้นได้ว่าคงไม่มีอะไรดีไปกว่าเล่นไพ่ข่มความกลัวเพื่อฆ่าเวลาให้มันสว่างคาตาไปเพื่อนๆก็เห็นดีด้วยและเมื่อเหลือบมองไปที่คอของแต่ละคนก็พบว่าต่างก็แขวนพระกันเป็นพวงทั้งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแขวนกันเลยประมาณตีสามของคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังสนุกอยู่ในวงไพ่เสร็จแล้วก็ต้องขนลุกเกรียวเมื่อได้ยินเสียงสุนัขหอนรับกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาตอนดึกคืนนั้นวงไพ่ก็ชะงักแต่ละคนกระเถิบมารวมกันที่จุดเดียวตรงกึ่งกลางของห้องถึงตอนนี้ทุกคนก็เหงื่อไหลเต็มไปหมดทั้งที่อากาศก็ไม่เห็นจะร้อนตรงไหนสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นขณะที่คนกำลังอกสั่นผันแขวนก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกระทุ้งดังมาจากห้องข้างล่างซึ่งเคยเป็นห้องนอนของวินัยที่กระทุ้งขึ้นมายังพื้นกระดานห้องเสียงดังโครมโครมติดกัน3ครั้งแล้วก็เงียบไปพร้อมกับเสียงสุนัขที่หยุดเห่าหอนพอได้สติทุกคนก็จัดแจงอาราธนาบอกกล่าวขอความคุ้มครองจากพระที่แขวนอยู่ในคอว่าขอให้คุ้มครองลูกช้างด้วยเถอะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นปกติต่อมาในคืนที่7พีรชัยและเพื่อนก็เจออีกคือถูกกระทุ้งกระดานอีกทั้งที่ห้องข้างล่างก็ปิดล็อกกุญแจไว้แล้วอีกอย่างก็คงไม่มีใครกล้าอุตริเข้าไปแน่ๆเพราะว่าแค่เดินผ่านยังไม่อยากจะเดินเลยทุกคนต่างก็แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องเป็นวิญญาณของเพื่อนที่ตายไปแล้วแน่ๆได้มาบอกกล่าวแล้วก็ลาเพื่อนๆที่ยังอยู่ว่าตัวเองได้จากไปแล้วพีรชัยเล่าว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นคงเป็นเพราะวิญญาณของเพื่อนรักที่จากไปอยากให้เพื่อนๆรับรู้ว่าเขายังวนเวียนอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นเพราะจิตครั้งสุดท้ายก่อนตายจดจ่ออยู่กับความต้องการคิดจะนำข้าวผัดมาฝากเพื่อนๆหลังจากอุตส่าห์ไปแวะซื้อให้จนเสร็จสับเพื่อเพื่อนๆจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้เขาบ้างแล้วก็หลังจากพ้นจาก7วันหลังการตายของวินัยแล้วภายในบ้านเช่าหลังนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลยครับมาคุยกันเรื่องแปลกๆไม่ว่าใครๆก็บ่นกันว่าไม่ว่าอะไรมันก็แพงไปหมดแต่บ่นกันอย่างนี้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็บ่นกันมาแบบนี้ทั้งนั้นแหละก็นี่แหละคือความเจริญที่มันรุดไปข้างหน้า
3: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้ยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงต่อๆไปและมีทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบคุณผู้พันท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับชั่วโมงนี้ลากันไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ

0: ักซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงน้ำท่วมย้ำสิ่งสำคัญต้องพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากสักครู่ก็มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
6: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: องโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกผิดเป็นให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่เป็นการบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัวรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะทำด้วยความยากลำบากเสี่ยงทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนหรือเรื่องของความปลอดภัยไปตีความเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ให้พื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารจัดการอันอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์พักพิงด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมโรคฉี่หนูเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากในช่วงนี้คู่มือสุขภาพจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดจากสสส.มาฝากเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
13: มือสุขภาพ
14: ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดมีดังนี้ 1. เข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงตัวยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนยาแค่ทำหน้าที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานาน 2. เข้าใจผิดว่าทุกคนที่เดินลุยน้ำต้องกินยาความจริงแนะนำเฉพาะกลุ่มเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงประชาชนที่ลุยน้ำสั้นๆไม่จำเป็นต้องกินยา 3. เข้าใจผิดว่าซื้อยากินล่วงหน้าได้ความจริงการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้เวียนหัว 4. เข้าใจผิดว่ากินยาตอนไหนก็ได้ความจริงต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อม
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
16: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะพบกับรายการเพลงรักจากเภสัชหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวลมก็พัดโชยๆนะในช่วงนี้เหมือนระยะหนึ่งเนี่ยที่ฝนยังตกอยู่แต่หมดฝนช่วงนี้ก็คงจะหนาวนะ ถ้าลมพัดเมื่อไหร่เนี่ยปลายฝนต้นหนาวจริงๆอะนะแต่เราเนี่ยคนเราต้องดูแลเรื่องผิวอยู่ตลอดเวลาปลุกพลังความมั่นใจของตัวเราเองเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ซ่อนผิวหมองหมองคล้ำคล้ำเราจะใช้โลชั่นของเภสัชเป็นประจำไม่ต้องรอว่าจะหนาวใช้ได้ทุกฤดูกาลเลยเนาะแล้วจะได้เวลาเปล่งประกายของผิวบางคนนี่บอกเลยทีเดียวใช้เป็นประจำผิวอ่อนเยาว์วัยทายอายุกันไม่ถูกเลยทีเดียวเราไม่ต้องหลบซ่อนๆสามารถที่จะโชว์ผิวได้นะคะใส่เสื้อผ้าโชว์ผิวไม่ต้องมาเก็บใส่ตู้อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะการดูแลผิวของเราอยู่เป็นประจำเนี่ยผิวจะไม่หมองถ้าเราใช้โลชั่นของเภสัชเป็นประจำจะรู้สึกได้เลยทีเดียวผิวที่เคยหมองหมองคล้ำคล้ำไม่สดใสนะจะกลับมาสว่างกระจ่างใสความมั่นใจจะมีมาเลยทีเดียวนะนี่คนเราอย่าไปมัวแต่งตัวมิดชิดอยากจะโชว์ผิวโชว์ได้เลยค่ะนะคะแต่คุณต้องรีบไปหาซื้อโลชั่นของเภสัชเนี่ยมาใช้มารูปไล้ผิวตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้ผิวของเราที่หมองหมองคล้ำคล้ำจุดด่างดำมีริ้วรอยต่างๆก็มีมาปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตเลยค่ะได้เวลาเลิกซ่อนออร่าหยิบโลชั่นของเภสัชปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกใครเคยได้ใช้มาก่อนจะทราบกันดีนะเรามาบูตความมั่นใจขั้นสุดแล้วก็เตรียมชุดเก่งๆของเราเอาไว้ใช้ระยะเวลากันหน่อยนะคะที่ทวีปเคยบอกเป็นประจำว่าการดูแลผิวเราต้องดูแลตลอดนะคะใช้มากไม่เป็นไรเพราะว่าโลชั่นของเภสัชราคาประหยัดเพราะว่าเขาเป็นสินค้าของคนไทยค่ะนะคะถ้าหากว่าผิวเราสวยแล้วเตรียมชุดตัวเก่งของเราออกมาแล้วออกไปสาดแสงสว่างแวววาบให้โลกได้เห็นเลยว่าทุกวันนี้ผิวมีออร่าแล้วสวยขอให้ทายอายุคุณทายไม่ถูกแน่ๆเลยทีเดียวขอบคุณน้องมาปลางนะคะที่อยู่สิงห์บุรีเนี่ยค่ะไม่เป็นไรพิทวีปในส่วนต่างๆเขาก็จะมีการน้ำท่วมกันบ้างแต่บ้านน้องปลางนี่ไม่เป็นไรปลีๆมันไม่ถึงกับท่วมมันเนาะแต่ฟังรายการนี่ฟังมาตั้งนานแล้วเป็นเอฟซีของเภสัชตลอดมาเพราะชื่นชอบสินค้าของคนไทยตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกันได้แล้วขอเพลงมาด้วยนะไม่รู้เป็นไรชอบเพลงนี้ของจินตลาภูลลาภมากๆเลยค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ถ้าชอบเพลงนี้ก็ขอใหม่ได้นะเบอร์พิทวีปมีแล้วใช่ไหม0819420504เพราะว่าพิทวีปไม่เคยเปลี่ยนนะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช้เบอร์เดิมตลอดเดี๋ยวป้าๆลุงๆหรือว่าคนหนุ่มคนสาวที่ยังให้กำลังใจกันอยู่โทรมาแล้วจะไม่พบกันเนาะขอบคุณหนุ่มโคราชเด็กค่ะบอกอยู่ไกลเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างแหละคุณทวีปแต่ยังไงก็ตั้งใจฟังขอบคุณมากๆเลยทีเดียวลุงนิดปนวลด้วยนะป้ากนกวันเป็นยังไงน้ำท่าแถวพัฒนานิคมเนาะป้าวิไลป้าบัวป้าเฉลียงแถวนี้คงไม่ท่วมนะทวีปก็จะคลายความเป็นห่วงกันอยู่แถวโคกสลุงแถวดีลังนะถ้าที่ไหนน้ำท่วมนะคะท่านฟังหนุ่มเขื่อนป่าสักนี่หรือว่าจะเป็นป้าๆลุงๆที่อยู่ท้ายเขื่อนไม่ท่วมก็ดีใจด้วยแต่ถ้าน้ำท่วมเป็นกำลังใจกันค่ะเราก็หันมาดูแลผิวสวยกันเถอะนะมาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คผิวออร่าทุกสีทุกสูตรหนุ่มๆสาวๆของเราเนี่ยเวลาเขาจะไปซื้อโลชั่นบำรุงผิวเขาก็จะเลือกนะขอให้เลือกโลชั่นคุณภาพดีของเภสัชเถอะค่ะนะเป็นโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อกันมาปากต่อปากเนิ่นนานเลยทีเดียวทุกบ้านต้องมีค่ะแล้วก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวนะคะสภาพผิวของคนเรานะคะที่ดูหมองๆคล้ำๆไม่สดใสเราอยากให้ผิวของเราเปล่งประกายเราก็ต้องเลือกโลชั่นที่มีคุณภาพดีผิวจะได้สว่างมีออร่าหลายสูตรของโลชั่นเภสัชถ้าถามว่าสูตรไหนดีขอบอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยปรับผิวสว่างกระจ่างใสแล้วก็สารสกัดนะคะคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาและเลิฟแอปเปิ้ลนะคะจากเกาหลีใช้แล้วขอบอกเลยว่าผิวคุณสวยออร่าพุ่งทุกสูตรจริงๆนะคะนะใครที่ใช้เป็นประจำจะทราบดีทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวหรือจะเป็นสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเลิฟแอปเปิ้ลเนี่ยดีทุกสีทุกสูตรจะไปเร่งผิวให้สว่างนะกระจ่างใสแบบคูณ2ตามที่ทวีปเปลี่ยนให้ทราบเนี่ยท่านผู้ฟังต้องใช้กันแล้วนะคะนะเพราะเมื่อใช้ดูแลผิวนอกจากผิวจะนุ่มนวลเนียนสว่างกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยผิวที่เคยหมองคล้ำด่างๆดำๆที่คุณไม่ปรารถนาให้อยู่บนผิวเราจะหมดไปนะคะท่านฟังค่ะใครอยากผิวสวยต้องใช้โลชั่นของเภสัชแล้วสวยได้จริงๆออร่านี่มาจริงๆเลยคุณสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ให้ความมั่นใจเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะรีบไปหาซื้อใช้นะลองใช้กันดูนะคะท่านฟังเพราะมีสาร

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: คนเรานี่ผิวเนื้อผิวกายสดใสยิ่งมองก็ยิ่งงามนะดูแค่ผิวนะคะท่านฟังผิวเนื้อผิวตัวแล้วยิ่งผิวหน้านวลเนียนโอ้สวยกันไปใหญ่เลยทีเดียวดูเป็นคนมีเสน่ห์เลยทีเดียวท่านฟังนะคะเพราะนั้นการดูแลเรื่องของผิวปรนิบัติผิวเป็นเรื่องของตัวเราสาวๆหนุ่มๆของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาจจะบอกว่าตัวเองมีอายุแล้วก็ต้องดูแล

0: ัวเองนะคะชะลอความชราของเราไปได้อีกถ้าเราผิวสวยนะเพราะนั้นผิวสวยใสความมั่นใจเกินร้อยเราก็ต้องโชว์นะคะมาอัพผิวสวยกันต่อโลชั่นเภสัชเนี่ยนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วจำพวกที่จุดด่างๆดำๆริ้วรอยหม่นหมองผิวหมองผิวคล้ำจะจางลงไปเลยถ้าเกิดเราใช้อยู่เป็นประจำใช้แบบต่อเนื่องไม่หยุดนะคะใช้มากก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าของคนไทยราคาเนี่ยประหยัดด้วยผิวก็จะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโลชั่นของเภสัชเนื้อของโลชั่นจะเข้มข้นนะซึมเร็วค่ะท่านผู้ฟังคะไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ให้เหนียวเหนอะหนะซึมไวถ้าบ่อยได้เท่าที่ต้องการบางคนนี่แหมต้องการใช้ตลอดเลยพกติดตัวไปด้วยนะเพราะว่ากลัวแสงแดดแหมสีเขียวนี่หรือสีฟ้าเนี่ยต้องเอาไปเลยทีเดียวถ้าสีฟ้าเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวสีเขียวก็ชอบสรุปแล้วชอบทุกสีคุณจะพกสีไหนไปสลับจับเปลี่ยนกันได้เพราะจะดูแลผิวของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวเนาะทาไปเลยค่ะทุกฟังค่ะถ้าผิวแห้งก็ทาไปทาวนไปเช้ากลางวันหรือจะก่อนนอนอีกครั้งเมื่อผิวเราพร้อมออร่ามาเต็มความมั่นใจเกินร้อยเราชวนสาวเภสัชของเราเนาะมาโชว์ผิวกันเลิกซ่อนผิวมองหมองคล้ำๆได้แล้วออกไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นเลยทีเดียวมาผิวเราสวยจริงๆนะถ้าเราปรนิบัติผิวของเราตลอดเพราะนั้นอยากให้สาวของเราได้ใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวนะคะมีสารสกัดพรีเมียมมากมายนะจะมาสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรเลยทีเดียวรีบหาซื้อใช้นะคะเพราะโลชั่นของเภสัชผิวสวยเราต้องโชว์ค่ะสาวๆของเรามีผิวสวยๆเนี่ยใครก็อยากจะโชว์นะมองไปแล้วสว่างตาเหลือเกินริ้วรอยต่างๆบนผิวแทบจะไม่มีเพราะนั้นอยากให้คุณดูแลตัวเองกันอย่างดีเลยทีเดียวเนาะดูแลเรื่องผิวมันออกกำลังกายแล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้เองคุณสวยมั่นใจเลยทีเดียวค่ะขอบคุณน้องๆ นะคะจากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีที่ให้กำลังใจพี่ทวีปกันเยอะแล้วเลยไปทางหนองม่วงนะหรือจะเป็นสาวๆจากชัยนาทบ้านไกลเลือนเคียงอีกมากมายถ้าจะเอ่ยถึงไม่หมดส่งรักจากใจของทวีปพร้อมกับโลชั่นของเภสัชนะไปช่วยทำให้ผิวสวยค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
2: อาจจะเป็นมิวเอ็กซ์ตอนนี้เนี่ยดาวเริ่มต้นเพียง 69,000 เองแล้วก็ดอกเบี้ย 0.89 นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะคะที่เขาไว้คอยบริการสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ถูกรถยนต์ของท่านเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีน้ำท่วมหรือว่าไปโดนไปลุยน้ำลุยอะไรมาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ใช้อยู่ตอนนี้ทางศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยนะคะห่วงใยนะฮะของรถของคุณที่มีน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็ตามเนี่ยนะคะอีซูซูห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลูกค้าอีซูซูที่ได้รับผลกระทบก็สามารถเข้ารับสิทธิ์ส่วนลดค่าแรงเนี่ยนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่ลด 30% เลยทีเดียวพร้อมกับบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีด้วยตั้งแต่11สิงหาคมไปจนถึง30ธันวาคม2569นะคะก็ร่วมกันนะคะส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เกิดอุทกภัยสำหรับทุกๆท่านด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่ติดตามสถานการณ์ข่าวสารวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกในจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะคะเป็นระลอกในช่วงตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำเพราะฉะนั้นก็เฝ้าติดตามสถานการณ์กันด้วยนะคะลพบุรีโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักก็ติดตามข่าวสารของเราด้วยนะคะกรมชลประทานก็แจ้งมาว่าสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาทป่าสักวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ น้ำลดลงนะแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายอยู่ถ้าหากว่าท่านใดที่ จะเดินทางเนาะต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวสารเป็นประจำนะคะจากรายการของเราหรือว่าจากเพจของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะคุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันนะคะออกอากาศเพิ่มเติมกันกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวชป AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยก็แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันกับเราได้ที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก่อนเนาะกับบทเพลงแบบฟังกันแล้ว อย่าไปซีเรียสอะไรมันมากมายกับชีวิตนะเพราะว่าบางทีชีวิตเราก็หลายๆคนก็ไม่ว่าจะมีสุขมีทุกข์กันอย่างไรฟังเพลงก็ทำให้เราสบายใจกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

ต่อกันอีกหนึ่งบทเพลงนะเป็นเพลงมีตารางดวงใจเนาะของคุณสมยศทัศนพันธ์แนะนำกันมาจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะ

0: ให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782
1: เย้

0: 眠啦，擘寒来，
1: 会见饭厅。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม
2: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 064789 063854789
1: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะ089-903-1782นะคะ089-903-1782ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้เพราะว่าฝนฟ้าก็ยังตกลงมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็อีกพอฝนหายก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นหวัดเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเป็นหวัดเป็น

ได้หมดเลยเชื้อโรคเนี่ยเขาก็จะปรับสภาพตัวเองไปเรื่อยๆนะปรับสภาพไปเพื่อให้เข้ากับเขาเรียกว่าภูมิอากาศนะเขาก็จะแข็งแรงแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองตามด้วยเพื่อที่จะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันนะคะโดยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์พฤกษาทรัพย์ไบโอและผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีที่เป็นสมุนไพรไทยๆนะคะเขาจะรวบรวมสมุนไพรไทยๆที่มีประโยชน์กับร่างกายหรือว่าจะเป็นพวกพืชเป็นพวกธรรมชาติเนี่ยนะคะเขานำมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงดินเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีหรือว่าจะเป็นพฤกษาทับซับไบโอเนี่ยเขาก็จะใช้สมุนไพรไทยๆนี่แหละนะมาดูแลไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือว่าจะเป็นร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเขาก็จะผสมสมุนไพรไทยๆเข้าไปแล้วก็ยังมีวิตามินด้วยกลิ่นของกาแฟยังหอมกรุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีสอบถามกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเดินทางกันด้วยความปลอดภัยมั่นใจกับรถยนต์ Isuzu ทุกรุ่นเขาพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปกับทุกที่มาพิสูจน์ความพร้อมกันได้นะคะกับบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีพร้อมโปรโมชั่นพร้อมข้อเสนอมีมากมายนะสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวน์ถามได้หมดบางคนอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อก่อนก็ได้หรือว่าใครที่มีเล่มทะเบียนของมอเตอร์ไซค์เล่มทะเบียนของรถยนต์อยู่ที่บ้านนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะสามารถที่จะได้รับส่วนลดเนี่ยอีก 10,000 บาทในการที่จะซื้อรถยนต์อีซูซูที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่0815524735 0364251913ค่ะช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับช่วงของบทเพลงลูกกรุงเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะช่วงหน้าหลังข่าวอย่าเพิ่งไปไหนนะเราอยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับบทเพลงลูกทุ่งค่ะ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมวลน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสแกกังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลเส้นทางเข้าเมืองถูกตัดขาดผลผลิตเกษตรกรเสียหายหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานียังคงน่าเป็นห่วงหลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.5 เมตรต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์ชาวบ้านหลายครอบครัวขนย้ายรถยนต์ยานพาหนะสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกมากางเต็นท์พักชั่วคราวอยู่ริมถนนหลวงขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังคงต้องพายเรือเข้าออกบ้านเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินภายในบ้านขณะที่มวลน้ำท่วมขังยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดสวนกล้วยที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ทันส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้และสูญเสียผลผลิตส่วนการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากน้ำเอ่อท่วมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสแกกังซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบลได้แก่ตำบลเกาะเทโพตำบลน้ำซึมตำบลสแกกังตำบลหาดทนงตำบลท่าสุงพื้นที่ทั้ง5อำเภอเป็นพื้นที่ขนาดติดกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกังทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากและท่วมขังอย่างต่อเนื่องการเดินหน้าสานต่อโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการโครงการทหารแผ่นดินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตามโครงการทหารแผ่นดินชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านรวม10แห่งโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์และการประมงน้ำจืดเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งด้านการปลูกพืชการ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 06789 063856
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

รักมาให้เหมือนพาใจมาเจ็บนะคะแนะนำกันไว้จากพี่ประชุมค่ะก็เปิดให้เป็นเพลงแรกที่แนะนำกันเข้ามาตามลำดับกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณหลายๆท่านที่แนะนำบทเพลงไว้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดให้เนาะสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของช่วงสุดท้ายเนาะชั่วโมงสุดท้ายกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะออกอากาศพร้อมกันเลยทีเดียวและเราก็ยังมีทางช่องทางออนไลน์ด้วยพิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์วสป. 612ทาง Google ก็ฟังได้นะคะชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเลยเราอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยหลาย10จังหวัดนะคะท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการกันกับเราโทรกันได้นะ0899031782กับ0899031782วันนี้วันจันทร์แล้วหลายๆท่านก็เริ่มไปทำงานหลายๆท่านก็ต้องไม่ลืมที่จะพกร่มไปนะพกร่มไปพกเสื้อกันฝนไปถ้าหากว่าใครที่ยิ่งต้อง ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าขึ้นรถโดยสารสาธารณะเนี่ยยิ่งต้องพกไปเลยนะเพราะว่าฝนตกอาจจะตอนเย็นตอนเราเลิกงานหรือว่าตอนที่เราต้องไปรับลูกๆและหลานกลับจากโรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังไม่ปิดก็มีเนาะแต่บางโรงเรียนก็ปิดแล้วช่วงนี้สำหรับในช่วงนี้ข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้และก็มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้โดยเร็วนะคะเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจนะคะโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนนะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมเลยทีเดียวทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้เชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงด้วยกันนะคะในเขตต่างๆรวม19เขตก็จะมีเขตสะพานสูงเขต3วาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาประเวศคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระกระหนงสวนหลวงจตุจักรหนองจอกบางเขนมีนบุรีบางขุนเทียนดอนเมืองแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม 2,000 ถุงอีกด้วยนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะช่วงนี้ใครที่จะแนะนำบทเพลงก็สุดรายการกันนะคะหรือว่าจะสนับสนุนรายการกันกับเราคุ้มค่าแน่นอนเราออกอากาศกันตั้งแต่9โมงเช้ายาวกันไปจนถึงเที่ยงเลยอยู่ด้วยกันกับบริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะขอบคุณที่บริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีเนี่ยนะคะเป็นผู้สนับสนุนรายการกับดีเจหน่อยมาตลอดเลยท่านใดที่อยากจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงอย่าพลาดนะกับรถยนต์อิซูซูทุกรุ่นเลยไปกันได้ที่บริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีโทรคุยโทรสอบถามกันก็ได้นะอยากรู้รายละเอียดอะไรโทรไปคุยอยากรู้รุ่นไหนก็โทรไปคุยได้0815524735 0815524735กับบริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเขาห่วงใยสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะท่านใดที่มีรถยนต์อิซูซูอยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้นะคะเพื่อที่รถของคุณจะได้ปลอดภัยนะคะจะได้
ให้ปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะดูแลรถของคุณด้วยนะคะความห่วงใยนี้นะคะส่งต่อลูกค้าอีซูซุทุกคนเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถเข้ารับสิทธิ์ส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ 30% นะคะพร้อมกับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศลพบุรีก็มากันได้ที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะตั้งแต่11สิงหาคม2569จนถึง30ธันวาคม2569ค่ะด้วยความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านกันนะคะ0815524735034251913ค่ะหลังจากที่เกิดอุทกภัยกันหลายๆพื้นที่แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วเนาะเดือนไปปลายเดือนตุลาคมนี่แหละบางทีก็เขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยเขาบอกอากาศจะหนาวนะหนาวมากเลยทีเดียวเขาต้องเตรียมดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนร้อนมากเราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าหนาวมากเราก็ต้องดูเสื้อผ้าด้วยให้มันเหมาะสมกับฤดูกาลนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะดูแลต้น ต้นไม้ของคุณนะดินต้องดีดินต้องสมบูรณ์ทุกครั้งเราจะบอกเลยเพราะว่าเบื้องต้นด่านแรกทุกอย่างเลยส่วนใหญ่ต้องเจอที่ดินยกเว้นพืชที่ก็ปลูกกับน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันก็เป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะปลูกกับดินเพราะนั้นดินดีดินสมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้ดินอย่างยั่งยืนได้เสริมภูมิคุ้มกันให้พืชลดการใช้สารเคมีด้วยเพิ่มผลผลิตกันนะคะคุณภาพก็จะดีเก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่าซื้อไปทดลองใช้ที่บ้านก่อนก็ได้นะคะก็มีหลายท่านนะคะทางCEO ของบริษัทพืชศาสตร์ซับไบโอโทรแจ้งบอกว่าก็มีแฟนรายการเนี่ยนะคะโทรสั่งผลิตภัณฑ์พืชศาสตร์ซับไบโอไปทดลองใช้แล้วนะคะทดลองใช้แล้วดีก็ค่อยซื้อไปใช้กับพืชไร่หลายๆไร่เป็น10เป็น100ไร่ก็ซื้อได้นะคะในราคาพิเศษกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักรสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเรามีหลากหลายเลยบางคนก็มาทำงานบางคนมาท่องเที่ยวบางคนมาทำธุระแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีกำลังมองหาที่พักอยู่นะคะที่พักบัณฑิตรีสอร์ทเนี่ยจะห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆละแวกนี้มีหลายจุดเลยทีเดียวเช็คอินก่อนหรือว่าจะมาเช็คอินทีหลังไปเที่ยวกันก่อนอะไรก็ได้สำรองห้อง

0: ่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอนานครับจริงขอเพลงอยู่ในใจเสมอเลยครับ
0: อยู่ในใจเสมอ
1: ของตายครับผม
0: ได้จ้ะ
1: ครับ
0: จ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะนี่จะโทรมาจากหน้าพระลานอยู่สระบุรีนะคะก็ขอบคุณด้วยอ่ะเพลงที่บอกกันน่ะเลี้ยงควายคอยแฟนของคุณสุนารีไม่มีจริงๆเลยนะหนุ่มช่องสาริกานะคะแต่ว่ามีสาวเลี้ยงควายคอยคู่เป็นเสียงร้องของคุณสิริพรก็แล้วกันเนาะ
2: อ
0: ันนี้เป็นมิวสิกในวิดีโอนะก็จะมี
2: ถ้ามีผู้ชายคนไหนมาเกาะแกะฉันจะบอกให้มันหยุดหยุดแต่ไม่มีอะไรกัน
3: ฉันไปแล้วจ้ะพี่เพราะฉันจะรีบกลับมาจ้ะ

ริมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่0899031782

0: 0638 0638
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ค่ะที่บริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเตรียมโปรโมชั่นไว้ให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยบางรุ่นเนี่ยดอกเบี้ยก็ไม่ถึง1บาทนะคะโดยเฉพาะ Spark 4x43S นะคะดาวเริ่มต้นแค่ 19,900 บาทนะส่งกันได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวที่บริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกกันหรือว่าจะเป็น Spark 4x43.0S นะเป็นออโต้ก็มีดาว 59,000สามารถสอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะไปชมที่ศูนย์ของบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีก็ได้นะคะสำนักงานอยู่ใกล้กับบิ๊กซี2นะคะบิ๊กซีเล็กสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0815524735036251913ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยากจะปลูกพืชให้โตปลูกพืชให้เจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงได้ผลผลิตที่ดีลองใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างดินกันดูนะคะโครงสร้างของดินเนี่ยถ้าดีดินดีดินดีนะสำหรับพูดกันไว้เลยดินดีดินดีดินดีก็จะทำให้พืชดีพืชดีพืชดีนะคะดินร่วนดินร่วนซุยแข็งแรงน้ำซึมง่ายต้นแข็งแรงใบก็จะเขียวผลผลิตก็จะดีลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติกันนะคะพืชสารซับไบโอมีขนาดทดลองด้วยเป็นเม็ดเม็ดเล็กเล็กเล็กนะคะหว่านลงดินแค่นั้นเองง่ายมากสนใจสำรองกันไว้ก่อนเนาะสำรองเอาไว้ใช้กันเลยเป็นแบบเล็กๆถุงเล็กๆเนี่ย100บาทนะคะใช้ได้นานเลยทีเดียวโทรกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจจะสนับสนุนรายการการโทรกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะวันนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็มีหลายๆท่านที่ลงทะเบียน60นะเขาเรียกว่า60 40ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วก็ใช้กันนะคะ1,000 บาทนะ2เดือนก็คือพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าหากว่าใช้ไม่หมดสามารถทบได้ด้วยนะคะใครใช้บ้างแล้วโทรมาคุยกันบ้างนะปีบทเพลงที่แนะนำกันไว้จากหน้าพลานสระบุรีนะคะอยู่ในใจเสมออ้าวน้ำตาเมียซาอุจากช่องสาริกาด้วย

0: ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: โทร1600คุณทำได้ The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
1: พันจเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 0698 0638
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทนะคะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้เลยนะใครที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาทำธุระแถวพัฒนานิคมนะคะหรือว่าแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้นะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยสำหรับบ้านพักเนี่ยจะเป็นส่วนตัวจอดรถหน้าห้องพักก็เข้าที่พักกันได้เลยนะคะสำรองห้องพักกันไว้ได้ที่089-903-1782ค่ะข่าววันนี้นะคะเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันที่5ตุลาคม2569นี้นะคะ 11:30 นค่ะเขาบอกว่ากทม.เนี่ยมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่เนี่ยจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้นด้วยใครที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือว่ามีญาติอยู่เนี่ยนะคะก็ แจ้งญาติกันได้เลยนะคะเป็นสัญญาณเตือนเนาะเหตุการณ์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะในช่วงในตั้งแต่ช่วง 11:00 นี่แหละเป็นต้นไปนะส่วนในคันคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่จะติดตามข่าวสารก็ติดตามกันได้กับรายการของเราเลยหรือติดต่อผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาติดต่อผ่านทางเพจของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะเขาเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่นะคะสวัสดีค่ะ
4: น้อยฝนมาแล้วฟ้าร้องคร
3: ึ่
4: ง
3: ใช่ใช่ใช่กำลังดูอยู่เนี่ย
4: ลามาแล้วว่าเมฆเต็มท้องฟ้าเลย
3: จ้ะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ประชุมด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยมาแล้วนะเขาบอกตั้งแต่วันที่5ถึง28เนี่ยจะมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากเป็นบางพื้นที่จะออกไปไหนอย่าลืมนะคะพกร่มกันไปด้วยจะได้ปลอดภัยกันแล้วก็จะได้ไม่เป็นหวัดกันด้วยนะคะอีตู่ตู่พันเจริญเขาก็พร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกที่มาพิสูจน์ความพร้อมกันได้นะคะกับบริษัทอีตู่ตู่พันเจริญลพบุรีตอบถามได้ทุกอย่างเลยใครที่มีรถยนต์อีตู่ตู่อยู่เนี่ยนะคะแล้วก็โดนเป็นผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยนะคะตั้งแต่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569เลยเนี่ยก็นะคะนำรถมาตรวจสอบสภาพฟรีนะคะได้ลดค่าแรงค่าอะไหล่เนี่ย 30% ด้วยที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีสอบถามกันได้ที่0815524735036425191-3นะคะดินดีดินสมบูรณ์ต้องยกให้ผลิตภัณฑ์พฤกษาทรัพย์ไบโอกันเลยทีเดียวซื้อไปทดลองใช้ที่บ้านกันก่อนนะสนับสนุนอุดหนุนผู้สนับสนุนรายการของดีเจหน่อยกันด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789เนาะตอนนี้ฝนมามืดเลยทีเดียวก็ดูแลสุขภาพกันนะคะการจะที่จะให้งานประสานงานกันเพื่อช่วยให้งานของทุกฝ่ายดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้นทุกฝ่ายจะต้องเป็นการแบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์กันไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะวันนี้วันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงสังสิคะย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังอธิบดีปอพอแจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านบาทพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเผชิญฝนเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้พื้นที่ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ดำเนินการทันทีขณะที่การเยียวยานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายและลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเตรียมการเยียวยาให้รวดเร็วและครอบคลุมขณะเดียวกันขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนหรือรอให้ฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายทั้งนี้ปภ.ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นหากอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนธนาคารออมสินก็สามารถจ่ายเงินให้ทันทีตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจไซเบอร์คุมตัวอัจฉริยะฝากขังศาลอาญาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ปัดนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยขณะที่หมอธวัชชัยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมโต้แชทไลน์รับสวยอาจเป็นของปลอมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกดำเนินคดีโดยเจ้าตัวยืนยันสามารถชี้แจงประเด็นเงินในบัญชีส่วนตัวในช่วงปี2567ถึง2568รวม191ล้านบาทได้พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งด้านพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนลินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับภรรยาของนายอัจฉริยะและทนายความประจำสำนักงานเดินทางเข้าเยี่ยมนายอัจฉริยะพร้อมระบุไม่ทราบรายละเอียดคดีมากนักและพูดคุยเรื่องสุขภาพรวมถึงให้กำลังใจโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าตนไม่เคยเปิดรับบริจาคหรือประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวส่วนกรณีแชทไลน์ที่ปรากฏชื่อและภาพนายอัจฉริยะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินนั้นหมอธวัชชัยระบุว่าตีเก๋เพราะรู้จักนายอัจฉริยะมา5ปีและทราบว่ามีหลาย3บัญชีแต่ไม่เคยใช้ชื่อดังกล่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายคงไม่มีใครใช้ชื่อและรูปของตนเองจึงขอให้ตรวจสอบว่าแชทดังกล่าวถูกปลอมแปลงหรือไม่พงษ์ระพีประพฤติดี
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับ
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกองทัพบกศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612ขอเชิญพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาค
9: สวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวสุพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาค พบประชาชนโดยมีผมดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับเป็นนายกสมาคมแล้วก็เป็นผู้ที่ดำเนินรายการครับก็วันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เราก็จะมาพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ยุทธศาสตร์ภูมิภาคพบประชาชนก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็อยากที่ท่านยังไม่รู้แล้วก็รู้แล้วเอามาก็บอกกล่าวกันอีกนะครับรายการของเรานั้นก็ได้รับความอุปการะจากสถานีวิทยุวสป .612 อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ที่ให้เวลาของสมาคมมาเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราจะมีทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นโดยประมาณถึง 12:30 ครับน้ำท่วมนะครับก็ข่าวคราวนี้ก็เป็นข่าวคราวที่ประชาชนหลายท่านหลายหมู่หลายครอบครัวก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างมากในกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็น่าจะเบาบางแต่ว่าตอนนี้น้ำเหนือกำลังไหลมาสู่ภาคกลางผ่านเข้ากรุงเทพนะครับก็เรียกว่าก็ต้องคอยระวังกันตลอดและช่วงนี้ทางกรมอุตุก็แจ้งให้กับประชาชนในทั่วไปว่าระหว่างวันที่4ถึงวันที่7จะมีพายุฝนกระหน่ำลงมาอีกนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมนั่งจัดรายการอยู่นี้ก็มีฝน

ลงมาโปรยปลายและท้องฟ้ามืดครึ้มคิดว่าวันนี้ต้องตกแต่ว่าตกแบบไม่หนักมากนะครับจะตกไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นพายุนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีตลอดทั้งกรุงเทพมหานครและโดยเฉพาะที่ขณะนี้นะครับจังหวัดปราจีนบุรีมีผลกระทบหนักลงมาถึงนครนายกนะครับไปถึงรังสิตปทุมธานีตอนนี้กำลังกักน้ำและให้น้ำไหลผ่านตามลงคลองของชนประทานแต่ด้วยเหตุว่าตอนนี้คลองนึกว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆก็เลยเก็บน้ำไว้จะไม่ไหวแล้วครับก็ต้องพยายามทยอยมาอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่จังหวัดนครนายกก็เขื่อนขุนด่านประการชนก็ต้องปล่อยน้ำออกมามั่งไม่งั้นจะล้นถ้าขุนด่านประการเขื่อนขุนด่านประการประทานชนประการชนนี่พังเมื่อไหร่นี่ผมเรียกว่าพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกคงจะรับไม่ไหวท่านก็เลยต้องระบายน้ำออกมาเพื่อให้เขื่อนนั้นทรงไว้เพราะถ้าน้ำล้นเขื่อนออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเยอะแยะครับตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยแก้ไขนะครับปัญหาที่กำลังลุมเล้าในเรื่องของฝนฟ้าดินฟ้าอากาศพี่น้องโดยทั่วไปก็บางท่านก็ออกอากาศออกสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็น่าสงสารครับต้องลอยคอต้องเดินทางมารับเครื่องอุปโภคและบริโภคจากผู้มีบุญมีใจบุญใจกุศลส่งกันไปให้ฉะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งใดในเล่าจะมาช่วยกันนอกจากน้ำใจนะครับอย่างที่สวนสยามบอก 40-50 ปีไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้หมดตัวเจ้าของสวนสยามออกมาให้ข่าวว่าน่าจะหมดตัวเพราะว่าค่าเสียหายครั้งนี้ประมาณการ 300-500 ล้านบาทเราคิดว่าวาตภัยครั้งนี้ก็สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยเยอะนะครับก็ต้องมีกันทุกปีครับแต่มีหนักมีเบานะครับแต่ปีนี้เขาบอกว่าหนักกว่าปี54แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัดกันยังไงว่าไหนหนักไหนเบาเพราะเราต้องดูว่าน้ำมาเมื่อไหร่ต้องป้องกันโดยเฉพาะแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นแหล่งกระทะอย่างดีที่จะต้องน้ำต้องไหลสู่ลงอำเภอบางบานอำเภอบางซ้ายพวกบางต่างๆแถวอยุธยาเนี่ยจะโดนหมดนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนในทั่วไปก็ต้องคอยระวังช่วยกันครับเพราะน้ำนี่บางทีมาเอาเราไม่รู้ตัวครับบางทีเราไม่คิดว่ามันจะท่วมมันก็ท่วมบางท่านก็อาจจะไม่รู้ล่วงหน้านะครับฝนฟ้าตกน้ำท่วมฉับพลันบางคนนี่ท่านเห็นในภาพทางโทรทัศน์นะครับว่ารถยนต์นี่ลอยเป็นแพโดยเฉพาะรถที่ฮิตตอนนี้คือรถไฟฟ้าจ่ายราคา8-9 แสนล้านหนึ่งตอนนี้ขาย100,000-200,000ยังไม่มีคนรับซื้อเลยเพราะว่าไฟฟ้านะครับพอเจอน้ำมันก็หมดสภาพดังนั้นตรงนี้แหละครับเราต้องมาช่วยแก้ไขเราแบบไปมองความทุกข์ข้างหน้าไม่สำคัญเราต้องเห็นว่าข้างหน้ามีทุกข์ต้องสำคัญกว่าทุกวันอย่าไปคาดเดาอะไรที่เราคิดไม่ถึงนะครับก็บอกจริงๆเตือนๆกันนะครับเพราะว่าสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคก็มองความสำคัญของพี่น้องก็ช่วยกันเป่าประกาศบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบว่าวาตภัยเกิดได้ทุกครั้งที่มันมีน้ำหลากไหลบางทีอย่างเช่นปากช่องเนี่ยน้ำก็
ไหลมาจากเขาภูเขาเขาใหญ่ล่องลงมาข้างล่างปากช่องมาสู่รีสอร์ทมาสู่บ้านช่องของชาวบ้านก็ทำให้ท่วมบางครั้งเจ้าของรีสอร์ทก็นั่งดูน้ำท่วมรีสอร์ทของตนเองไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะครับแล้วก็ที่ผลกระทบก็ไหลเรื่อยลงมาสระบุรีก็เจอครับแถวๆปากช่องแถวๆหมวกเหล็กไม่ใช่หมวกเหล็กแก่งคอยนะครับเจอน้ำเข้าไปก็จงลงไปช่วยเหลือกันครับเรื่องน้ำเรื่องท่าตอนนี้ฝนก็ตกลงมาก็อย่างที่กรมอุตุเขาได้ประเมินเอาไว้แจ้งเอาไว้ว่าระหว่างวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยก็จะมีฝนฟ้ากระหน่ำตกลงมาในภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักสำคัญว่าทางราชการก็ถึงเตือนมาแล้วเราเป็นประชาชนก็ต้องช่วยกันอุดรูรั่วถึงจะได้รั่วไม่มากเราก็อุดไว้ดีกว่าดีกว่าที่เราจะให้มันท่วมแล้วก็สร้างความเสียหายกับบ้านช่องของเรานะครับนะเดี๋ยวพอน้ำผุดน้ำลดต่อก็ต้องผุดสิ่งที่เสียหายก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับพูดถึงน้ำท่วมแล้วนะครับเรามาฟังเพลงปลอบใจจากสอนคิรีศรีประจวบเพลงน้ำท่วมฟังครับ

มาฟังเป็นอุทาหรณ์เรื่องน้ำท่วมนะและบทเพลงที่นำมาเปิดให้กับท่านเนี่ยเป็นการเรียกว่าให้กำลังใจว่าบ้านเราถูกน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันก็มีคนห่วงใยแต่ที่เขาอยู่ไกลๆเข้าไปไม่ได้ก็ส่งบทเพลงมานะครับก็ผ่านไปครับเป็นบทเพลงเราฟังกันแก่กลุ่มนะครับว่าโดนน้ำท่วมแล้วเป็นยังไงครับเนื่องจากน้ำท่วมผ่านไปเราก็มาดูปัญหาในเรื่องของน้ำมันตอนนี้น้ำมันทุกท่านก็สายหัวกันเป็นแถวเลยแล้วก็ไปหันไปซื้อรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าพอเจอน้ำท่วมก็เจ็บปวดอีกขาดทุนเยอะยับขายออกก็ไม่ได้ราคาครับก็นี่แหละครับมันเรื่องของการสู้รบที่ตะวันออกกลางนะครับถึงเป็นอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงสำหรับประเทศไทยน้ำมันตอนนี้นะครับโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยก็ไป40กว่าบินซินก็กดก็40กว่าผมว่ายังขืนสู้รบกันขนาดนี้ต่อไประหว่างสหรัฐอิหร่านเลบานอนหรือว่าทางภาคตะวันออกกลางเนี่ยผมว่าผลกระทบพี่น้องชาวไทยของเราก็ที่ใช้รถยนต์ใช้เครื่องยนต์ที่เติมน้ำมันก็ต้องเจ็บปวดแน่นอนเมื่อก่อนนี้ผมเข้ากรุงเทพเมื่อตอนสักเดือนที่แล้วนะครับ2เดือนที่แล้วเนี่ยเข้ากรุงเทพวิ่งผมเติม500สบายสบายตอนนี้ต้องเติม1,000ถึงกลับมาต้องมาเติมเพื่อวิ่งในลพบุรีฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นหลักสำคัญเมื่อไหร่เขาจะยุติการสู้รบสักทีก็ไม่รู้นะครับยังมองไม่ออกเพราะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมทางฝ่ายเลบานอนก็ยังไม่ยอมก็เลยไม่รู้ว่าใครจะยุติก่อนใครดังนั้นความลำบากใจหรือหมดลำบากเดือดร้อนมาสู่ประชาชนครับที่ไม่รู้เรื่องนะครับก็ต้องคิดว่าคงไม่ช้านะครับเพราะว่าเห็นบอกข่าวว่าจะยุติก็เราก็พยายามรอฟังว่าเขาจะยุติกันตอนไหนครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวสพิมวิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคมองความสำคัญในเรื่องของอนุรักษ์เพลงลูกกรุงนะครับเพราะว่าเพลงลูกกรุงในขณะนี้เราไม่สามารถที่จะมาพยุงเอาไว้เรื่องจากนักร้องวัยรุ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยนำมาร้องมาอะไรเราก็ต้องฟังสมัยของสุเทพวงศ์คำแหงชลินนานาครนะครับหรือว่าจะเป็นลุงฤดีจะเป็นดาวใจไพจิตพวกนี้นะครับเป็นนักร้องดังๆแต่ว่าเราไม่มีการอนุรักษ์ฉะนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวสพิมวิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคจำเป็นที่จะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยลูกกรุงไทยนะครับเพื่อให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปให้นานๆจึงได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเพลงลูกกรุงนะครับเพลงลูกกรุงนี่เป็นเพลงที่หาฟังได้ยากแล้วคนสมัยเก่าก่อนเนี่ยชอบมากนะครับธานินทรเทพนี่โอ้โหผมนี่ฟังแล้วมันได้อรรถรสมากเพราะอะไรครับมันมีความหมายลูกกรุงนี่ร้องเพลงแต่ละคนก็มีความหมายมากนะครับฉะนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวมียุทธทัศน์มีวิภาคจึงได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกกรุงชิงชนะเลิศมีรางวัลมีถ้วยรางวัลให้ก็คงจะประกาศรับสมัครในเร็ววันนี้นะครับจะแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน2569เราจะแข่งขันประกวดกันในทุกวันเสาร์ที่ห้างโรบินสัน

ในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์ยุทธภาคภูมิภาคเนี่ยก็มองความต้องการถึงลูกกรุงนักร้องลูกกรุงเนี่ยที่ผมรับฟังข่าวสารมาทั่วๆไปเนี่ยอยากให้ผมจัดประกวดผมก็เลยได้คุยกับนักร้องดังคนหนึ่งหรือว่าเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณสมบัติมากและได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคือคุณวินัยพันธุรักษ์เราก็ได้สอบถามว่าถ้าเราจัดประกวดเนี่ยเขาบอกโอ้ดีเลยเพราะว่าเรามีจุดประสงค์ส่งเสริมอนุรักษ์เพลงลูกกรุงของประเทศไทยนะครับให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆตรงนี้มีความหมายเพราะเดี๋ยวนี้จัดร้องเพลงที่ไหนงานต่างๆทั่วไปงานบวชงานแต่งงานกฐินพระป่าเห็นมีแต่ลูกกรุงไอ้ลูกทุ่งนะครับหาร้องลูกกรุงยังไม่มีเราก็อยากจะอนุรักษ์เพลงลูกกรุงเนี่ยเอาไว้สมาคมผู้สื่อข่าวจึงได้มีแนวความคิดว่าเราควรจะทำให้มันเกิดเป็นเพลงที่อยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดกาลของเพลงลูกกรุงท่านหาเปิดดูได้นะครับในเพลงเก่าๆเนี่ยมีความไพเราะมากผมเลยจะมารื้อฟื้นความไพเราะอันเนี้ยให้จากประชาชนและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถมาแข่งขันกันนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับวันที่10นี่นะครับคงจะรู้ว่าจะทำรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าเราได้มีการเตรียมการไว้แล้วนะครับแล้วก็ทางห้างโรบินสันสาขาลพบุรีก็ให้การสนับสนุนอย่างดีตลอดมากับสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนะครับอันนี้หวังว่าถ้าเราเปิดรับสมัครจะมีแฟนเพลงนักร้องลูกกรุงที่มีความรู้ความสามารถมาสมัครกันอย่างมากมายเงินรางวัลชนะเลิศครับถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมพร้อมกับเงินรางวัล 5,000 บาทชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1ก็ถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัล 3,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ถ้วยรางวัลเงินรางวัลอีก 2,000 บาทพร้อมกันนั้นยังมีรางวัลขวัญใจมาลัยแฟนมาลัยต่างๆเตรียมไว้นักร้องท่านใดที่มาร้องจะเรามีรางวัลให้แล้วก็มีเงินสนับสนุนนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีความสนุกสนานนะครับคืนเคงรักใครเชียร์ใครก็มอบให้คนนั้นนะครับทางนี้ทางนั้นรายการนี้เราก็จะสนับสนุนจะนำเนื้อหาสาระมาบอกมากล่าวให้กับทุกท่านได้รับทราบกันเพราะว่าสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคก็กำลังมองความสำคัญในเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันกำลังจะเก็บหารายได้นะครับเพื่อจะนำสิ่งของช่วยให้กับผู้ประสบอุทกภัยแต่ตอนนี้จะเป็นวันไหนยังไงนั้นเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวไทยได้รับความเดือดร้อนเราก็จะไม่นิ่งนอนใจเราก็เคยนำสิ่งของต่างๆเว้นมอบให้กับทหารที่สู้รบแถวชายแดนระหว่างไทยกับเขมรนะครับตอนนี้เรากำลังจะนำไปมอบสิ่งของให้กับผู้ถูกทุกข์ภัยน้ำท่วมแต่เราต้องให้มันนิ่งก่อนเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะเดือดร้อนมากนะครับเราก็จะพยายามจะให้สมาชิกเราเนี่ยได้สอดส่องแล้วก็เข้าไปดูแลว่าตรงไหนเดือดร้อนแล้วเราก็จะนำสิ่งของที่เราพอมีพอหาได้พอได้รับบริจาคจากประชาชนมั่งเราก็จะนำไปสู่พี่น้องที่เดือดร้อนทุกๆคนแต่ตอนนี้สภาพเหตุการณ์มันยังไม่นิ่งนะครับไปให้อีกเดี๋ยวก็ยังตรงนู้นเดือดร้อนอีกตรงนี้เดือดร้อนอีกเราให้นิ่งก่อนแล้วเราก็จะเข้าไปพอยังไม่นิ่งมันก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนเดือดร้อนมากรู้เดือดร้อนน้อยนะครับครับรายการของเราก็ดำเนินการกันทุกวันจันทร์นะครับท่านจะได้พบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนเราจะนำเนื้อหาสาระต่างๆที่พอทราบพอรู้ท่านยัง

0: ให้ทราบบ้างทราบบ้างเอามาขัดเกลาแล้วก็มาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่ารายการเราเป็นรายการของประชาชนประชาชนท่านใดที่จะแจ้งข่าวสารหรือจะมาให้เราประชาสัมพันธ์ให้ก็ได้อย่าได้เกรงใจเราประกาศให้ฟรีนะครับจะเป็นวัดจะเป็นทางเทศบาลจะเป็นทางจังหวัดหรือจะเป็นทางหน่วยงานราชการต่างๆก็ส่งเข้ามาได้ครับในรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนแล้วเราก็จะดำเนินรายการให้กับทุกๆท่านได้รับทราบข่าวสารที่ท่านแจ้งมาครับเรามาดูเวลาแล้วตอนนี้เวลาของเราก็ถึงจะคืนเวลาสถานีแล้วครับเราก็จะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ
1: บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ณ ท่าจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์พักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นที่จะนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีทั้งสถานการณ์ภายในประเทศเรื่องของน้ำนะฮะแล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศที่มีการพูดถึงกันในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของรัสเซียที่เขาเจอกับเรื่องของสารก่อโรคอันตรายได้มีการรั่วไหลนะครับซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยในห้องทดลองในพื้นที่เขตไซบีเรียของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยเสียชีวิต1รายด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องกักตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้ๆกับแคว้นอิคุตในเขตไซบีเรียเนี่ย200คนนะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดสำนักข่าวต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักงานกำกับดูแลด้านโรคติดเชื้อของรัสเซียนะคะก็เขาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเชื้อหรือว่าสารใดเนี่ยรั่วไหลออกมาโดยผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้ว่าการแคว้นอีคุตเนี่ยก็เรียกร้องนะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมกับจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการการต่อต้านการแพร่ระบาดเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัย28ปีและอาจเสียชีวิตจากโรคการโรคพร้อมยืนยันนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยไม่พบการแพร่ระบาดของการโรคในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องมีการดูในพื้นที่ที่เขามีการแถลงกันนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การอนามัยโลกในส่วนของทุกหน่วยงานที่เขามีการเฝ้าระวังเนี่ยเขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ระบุว่าในขณะนี้มันยังไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรกันแน่
1: ยังไม่แน่ชัด
0: อาจจะเป็นการโรคก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเชื้ออื่นก็ได้เดี๋ยวรอนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการโรคเนี่ยในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือว่าWHOเขาก็มีการระบุบอกว่าการโรคเนี่ยมีอันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้ด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสมดังนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะครับอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นสถานการณ์โลกนะครับแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังแหละจริงๆนะคุณสุภาพรในกรณีที่การเกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆเรามีบทเรียนตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19โรคไข้หวัดต่างๆมาตรการที่เราป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคุณนึกถึงอะไร
1: ดิฉันเหรอคะสวมหน้ากากอนามัย
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับ
1: แอลกอฮอล์นี่แทบจะสเปรย์แอลกอฮอล์นี่คือติดในกระเป๋าตลอด
0: บางคนพรมทั้งตัวเลยนะ
1: เดี๋ยวนะพรมทั้งตัวเราใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดไหมจะได้แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกนะปลอดภัยหน่อย
0: ก็เฝ้าระวังคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคใดๆก็ตามแต่นะครับเรามีบทเรียนมาตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วและไอ้มาตรการป้องกันตัวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสแล้วก็ในส่วนของโรคอันตรายต่างๆได้ด้วยนะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกับพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับจากที่มีการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาเราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆในอย่างใกล้ชิดแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราช านให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีทางด้านของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่มีสถานการณ์นะครับจนถึงช่วงวันที่4ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการเชิญถุงพระราชทานแล้วก็สิ่งของพระราชทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ที่ประสบภัยนำเข้าไปนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะของพระราชทานสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแล้วของพระราชทานสำหรับเด็กก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย 10,000 ชุดนะครับในเขตต่างๆรวมทั้งหมด19เขตไม่ว่าจะเป็นที่สะพานสูงคลองสามวาลาดกระบังสายไหมบางนาประเวศคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระโขนงสวนหลวงเขตจตุจักรนะครับมีที่หนองจอกมีที่บางเขนมีที่มีนบุรีมีที่บางขุนเทียนแล้วก็มีที่ดอนเมืองอีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีในพื้นที่ปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยกับมีการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอีกจำนวนกว่า 2,000 ถุงด้วยกันครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะและความห่วงใยจากพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยหลังจากมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวสิ่งของภายในถุงพระราชทานที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วม2569ซึ่งภายในถุงพระราชทานค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังคะอัดแน่นไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างครบครันค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนประกอบด้วยสิ่งของเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด15รายการด้วยกันนะคะก็มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะอยากรู้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับวันรีวิวถุงพระราชทานมีอะไรกันบ้างหนึ่งผ้าชิ้นตัวสองอะไรผ้าขาวม้าสามผ้าถุงสี่ลังมา
3: ม่าโอ้ลังมาม่าเป็นลังเลยไหม
2: หกไฟฉายโคตรสว่างขนมพันโอช้างโคหูนี่
3: ประกาศกระป๋อง
2: ประกาศกระป๋องน้ำขวดหนึ่งขวดผ้าอนามัยข้าวสาร
3: โอ้ข้าวสารไหนอันเดิ
2: มปากกระป๋อง
0: ช่วงบางตอนนะครับของคลิปวิดีโอซึ่งได้รับการแชร์กันเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในถุงพระราชทานนะครับสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบกับ ปัญหาอุทกภัยได้มีอะไรบ้างเราต้องบอกว่าของเยอะมาก
1: ๆ
0: นะครับตามที่เราเห็น มีทั้งในส่วนของอาหารกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจำเป็นมากๆในพื้นที่ประสบภัยคุณจะทำประกอบอาหารอย่างไรในพื้นที่ที่น้ำท่วม
1: ยากนะ
0: ทำไม่ได้นะส
1: ิ่
0: งที่จะดำรงชีวิตได้ก็คืออาหารกระป๋องแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของอาหารสำเร็จรูปที่มันรับประทานได้แบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีนมมีสิ่งของจำเป็นผ้าถุงผ้าอนามัยต่างๆนะครับครบถ้วนครบครัน
1: เลยค่ะ
0: ครับผมฮะก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ยังความซาบซึ้งนะครับแก่พี่น้องที่มาได้รับชมเป็นอย่างมากวันนี้ในรายการของเราก็นำมาเปิดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับถ้าทางเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยจะได้รับชมส่วนผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้ว
1: แต่ว่าจริงๆก็คือชอบน้องน้องรีวิวแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยก็คือพูดแบบตามสไตล์น้องเลยว่าใส่ๆว่าอุ้ยชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันต่อคุณผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเขามีการติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่6แล้วภาพรวมหลายๆพื้นที่อันนี้นายกบอกนะบอกว่าหลากหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราเนี่ยก็ยังมีน้ำขังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่และยังคงต้องคอยอพยพพี่น้องประชาชนนะครับมายังศูนย์พักพิงแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของจังหวัดปราจีนบุรีที่ในขณะนี้ก็เจอกับสถานการณ์น้ำก็จำเป็นที่จะต้องนำผู้ป่วยเนี่ยออกมาจากพื้นที่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าต้องขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์สามผู้ป่วยเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ชื่นชมทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้มีการประสานความร่วมมือกับผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมทั้งมีการจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในภาวะอุทกภัยเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะโดยทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดต่อนะคะว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็ขอให้เร่งเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในการสนับสนุนด้านยาและเวชภัณฑ์เนี่ยถ้ามีการร้องขอมาก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ขอให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขรับข้อสั่งการไปด้วยสำหรับที่ปทุมธานีค่ะที่ทางนายกอบจ.นะคะได้มีการแจ้งมานะคะว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดยังขาดแคลนอยู่ทางนี้นะคะก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดเวชภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปในพื้นที่ประสานกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยซึ่งโรงงานขององค์กรเภสัชก็อยู่ที่ปทุมธานีทั้งยาโรคฉี่หนูหรือว่าโรคอะไรต่างๆก็ควรที่จะต้องถึงมือชาวบ้านพี่น้องประชาชน

0: เพราะสภาพน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้ว
1: ครับแต่ว่าที่ต้องติดตามกันท่านบอกอย่างนี้ว่าในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่เพิ่มมากขึ้นทุกภาคของประเทศไทยนะคุณผู้ฟังรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็เขาบอกว่านอกจากน้ำที่มันมาจากปริมาณฝนแล้วมันจะมีน้ำหนุนเข้ามาอีกนะครับทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการน่ะดังนั้นฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าสมมติว่าพื้นที่ใดที่ยังสามารถเร่งระบายน้ำได้ท่านก็บอกว่าให้ดำเนินการทันทีพร้อมย้ำนะครับว่าข้อมูลเนี่ยใช้ชุดเดียวกันทั้งเรื่องของพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลพร้อมทำเป็นแผนที่เข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอแล้วก็ชุมชนให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันครับ
0: ค่ะหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือกำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นขอให้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางขอให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มที่จะลดเนี่ยก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้ทางจังหวัดน้ำเนี่ยแห้งก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บขยะค่ะ
1: คุ
0: ณณฐาซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการแจ้งประชาชนในเขตแล้วว่าในช่วงใดจะมีการเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้พื้นที่อื่นๆได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับซึ่งการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบริการการทำงานร่วมกับทางด้านของนายกอบจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายมีการลงพื้นที่ของท่านเนี่ยไปที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะครับถึงขั้นมีการอพยพผู้คนออกมาและท่านก็ทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับอาจจะต้องมีการเอาผู้อพยพมาเพิ่มอีกเนื่องจากสภาพน้ำยังไม่ลดลงและก็เริ่มมีการเน่าเหม็นนะครับตัวท่านนายกเองนะครับท่านก็บอกว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทางนายกอบจจะมีเครือข่ายท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆแต่ก็ได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าจะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณที่ทุกจังหวัดอยู่ในเขตประสบภัยนะครับให้ทำการประกาศสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยจึงขอให้รีบดำเนินการนะครับเพื่อเร่งใช้ในเรื่องของเงินทดลองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลพี่น้องประชาชนที่มาพำนักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นที่สุดอะเท่าที่จะทำได้นะครับท่านบอกอย่างนี้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของสุขาอนามัยโดยเฉพาะเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาอันนี้เราเข้าใจนะเวลาคนไปอยู่รวมกันเยอะ
0: ๆ
1: นะครับในเรื่องของความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับแรกๆล่ะคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดหาคนมาดูแลทำความสะอาดก็มีค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะในเรื่องของในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวว่าขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยพอเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะคะก็ขอให้เร่งดำเนินการหากข้อมูลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยค่อยจ่ายอันนี้ไม่จำเป็นนะคะงบประมาณที่กันไว้ตั้งแต่ปี2569ซึ่งสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนมีความลำบากอยู่ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละวันนะคะโดยทางด้านของนายนิรัตระบุว่าปภ.เองเนี่ยได้มีการโอนเงินทั้งก้อนไปยังธนาคารออมสินแล้วแล้วก็รอระหว่างการประมวลผลอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเสร็จก่อนออมสินสามารถจ่ายเงินได้เลยซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะ
1: ครับซึ่งปภ.เนี่ยเขาจะเป็นผู้รวบรวมนะครับแต่คนที่ต้องดำเนินการหลักๆก็คือท้องถิ่นส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายซึ่งก็จะมีเงินในการซ่อมแซมความเสียหายบ้านเรือนที่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วสัปดาห์นี้ท่านบอกว่าต้องให้เห็นการโอนเงินเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับว่า ในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในรัฐบาลเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็อยากจะให้เร่งจัดการบ้านเรือนนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่มันประสบภัยเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ติดตามดูตลอดในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะต้องบอกว่าหนักจริงๆช่วงนี้ก็คือที่ปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะทางเรื่องของเซลบอสแคสปภว่าไงคุณสุภพรครับ
0: ก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS 2และ NT นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอชาติตระการทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงจากเทือกเขานะคะระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่14บ้านรักไทยที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและที่สำคัญระวังไฟฟ้าดูดด้วย
1: ครับก็ขณะที่เราจะรายการกันอยู่เนี่ยนะครับมีFC นะครับแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยบอกว่าคุณโดนพาทรบอกว่าราชดำเนินฝนกำลังเทฮะ
0: ใช่
1: คร
0: ับก่อนเราเข้ารายการมานี่ก็ตกแล้ว
1: นะครับเอาพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยผ่านเพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับ ARMY แล้วก็ Radio ที่แปลว่าวิทยุเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาร่วมจัดรายการกับเราสองคนได้นะครับโพสต์แชร์เข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขนาดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาตามนัดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำคุณผู้ฟังปภ.ได้มีการสรุปออกมาบอกว่าขณะนี้มี27จังหวัดนะครับได้รับผลกระทบซึ่งมีพี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนนะครับแล้วก็จำนวนหลายล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยปภ.เขาก็จะเร่งทำความสะอาดเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในห้วงต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะก็จะดำรงความต่อเนื่องอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเร่งสู่ระบายน้ำเปิดเส้นทางสัญจรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็กระทบภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโอ้ถ้าอ่านดูก็เกือบทุกภาคทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังนะครับในภาพรวมก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะในเรื่องของผู้ที่ใช้รถนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะประสบกับเรื่องของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะขออภัยค่ะกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีการขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: โดยกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะมีการมาติดต่อเกี่ยวกับการทำป้ายทะเบียนรถหายหรือว่าป้ายทะเบียนชำรุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถนะครับฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้นะครับที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: 12นาฬิกา53นาทีโดยประมาณนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังกันต่อครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงของการเตรียมการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารประจำปี2569ค่ะวันนี้จะมีการซ้อมย่อยนะคะการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ค่ะ
0: ครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการซ้อมนะครับเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปบ่าย3โมงตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้นะครับขณะที่การซ้อมย่อยนะครับหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก2ครั้งคือในวันที่8ตุลาคมแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับ2ครั้งเช่นกันครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคมเรือพระราชพิธีนะครับจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. ตรง 15:00 น.นะครับแล้วก็จนกว่าจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะร่วมรับชมได้นะคะมีทั้งด้านของฝั่งทนเนี่ยก็เป็นบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะคะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามในส่วนของฝั่งพระนครค่ะส่วนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนั่นเองค่ะ
0: ครับอันนี้ก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่หลายคนรอคอยมากๆแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนมีความงดงามจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับกองทัพเรือเขาตั้งใจมาก
1: แล้ว
0: ก็ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นการรักษาโบราณราชประเพณีด้วยนะครับไปดูกันที่มิติของความมั่นคงกันบ้างนะครับก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้มีการมอบหมายให้กองทัพภาคที่1จัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดกองทัพภาคที่1ได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570โดยมีทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งก็ประกอบด้วยหลากหลายหน่วยในพื้นที่นะครับซึ่งก็นำกำลังพลเข้ารับโอวาทแล้วก็แนวทางการปฏิบัติจากแม่ทัพภาคที่1ด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านได้กล่าวให้โอวาทกำลังพลนะคะโดยท่านได้กล่าวว่าขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายของแม่ทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่สำคัญกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุดในทุกด้านเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและให้ใช้ศักยภาพในฐานะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จทั้งนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ดำเนินการสับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่ในห้วงของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยอากาศยานและยานยนต์พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนกำลังบางส่วนกลับที่ตั้งหน่วยปกติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะนอกจากนี้กองทัพภาคที่1ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนมอบวัตถุมงคลและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับกำลังพลเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
0: ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กองทัพภาคที่1มีความภูมิใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกเพื่อเสริมภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมีความปลอดภัยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้วยนะครับจากการที่ปรากฏภาพแล้วก็ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆกรณีมีการเคลื่อนย้ายนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากแนววางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่บริเวณช่องคลาขมุมเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยกองทัพบกก็มีการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับ
1: ค่ะประเด็นแรกนะคะบริเวณดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาและฝ่ายไทยค่ะได้มีการวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2นะคะเดิมหน่วยในพื้นที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยตามแนววางกำลังในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสริม ริมมาตรการทางยุทธวิธีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและมีประสิทธิภาพการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยค่ะปัจจุบันหน่วยได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงได้มีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปค่ะ
0: ครับก็คงต้องล่ำลากันด้วยเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ6อำเภอในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งและมีคำเตือนพัทยาระวังเรียนบอมบ่ายนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วง 4-7 ตุลาคม2569จะมีฝนตกหนักทางกรมชลประทานจึงยังตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้6พื้นที่ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยโพนดอกโพนนางดำออกตำบลโพนนางดำตกอำเภอหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวงและอำเภอสัพพยาซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายพร้อมวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไปกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคะมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคมุมจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังสุรานารีแล้วกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568และฝ่ายไทยยังคงวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรากฏในภาพหน่วยเดิมในพื้นที่ได้นำมาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงและเสริมมาตรการทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงมีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและนำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ศูนย์ JICC เตือนพัทยาระวังเลนบอมบ่ายนี้น้ำเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดระดับ ฝนเคลื่อนลงใต้ 6-13 ตุลาคมสั่งพร่องน้ำรับมือจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเลนบอมในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้นอกจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนคือฉะเชิงเทราปทุมธานีที่มีส่วนหนึ่งรับน้ำจากฝั่งนครนายกและยังต้องเฝ้าระวังไปถึงสัปดาห์หน้า
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
12: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือสวยตัวนะคะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังเนาะหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวเป็นแฟนของเสือสวยตัวมานานนอกจากเป็นแฟนเพลงแล้วก็เป็นแฟนหยูกยาของเสือสวยตัวด้วยเพราะได้เสือสวยตัวนี่แหละมาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตป้าป้าของทวีปเนาะพอรับรู้ว่าทุกคนได้ใช้นึกอยู่ในใจว่าร่างกายคงแข็งแรงเนาะหลายๆท่านเลยทีเดียวเลือกเอาเสือเสร็จตัวเป็นยาแผนโบราณไปดูแลตัวเองเถอะค่ะเพราะเขามีครบวงจรขนาดนี้เขามีชนิดผงชนิดแผ่นเขามีชนิดน้ำเขามียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือนะแล้วก็มียาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวเรียกว่ามีครบวงจรเลยถ้าเป็นเสือ11ตัวชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111มาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายโดยเฉพาะค่ะลองหาซื้อติดบ้านติดตัวยาไว้ดูแลตัวเองนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเราจะเป็นคุณแม่คนใหม่สดใสผิวพรรณสวยงามนะคะเลือดฝาดสมบูรณ์อารมณ์แจ่มใสตลอดเวลาเพราะทุกวันนี้หลายท่านจะบอกเลยไม่รู้เป็นไรเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ดีเดี๋ยวนี้จะหงุดหงิดง่ายๆก็จะมีสภาวะต่างๆเข้ามาในชีวิตประจำวันเพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่เสือ11ตัวถ้าพูดถึงสรรพคุณของเราเนี่ยปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะพี่น้องประชาชนลองซื้อติดบ้านติดตู้ยาเวลามีปัญหาปุ๊บใช้กันปั๊บเลยทีเดียวเนาะหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเขาเป็นยาแผนโบราณที่น่าใช้ทีเดียวค่ะ

คุณสำหรับคุณนพรัตน์ที่อยู่บ้านหมอนะขอบคุณคนที่อยู่ชลบุรีเขาว่าอย่างนั้นเลยเนาะหนุ่มจากโคราชเด็กค่ะหรือจะเป็นลุงสุ่มที่อยู่เพชรบูรณ์นะคะยังมีลุงป้าจากนครนายกเนาะหลายท่านถ้าไม่ประสบเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็ยังฟังทวีปกันอยู่แต่ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านกันแล้วกันนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรในแต่ละวันเนาะถ้าเราดูแลตัวเองหรือว่าควบคุมใจตัวของเราเองไม่ได้ควบคุมความเครียดที่จะเกิดกับตัวเราเองไม่ได้อันนี้ลำบากค่ะท่านผู้ฟังค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาด้วยนะขอให้ดูแลตัวเองค่ะก่อนอื่นก็ต้องบำรุงกำลังบำรุงโลหิตถ้าเรามีเสือเสร็จตัวที่ช่วยดูแลแก้ไขสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหลายท่านที่ใช้ก็จะอธิบายทวีปฟังเลยว่าตั้งแต่ใช้เสือเสร็จตัวเนี่ยแม้ดูแข็งแรงขึ้นนะคุณลุงสุชาตินี่หรือจะเป็นคุณป้าแสงเทียนป้าฉลวยป้าสมบูรณ์นี่บอกก็เคยใช้นะนะจริงๆแล้วใช้เสือเสร็จตัวก็เหมือนยาแผนโบราณนั่นแหละเพราะว่ามีทั้งสมุนไพรไทยจีนถึงจะใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาแต่ถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้น้ำร้อนเหมือนหนุ่มบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีบอกแม้ทางบ้านหมี่ยังไม่หนีหายไปไหนนะทวีปนะเพียงแต่ว่าไม่ได้โทรศัพท์กลับมาคุยหรือจะเป็นคุณพี่สมปองเนี่ยสบายดีอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะบางครั้งนี่โทรกลับมาหาทวีปไม่ได้รับสายไปซะอย่างนั้นนะเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าต่างคนต่างเป็นห่วงกันนะคะน้องสมปองหน้าอนามัยเพื่อสุขภาพลำสนธิหรือจะเป็นป้าวิไลป้ากนกวรรณยังลุงนิดนี่อันนี้ก็เป็นห่วงนะเพราะเรื่องตำรับของยาดองเหล้าเพราะเหล้าต้องใช้เป็นกระสายยาเพราะมีสมุนไพรทั้งไทยและจีนสมัยเก่าก่อนเขาใช้มาเป็นกระสายยาเนาะเพราะสมุนไพรบางชนิดต้องใช้เหล้าเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ใช้เหล้าเราก็ใช้น้ำร้อนนะป้าจ๋าป้าบางท่านบอกแม่ป้าก็แก่แล้วป้าไม่ใช้เหล้าได้ไหมใช้น้ำร้อนได้ค่ะแต่สมุนไพรไทยจีนบางชนิดนะเขาใช้เหล้าเราใช้น้ำร้อนก็ไม่ได้ผิดอะไรชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนอธิบายกันชัดเจนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีค่ะมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ TG 11ของเสือเสวยตัวเนี่ยครบวงจรป้าแมวอยู่ป่าโมกก็ไปซื้อกันได้นะป้าจ๋าหนุ่มจากอ่างทองคุณลุงสารพงศ์บอกอุ้ยหาซื้อง่ายคุณลุงสวัยที่อยู่อู่ทองด้วยหลายพื้นที่ที่ดูแลตัวเองได้เสือเสวยตัววิบกระดิ่งใจนะสุขภาพร่างกายดีกันทุกท่านนะคะยิ่งเราทำไร่ทำนาทำการเกษตรเนาะโอ้โหถ้าหากว่าเป็นชนบทบ้านเราเขายังอายุอนามเนี่ยล่วงเลยไปแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงทายไม่ถูกเลือดฝาดสมบูรณ์ไถไร่ไถนาไหวถึงแม้ว่าจะใช้ควายเหล็กนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้วัวใช้ควายเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะพี่สมปองไว้อย่างนั้นเลยทีเดียวนะก็ยังแข็งแรงถ้าสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพราะเสือเสร็จตัวเป็นยาแผนโบราณรวบรวมสมุนไพรไทยจีนทวีปจะอธิบายแบบนี้ตลอดมาเลยทีเดียวทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสืออันนี้เป็นชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายใช้เป็นยาระบายใช้บรรเทาการปวดเมื่อยยาน้ำแก้ไอสุ

กดดันแล้วก็ความเครียดให้กับตัวเองเพราะการที่เราอาจจะคาดหวังสูงความสามารถกว่าความสามารถของเราเนาะความผิดหวังก็มักจะเกิดคู่กันไปด้วยความผิดหวังเนี่ยทำให้เสียใจความเครียดนะคะความเครียดก็จะตามมาคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ดีกว่านะคะเพราะเมื่อโอกาสสมหวังมาถึงชีวิตก็จะได้ไม่ต้องเครียดนะคะคนเรานี่ถ้าตั้งความหวังอะไรมากๆเวลาผิดหวังเสียใจมากๆเลยนะแล้วทำให้เราผิดหวังง่ายด้วยเราต้องคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้มองโลกในแง่เชิงบวกเอาไว้เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวครอบครัวเพื่อนเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะด้วยความจริงใจไม่หวาดระแวงก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะการมองคนอื่นเป็นศัตรูอันนี้ไม่ดีแน่เลยทีเดียวเพราะว่าเราจะคิดแข่งขันกับคนอื่นตลอดไปนะคะชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขคาดหวังแต่สิ่งที่มีแต่ความสำเร็จให้เรานะและชัยชนะอย่างเดียวอย่าคิดเล็กๆน้อยๆสร้างความสุขให้กับตัวเองกันดีกว่าการนำวิธีต่างๆนะคะที่มีข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในชีวิตน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะเนาะเพราะว่าทวีปก็จะพยายามนำสิ่งดีๆมาฝากชีวิตของคนเราถ้าลงทุนหรือทำอะไรไปเราก็หวังอะเนาะท่านผู้ฟังในความหวังของเราเนี่ยเราควรที่จะดูด้วยว่าเหตุผลจะเป็นไปได้หรือมากหรือน้อยนะคะแต่ถ้าลงทุนไปตรงนี้หวังเกินกำลังของเรามากกว่าที่จะเป็นไปได้เราเครียดค่ะเวลาเราผิดหวังอะไรสักอย่างจะรู้สึกว่าท้อใจดีๆของเรากว่าจะกลับคืนมาได้ใช้เวลานานเลยทีเดียวเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีไม่ว่าจะทำอะไรปล่อยไปสายกลางอะท่านผู้ฟังนะอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่สูงเกินไปเนี่ยพอเป็นไปไม่ได้เราจะเครียดเราจะไม่มีความสุขแล้วเราก็จะท้อด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่อาจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จนะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตพักผ่อนให้เพียงพอด้วยการพักผ่อนสำคัญที่สุดเลยนะคะร่างกายของมนุษย์เพราะว่าเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยนำเขาพักผ่อนได้เหมือนกันแต่ถ้าเราบำรุงว่าเคร่งเครียดใช้ระยะเวลายิ่งทุกวันนี้อยู่กับโซเชียลเยอะอะค่ะเสียเวลาค่ะท่านฟังคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่จะเป็นไปได้เนาะเราจะมีความสุขและอาจจะมีโอกาสดีๆสำหรับตัวเราด้วยขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีเราจะมีความสุขขอบคุณคุณกิตินะคะอยู่นครนายกอะค่ะป้าป้าจากดีลังด้วยยังให้กำลังใจทวีปอยู่นะนะหนุ่มจะเขื่อนป่าสักถึงจะเป็นยังไงก็ยังฟังและพี่ทวีปสาวมะนาวหวานแนะนำเพลงกันมาด้วยนะเดี๋ยวฟังกันชุดนึงเลยค่ะ

ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่น

0: ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะเสือ11ตัวยังดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ค่ะช้านานมากว่า70ปีแล้วเนาะเราก็ยังรักเสือ11ตัวเพราะถ้าใช้แล้วสุขภาพร่างกายดีรวบรวมสมุนไพรไทยจีนให้พี่น้องประชาชนนำไปใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรเนาะหยุดไฟไม่ได้คุณแม่คนใหม่ต้องใช้นะผิวพรรณจะได้สวยงามค่ะถึงจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งลูกสองแต่ยังสวยงามแข็งแรงด้วยกลับมาทำมาหากินได้เหมือนเดิมเลยทีเดียวเนาะเพราะป้าๆของทวีปได้ใช้กันมาแต่ต้นเลยอย่างป้าหลวยเนี่ยนะหลายท่านนะคะบอกแม่ต้องเสือ11ตัวเพราะว่าคนรุ่นเก่าจะใช้ยาแผนโบราณเสือ11ตัวทุกวันนี้มีครบวงจรมีทุกอย่างเลยแล้วหาซื้อได้ง่ายๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะมีน้ำแก้ไอสูตร11ยากระใสเส้นตราหัวเสือมีสบู่ไปให้อาบน้ำทำความสะอาดเนื้อตัวนะฟังทวีปอยู่เป็นประจำจะทราบเลยทีเดียวว่าเสือ11ตัวของเราเนี่ยมีครบวงจรถ้ามีเสือ11ตัวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนเราขอให้มีสติเยอะๆนะคะนะหากเรารู้จักที่จะปรับพฤติกรรมและทำตามคำแนะนำต่างๆของผู้รู้เนี่ยบางคนที่บอกเราต้องฟังคนที่เกิดก่อนใช้ชีวิตยากลำบากมาก่อนการที่คนเรามีสติช่วยให้เราเนี่ยมีความรอบคอบรอบรู้นะคะกับสิ่งต่างๆอย่างท่วนทีจึงไม่เกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆแล้วก็ทุกครั้งที่มีสติความเครียดความกดดันต่างๆก็จะไม่มีผลต่อจิตใจของเราเลยทีเดียวนะการตั้งสติแล้วก็บอกตัวเองว่าตนเนี่ยจะลุกขึ้นสู้หากเจอปัญหาย่อมเป็นสิ่งที่ควรทำควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างจะผ่านเหตุการณ์ไปได้เลยทีเดียวค่ะขอบคุณหนุ่มๆเขาสมอคอนไม่ใช่จะมีแต่หนุ่มนะมีคุณลุงด้วยหนุ่มๆ นะคะจากดอนเจดีสุพรรณบุรีค่ะหรือจะอยู่แถวข้างวัดชโยจังหวัดอ่างทองหนุ่มข้างวัดเยอะนะคะโน่นวัดหัวตะพานด้วยตำบลแพรกศรีราชาสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะขอเพลงกันมาหลากหลายผลงานเพลงทวีปก็คงจะเลือกนะคะเลือกแต่ละเพลงที่นำมาให้ฟังได้ก่อนฟังกันค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะทวีปคงลาตรงนี้เนาะพรุ่งนี้เราค่อยพบกันใหม่ลาคิดถึงทวีปก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 10:05 น.โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรัตรีประภาค่ะกทม.ระดมเจ้าหน้าที่เดินหน้าแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาคนหลงป่าดอยนางนอนคนสุดท้ายหลังพลัดหลงตั้งแต่3ตุลาคมที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยภาพรวมของสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะเขตลาดกระบังและล่มเกล้าซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนจะขยายกำลังไปยังมีนบุรีและหนองจอกโดยจะเน้นการดำเนินงานและจุดสำคัญทั้งการภารกิจเร่งระบายน้ำเน้นดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมตามหมู่บ้านที่ระบายน้ำได้ช้าขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางฝั่งเริ่มที่จะสัญจรได้แล้วและในวันนี้จะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำในจุดที่ระดับน้ำลดลงช้ารวมถึงการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำกรุงเทพมหานครได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำไปเสริมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดส่วนที่จุดที่ต้องเฝ้ารอพิเศษตอนนี้คือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่การระบายน้ำออกสู่คลองมีข้อจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าวิษณุเปิดเผยว่าช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนต้องเดินหน้าสู้และเร่งสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดคลองสายหลักเริ่มระบายได้ดีแล้วส่วนคลองสายย่อยก็ทยอยลดลงจากนี้จะเน้นการเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อดึงน้ำออกสู่ระบบคลองและคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดคุณธมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: เฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโพสต์ข้อความระบุว่าเช้านี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้โดยขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหานายธนงผู้พลัดหลงรายสุดท้ายในป่าดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่พร้อมชาวบ้านอีก2คนและพลัดหลงกันตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอีก2คนได้รับการช่วยเหลือแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ใช้โดรนตรวจจับความร้อนของอุทยานแห่งชาติถ้ำ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเขามีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่าอยากมีแรงต้องออกแรงนะครับยิ่งออกแรงมากเราก็จะมีแรงมากแต่ไม่ใช่จนเกินไปนะครับคือส่วนมากเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่ผมไปเจอนะคนโบราณจะหลังยึดหลังงอนั่งนอนอยู่กับที่จะลุกทีก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยสบายถึงเวลากินลูกหลานเอามาให้กินกินแล้วก็หนังท้องตึงหนังตาหย่อนเอานอนสักหน่อยฟังนิทานฟังวิทยุดูทีวีคุยไปหลับนะครับก็คิดว่าตัวเองแก่ไม่อยากทำงานหนักไม่อยากออกแรงนะคุณพ่อผมอายุ85 86แล้วปีนี้นะครับห้ามก็ไม่ค่อยฟังทำอะไรชอบถอนหญ้าลุกไปถอนหญ้าทำนู่นทำนี่ไม่ได้อยู่สุขหรอกครับแกก็ถอนน้องแกไปเรื่อยแต่แกไม่ก็ไม่ป่วยอะไรแข็งแรงนะครับเดินไปเดินมาทำงานตกก็แก๊กแก๊กถากหญ้าเก็บหญ้าปลูกพริกปลูกมะเขือแกไปตามเรื่องคือออกกำลังกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดท่านผู้ฟังอย่าอยู่เฉยมันมีงานวิจัยเขาบอกว่าผู้ใหญ่คนอายุมากเนี่ยนะครับให้เดินเป็นประจำวันละ30นาทีให้ติดกันประมาณ12สัปดาห์12สัปดาห์นี่มันกี่เดือน12 6 12 7เป็น8 14เกือบ2เดือนท่านผู้ฟังเกือบ90วันเกือบ3เดือน12สัปดาห์เนี่ยให้เดินเรื่อยๆวันละครึ่งชั่วโมงเราไม่ต้องเดินเยอะหรอกเดินช้าๆเดินเบาๆประมาณ30นาทีจะสามารถลดอันตรายของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดในสมองนี่จะลดลงเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับให้เดินวันละครึ่งชั่วโมงแกว่งแขนมั่งอะไรมั่งไปนู่นไปนี่เดินจ่ายตลาดให้เดินทุกวันให้มีการเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ฟังเราอย่าอยู่นิ่งอย่าให้ร่างกายมันอยู่เฉยการออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์ในการรักษาอาการปวดศีรษะปวดหลังปวดไหล่แล้วก็สามารถทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นถ้าเราเดินทุกวันเนี่ยระบบย่อยอาหารมันจะดีลำไส้มันจะเคลื่อนไหวการขับถ่ายมันก็จะง่ายนะครับทำทุกวันไม่ต้องเครียดอะไรเดินไปนู่นไปนี่นะครับไปคุยคนนู้นคนนี้แต่อย่านั่งอยู่กับที่ถ้า 2-3 วันเนี่ยมันจะยึดนะครับบางคนนอนป่วยติดเตียงนี่มันไม่ได้ออกกำลังกาย3เดือน6เดือนแขนขามันรีบมันไม่มีแรงพอมันไม่มีแรงก็มีปัญหานะครับระบบส่วนอื่นก็มีปัญหาไปด้วยฉะนั้นออกกำลังกายวันละนิดไม่จำเป็นต้องมากท่านผู้ฟังนะครับอายุมากแล้วเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันจะเสริมสร้างมันจะเยียวยามันจะรักษาตัวเองนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทุกอย่างล้วนมีส่วนท่านผู้ฟังแล้วก็น้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามีส่วนต่อร่างกายของเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดื่มดูนะครับลองกินดูก่อนอย่าไปคิดมากถือว่าแทงหวยไม่ถูกก็แล้วกันนะงวดนี้เล่นหวยบางคนแทงหวยซื้อลอตเตอรี่2ใบ3ใบทุกงวดแต่มันไม่ถูกนะผมก็เสี่ยงด้วยไม่ถูกนะใบละ100นะครับใบละ100อันนี้ถ้าซื้อน้ำมังคุดไปกินทั้ง3ขวดนะครับแต่ผมมั่นใจว่าท่านต้องพอใจแน่นอนนะครับมั่นใจมากๆเลยสมุนไพร24ชนิดกว่าจะหามาได้กว่าจะหามาครบนะครับหลายอย่างทานเข้าไปแล้วมันก็จะตัวสมุนไพรเองก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือโทรเข้ามาในเบอร์โทรในรายการทุกวันนี้เขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนอนอยู่บ้านมีคนเอามาส่งได้ของค่อยจ่ายตังค์ยื่นหมูยื่นแมวกับท่านผู้ฟัง

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาร

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีๆน่าฟังท่านผู้ฟังเรื่องนี้ในเรื่องผียายผาดผียายผาดจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆแต่ว่าน่ากลัวครับเรื่องนี้ยายผาดนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆคนหนึ่งของคุณโกศลแกอยู่กับปู่ซึ่งพิการทุพพลภาพภาระต่างๆในการทำมาหากินก็เลยตกอยู่กับย่าผาดแต่เพียงคนเดียวส่วนใหญ่เป็นการทำสวนผลไม้ของย่าผาดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณโกศลขั้นกลางด้วยลำคลองเล็กๆย่าผาดนี่เป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีบ้านแต่ละหลังปลูกเรียงรายอยู่ริมคลองห่างบ้างใกล้บ้างเป็นระยะได้อาศัยน้ำในลำคลองทั้งอาบทั้งกินแต่ว่าตอนหลังกินไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าโรงงานปล่อยของเสียลงคลองก็เลยทำให้น้ำสกปรกใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากจะตักขึ้นมาใส่ไว้ในตุ่มแล้วก็แกว่งด้วยสารส้มเพื่อให้น้ำตกตะกอนก็จะได้น้ำใสๆไว้ใช้ประโยชน์ได้บ้างในสวนยาผาดนะมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็พืชล้มลุกผักสวนครัวหลายชนิดขนุนมะม่วงกระท้อนฝรั่งน้อยนาละมุดมะขวิดมะยมมะปรางสะเดามะขามเทศพันหวานมันอร่อยมากเวลาแก่จัดฝักจะเป็นสีแดงเต็มต้นมะพร้าวก็เป็นสินค้ายอดนิยมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็ยังนำไปประกอบอาหารคาวหวานอีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวพริกขี้หนูโหระพาพอย่างเข้าฤดูฝนหน่อไม้ก็จะแทงหน่อขึ้นมามากมายย่าผาดก็มักจะขุดหน่อไม้ไปขายทีละหลายกิโลกรัมบางทีแกก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งคุณโกศลก็มักจะได้กินหน่อไม้ของย่าผาดเป็นประจำทุกวันย่าผาดจะต้องหาบน้ำที่สะพานท่าน้ำเพื่อไปรดพืชผักโดยใช้ไม้คานแล้วก็กระป๋องสองใบเป็นคู่มือในการหาบน้ำแบบโบราณคนสมัยก่อนเขาใช้กันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องสูบน้ำแต่ย่าผาดไม่เอาเพราะกลัวสิ้นเปลืองเงินเก็บเอาเงินไว้กินไว้ใช้มีประโยชน์กว่าแกว่างั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านริมคลองเรื่องน้ำไม่ต้องเดือดร้อนมีใช้กันตลอดปีไม่ขาดแคลนตัวบ้านย่าผาดนี่อยู่ห่างจากสวนประมาณ300เมตรแกจะเดินเข้าสวนแต่เช้าตรู่รดน้ำต้นไม้ถางหญ้าพรวนดินไปตามเรื่องแล้วก็จะกลับบ้านก็ใกล้จะโผล่เพลตะวันเกือบจะตกดินแกปลูกกระต๊อบเล็กๆเอาไว้ในสวนสำหรับพักผ่อนหุงหาอาหารกินตอนกลางวันบางคืนแกก็นอนที่กระต๊อบหลังนั้นแต่ก็นานๆครั้งหนึ่งต่อเมื่อผลไม้ออกผลมากๆแกถึงมานอนเฝ้าสวนเพื่อกันขโมยย่าผาดนี่อายุ62ปีเป็นคนร่างท้วมผิวคล้ำเพราะว่าบางครั้งต้องกรับแดดแกไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครบางวันถ้าแกเห็นคุณโกศลเดินมาที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านก็จะเรียกให้พายเรือข้ามฟากไปหาแล้วแกก็ให้ผลไม้กินจะฝรั่งไทยลูกเล็กผิวออกจากเขียวอ่อนๆ นะอร่อยดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์ไปมากแล้วเพราะคนไทยไปเห่อฝรั่งพันนอกฝรั่งเวียดนามก็เลยฟันของดีของเราของไทยเนี่ยทิ้งไปหมดเดี๋ยวนี้เหลือสวนฝรั่งไทยอยู่ไม่มากนักราคาแพงแต่ว่ากินอร่อยย่าผาดก็รู้คุณกุศลชอบกินฝรั่งสุกคาต้นเพราะมันหอมหวานอร่อยก็เลยเก็บไว้ให้เป็นประจำแล้วก็ยังมีฝรั่งขี้นกลูกเล็กๆไส้สีแดงนั่นก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วที่ย่าผาดต้องเฝ้าสวนแม้กระทั่งในวันพระวันโกนหรือว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องทำบุญตักบาตรแต่ย่าผาดก็ไม่ยอมไปทำบุญทั้งที่บ้านก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นักชาวบ้านเขามักจะพูดว่าแกรักและเป็นห่วงผลไม้และข้าวของทุกอย่างมากเรียกว่าใครอย่าไปยุ่งหรือว่าแตะต้องของของแกเป็นอันขาดความจริงย่าผาดไม่ใช่คนใจคอคับแคบเวลาอารมณ์ดีก็จะพายเรือแจกผลไม้ให้บ้านใกล้เรือนเคียงไปทั่วโดยเฉพาะในฤดูมะม่วงด้วยและแกจะแจกไม่อั้นนั่นหมายถึงว่าไอ้ลูกที่ร่วงเพราะลมแรงแล้วก็ลูกที่สุกจัดเกินที่จะขายแกถึงเอาไปแจกแต่นั่นก็ถือเป็นความมีน้ำใจของแกส่วนพริกและผักสวนครัวต่างๆใครไปขอแกก็ให้ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรบกวนแกนักเพราะถือว่าพอถึงคราวให้แกก็จะแจกไม่อั้นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแกต้องนำไปขายเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงสามีอีกหนึ่งคน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟัง นั่นก็คือเรื่องราวผียายผาดจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดฝากเอาไว้นะครับเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะบางรสอาจจะหวานบ้างบางอันอาจจะเปรี้ยวบ้างก็แล้วแต่ว่ามังคุดเนี่ยจะหวานหรือจะเปรี้ยวสุกมากก็หวานหน่อยสุกน้อยก็อมเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆมังคุดเนื้อกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับกิโลหนึ่งนี่ทำได้ประมาณ4ขวดท่านผู้ฟังได้ประมาณ4ขวดเอาเนื้อมาทำนะครับแล้วก็มีน้ำมีสมุนไพรต่างๆเข้าไปอีก20กว่าตัวอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาตัวเองโควิดเยอะมากนะโควิดเยอะมากรักกันอยู่ห่างๆกันรักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปเยี่ยมกันโทรหาไลน์หาก็พอนะครับให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนน่ะมีโอกาสติดโควิดให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วทีนี้ถ้าเขาเปิดโอกาสให้ฉีดวัคซีนฉีดเถอะครับท่านผู้ฟังฉีดเถอะครับเพราะว่าคนที่ฉีดแล้วมีปัญหานี่มันเหมือนกับซื้อรางวัลที่1ถูกนั่นแหละมันเป็นไม่กี่คนแต่มันเป็นข่าวฉีดเถอะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าตำรวจยามเวลามีสิ่งอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยหนึ่งมันจะไปต่อสู้สองมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังของเราเนี่ยให้ส่งสารคัดหลั่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาร่างกายของเรานะครับถ้าร่างกายของเรามันไม่รู้จักมันก็ผลิตไม่ได้การใช้วัคซีนหรือว่าการใช้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนมันจะค่อยๆทำให้ร่างกายรู้จักโรคโควิดท่านผู้ฟังครับมันจะค่อยๆรู้จักอ๋อครั้งที่1ฉีดครั้งที่1อ๋อหน้าตาเป็นอย่างงี้เริ่มกระตุ้นให้ฉีดอ่ะให้เหยาะๆลงไปนิดหน่อยนะครับใครที่แพ้แต่เข็มแรกครั้งที่เข็มที่2ก็ไม่ค่อยต้องไปฉีดแต่ถ้าไม่แพ้ก็ใส่เข็มที่2พอเข็มที่2อ๋อฉันพอรู้จักหน้ามันอยู่แล้วก็ผลิตสารคัดหลั่งที่เหมาะสมที่ถูกต้องออกมาต่อสู้กับโรคโควิดตัวนี้มันจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาก็เรียกแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกมาทีนี้พอมันรู้จักแล้วนี่พอมันไปเจอเชื้อจริงๆเข้ามันก็สามารถที่จะผลิตสารคัดหลั่งออกมาต่อสู้กับโรคโควิดจริงๆท่านผู้ฟังพอมันสู้เข้านี่ทีนี้พอเรารับเชื้อเข้ามาไม่ใช่จะไม่ติดนะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีโอกาสติดเหมือนกันท่านผู้ฟังครับก็มีโอกาสติดเหมือนกันแต่ติดแล้วนี่มันจะเป็นไม่หนักเป็นน้อยเพราะร่างกายมันรู้จักมันรู้วิธีการต่อสู้วิธีว่าจะชนะกับไอ้โรคโควิดนี่ยังไงแล้วภูมิคุ้มกันหรือว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันฉลาดขึ้นแล้วนะครับมันฉลาดขึ้นแล้วฉะนั้นเขาให้ไปฉีดก็ฉีดเถอะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็วิธีที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นนี่เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงถ้าอยากจะมีตัวช่วยก็ลองน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนานินลองดูนะครับลองดูแล้วจะทราบเองนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นยังไงแต่ผมน่ะพอใจมากๆเท่าที่เจอหลายๆคนที่กินนะครับแต่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าโฆษณาเกินจริงแล้วเขาจับเอานะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนเชิญครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: มาฟังเรื่องราวผียายผาดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: สาเหตุที่แกต้องมาคลุกอยู่ที่สวนก็เพราะบรรดาธรรมนในละแวกบ้านมักจะแอบเข้ามาลักขโมยผลไม้แกไปขายแกเจออยู่บ่อยก็มีเจ้าแปะกับเจ้าใหญ่ลูกลุงสุกแล้วก็ยายมานั่นแหละตัวหัวโจกชอบพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาขโมยของสวนบางวันคุณกุศลก็ได้ยินย่าส่งเสียงลงเล้งโวยวายลั่นเอตโรได้ยินไปถึงฝั่งตรงข้ามเพราะเจ้าแปะกับเพื่อนนั่นแหละตัวการสำคัญพวกเด็กธรรมนเหลือขอในถูกด่าก็วิ่งหนีกันกรูแถมส่งเสียงล้อเลียนยั่วยุย่าผาดอีกต่างหากทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงรำคาญหูถ้าไม่เห็นแกลุงสุขแหละป้ามาในแกก็คงเอาเรื่องแน่แต่แกก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงอยู่แถมไอ้เจ้าเด็กธรรมนยังย้อนแกจะทำเป็นหวงกินไปเลยของนิดของหน่อยแบ่งกันกินมั่งมาด่างายาไอ้เด็กธรรมนก็มึงเข้ามาผิดที่ผิดทางขโมยของกูยังมาพูดมากเดี๋ยวกูหลอกกับบานแยกมึงไปเรียกพ่อมึงมาดูสิพวกมึงนำมาดึงกิ่งผลไม้ของกูกิ่งหักหมดแล้วจะไม่ให้กูโมโหได้ยังไงย่าผาดได้เดินไปตามพ่อเจ้าเด็กสองคนมาดูต้นไม้ของแกที่ถูกหักกิ่งลงมากองอยู่กับพื้นหลายกิ่งหรือจะให้ข้านั่งดูเฉยๆไรสุขฮะลุงสุขแทนที่จะสั่งสอนลูกชายแต่กลับโมโหย่าผาดย่าก็อย่าหวงไปเลยนะตายก็เอาไปไม่ได้หวงอะไรนักหนาคนแถวนั้นมักจะได้ยินย่าผาดเอตโรพวกเด็กๆอยู่เป็นประจำฟังจนเคยชินอย่าว่าแต่พวกเด็กวัยรุ่น

0: ำศพไปเผาที่วัดโดยไม่บอกใครแล้วแกก็อยู่ตัวคนเดียวมาหลายปีคุณกุศลเคยถามพ่อแม่ว่าพ่อทำไมย่าผาถึงได้มีเลือกสวนไร่นาเยอะนักอะพ่อก็บอกว่าพ่อของย่าผาเป็นคนรวยมีอิทธิพลในย่านนี้แล้วก็มีลูกสาวคนเดียวเมื่อถึงไม้ใกล้ฝั่งพ่อแม่ถึงได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับย่าผาหลังจากที่ย่าผาได้อยู่กินกับสามีมานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีลูกพ่อย้อนเล่าไปถึงตอนที่ย่าผาดยังสาวชอบพอกับไอ้หนุ่มบ้านไร่เป็นคนหน้าตาดีแต่ติดที่ยากจนพ่อแม่ของย่าผาดก็เลยไม่ชอบเมื่อถูกพ่อแม่กีดกันย่าผาดก็หนีไปกับไอ้หนุ่มบ้านไร่พ่อแม่ของย่าผาดไปตามตัวลูกสาวกลับมาแล้วก็ให้ลูกน้องซ้อมไอ้หนุ่มบ้านไร่นั้นซะทุพพลภาพไปเลยเมื่อเอาตัวลูกสาวกลับมาแล้วพ่อแม่ได้ทาบทามลูกชายคนในที่อยู่ในฐานะเดียวกันเพื่อที่จะให้ย่าผาดแต่งงานแต่ว่าย่าผาดในรักเดียวใจเดียวถึงพ่อแม่จะพูดเกลี้ยกล่อมอย่างไรย่าผาดก็ไม่ยอมมีผัวใหม่เป็นอันขาดแกได้อยู่กับพ่อแม่มาจนกระทั่งท่านทั้งสองเสียชีวิตแล้วจึงได้ไปตามหาสามีแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าเขาต้องมีภรรยาไปแล้วแต่ที่ไหนได้หนุ่มบ้านไร่คนนั้นถูกพวกพ่อแม่ของย่าผาดซ้อมถ้าจนทุพพลภาพย่าผาดก็เลยต้องรับตัวมารักษาแต่ก็ไม่หายแล้วก็ได้อยู่กินกันเรื่อยมาจวบจนกระทั่งเสียชีวิตไปอีกความทุกข์ในใจที่ย่าผาดเก็บไว้คนเดียวไม่มีใครรู้ย่าผาดครองชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วโดยไม่ยอมสูงสิงกับใครอยู่มาวันหนึ่งไอ้เด็กสองคนที่ย่องเข้าไปจะขโมยผลไม้ของย่าผาดก็ต้องวิ่งตาตื่นออกมาจากสวนเป็นพอทั้งสองได้ไปพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญเห็นย่าผาดเอาเชือกผูกติดกับต้นมะขามต้นหนึ่งทิ้งตัวห้อยลงมาเท้าไม่ติดพื้นตายในลักษณะลิ้นจุกปากญาติพี่น้องชาวบ้านข้างเคียงก็วิ่งกรูกันไปดูพร้อมกับตามตำรวจไปชนะสูตรศพก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงลุงจงที่อยู่บ้านใกล้กับย่าผาดที่สุดเล่าว่าผมได้ยินเสียงย่าผาดเนี่ยคุยอยู่คนเดียวตั้งนานหลายชั่วโมงฟังเสียงที่พูดคุยนั่นทำนองพูดกับยายเชื้อผู้เป็นแม่ยายเชื้อผู้เป็นแม่นี่ตายไปหลายปีแล้วเสียงนี่ลั่นบ้านเลยสักพักเสียงย่าผาดก็ร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะปกติวันดีคืนดีก็มักจะมีเสียงทะเลาะกันอยู่เป็นประจำทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสมัยที่ยายเชื้อมีชีวิตอยู่เป็นคนอารมณ์ร้ายและแม่ลูกคู่นี้ก็จะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเป็นเหตุหนึ่งที่ย่าผาดต้องไปอยู่สวนทุกวันเพราะแกคงรำคาญวิญญาณแม่นั่นเองพอย่าผาดตายสวนของแกก็รกรุงรังเพราะไม่มีคนดูแลแต่บ้านของแกกลับเห็นว่ามีคนอยู่มีแสงสว่างทั้งคืนมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนตีกันแล้วก็เงียบหายไปหลังจากชาวบ้านช่วยกันเผาศพย่าผาดได้สองอาทิตย์เจ้าแปะเจ้าใหญ่สองพี่น้องพร้อมกับเพื่อนก็ถือโอกาสคิดว่าพวกมันคงเข้าไปเล่นแล้วก็ไปขโมยของในสวนได้สบายพวกมันเคยสนุกสนานเฮฮากันอยู่ในสวนประจำเพราะว่ามีผลไม้กินเยอะเรียกว่าแทบจะเป็นเจ้าของสวนกันเลยก็ว่าได้กระทั่งวันหนึ่งเมื่อเด็กคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วเหลือแต่เจ้าแปะและเจ้าใหญ่สองคนมันคิดกันว่าจะต้องเก็บผลไม้ในสวนย่าผาดไปขายตลาดเอาเงินมาใช้เพราะเป็นช่วงกระท้อนและฝรั่งออกลูกดกผลโตงามเจ้าแปะก็ปีนขึ้นต้นฝรั่งเจ้าใหญ่ก็ขึ้นต้นกระท้อนกะว่าจะไปสอยไปขายให้ได้มากๆขณะที่สองคนกำลังเพลินกับการเก็บกระท้อนฝรั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงแกรกกรากจากกระต๊อบของย่าผาดที่เคยเป็นที่พักของย่าผาดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตั้งแต่โตจำความได้พวกมันยังไม่เคยเห็นผีเลยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ได้เฮ้ย hey, เสียงอะไรวะแปะสงสัยไอ้ตัวอย่างว่าละจะแปะก็หมายถึงตัวเงินตัวทองซึ่งมักจะคลานออกมาให้เห็นเป็นประจำแล้วก็มีมากด้วยมันอาศัยอยู่ในคูน้ำข้างๆสวนนั่นแหละยังไม่ทันที่เจ้าใหญ่จะเอ่ยพูดอะไรออกมาไอ้ต้นฝรั่งที่เขากำลังสอยอยู่ก็โยกคลอนเหมือนกับถูกเขย่าอย่างแรงเจ้าแป๊ะก็ส่งเสียงร้องตกใจว่าเฮ้ยอะไรกันพูดเท่านั้นเจ้าใหญ่ก็ร้องเสียงหลงผีผีอาพาธหลอกเฮ้ยช่วยด้วยเจ้าใหญ่กระโดดลงมาจากต้นกระท้อนปากตะโกนลั่นผีอาพาธผีอาพาธหลอกช่วยด้วย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผียายผาดจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีท่าน

0: ผู้ฟังหลายคนหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปก็ขอขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังครับนะครับผมได้โทรหาโทรคุยโทรสัมภาษณ์หลายคนก็บอกผู้พันทำไมไม่เอาเสียงออกนะครับช่วงนี้ยังนะครับช่วงนี้ยังก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปเจอใครที่ไหนอยู่ห่างๆกันนะครับก็อย่าว่ากันนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อเป็นกําลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆนํานิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังกินเองก็ถูกปากครับท่านผู้ฟังครับเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเทศกาลสําคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเข้าพรรษาเป็นบุญของเรานะครับเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเรานะพูดถึงเข้าพรรษานะท่านผู้ฟังก็อยากจะตัดฝากผลิตภัณฑ์บ่มบุญไปถวายพระด้วยบ่มบุญคืออะไรบ่มบุญคือผลิตภัณฑ์น้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% แล้วก็น้ำสมุนไพร 20% นะครับก็จะมีส่วนผสมของมังคุดเสาวรสโกจิเบอร์รี่ทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ฟักข้าวขิงสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมขมิ้นชันเขียวกุหลาบทาวันเปรียงเห็ดลิ้นจือน้ำมะตูมอันนี้ก็ทำดีเหมือนกันนะครับอยู่ในกล่องสวยมากกล่องหนึ่งมีอยู่6ขวดขวดหนึ่ง100มิลลิลิตร390บาทท่านผู้ฟังครับมีจำหน่ายมีขายที่ไหนก็โทรเข้าไปในรายการเขาก็จะบอกเองนะครับบางทีอาจยังกระจายไม่ทั่วไปในร้านค้านะครับเพิ่งออกมาเหมาะถวายพระทำไมถึงว่าเหมาะถวายพระเพราะว่าคือคนเราเนี่ยเวลาทำบุญกับพระนี่บางคนไม่รู้จะเอาอะไรไปถวายบางคนก็นึกแต่ว่าจะทำบุญให้พ่อจะทำบุญให้แม่พ่อชอบกินอะไรแม่ชอบกินอะไรก็จะทำแต่อันนั้นก็จะเป็นซะอย่างนั้นพ่อชอบกินแกงไก่ก็แกงไก่ใส่ทุกวันเอาไปให้พระฉันพระก็ฉันแกงไก่แกงไก่สองวันสามวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งอ้าวเป็นเกาซะแล้วพ่อชอบกินหน่อแกงหน่อไม้แม่ชอบกินแกงหน่อไม้ก็ทำแต่แกงหน่อไม้ให้แม่กินให้พระฉันนะครับคือนึกว่าแม่เราจะได้กินเหมือนกับที่พระเหมือนกับที่เราถวายพระที่จริงนะท่านผู้ฟังอะไรก็ได้ที่พระท่านฉันแล้วอิ่มให้ร่างกายให้แปลเป็นเลือดเป็นเนื้อของพระให้ท่านมีกำลังวังชาในการปฏิบัติธรรมในการทรงธรรมวินัยให้ร่างกายอยู่ได้ก็เป็นบุญทางนั้นเมื่อสำเร็จเป็นเลือดเป็นเนื้อก็สำเร็จเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นบุญเป็นกุศลให้กับผู้ที่เราอุทิศไปให้ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าต้องถวายในสิ่งที่พ่อแม่ชอบอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็ผลิตภัณฑ์บ่มบุญซื้อไปถวายพระหรือจะซื้อมาทานเองก็ได้ท่านผู้ฟังทำจากที่เดียวกันทำดีเหมือนกันกล่องหนึ่ง6ขวด390บาทท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังนะครับมาฟังเรื่องราวผียายผาดตอนที่3กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: จ้าแป๊ะก็โดดจากต้นฝรั่งวิ่งตามใหญ่มาติดๆมันสองคนกระโจนลงคลองว่ายน้ำข้ามฟากมาโผล่บันไดบ้านตะลีตะเลือกถึงหน้าบ้านก็นั่งสะหน้าสันหน้าซีดบอกกับแม่บอกว่าถูกผียะผาดหลอกเจ้าใหญ่ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเป็นหน้ายะผาดโผล่มาจากยอดกระท้อนแล้วเขย่าต้นเจ้าแป๊ะก็บอกว่ายะผาดเนี่ยเขย่าต้นฝรั่งจนลูกหล่นลงมาตกมาที่พื้นตั้งหลายลูกแถมยังจ้องมองเขาเขม็งหน้าตาถมึงถึงน่ากลัวป้าปื๊ดก็บอกว่าพวกมึงตาฝาดมั้งผีเผลอที่ไหนจะมาหลอกกลางวันแสกๆข่าวเจ้าใหญ่และเจ้าแป๊ะเจอผีอาผาดหลอกกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนก็ว่าเด็กสองคนมันคุยโม้ผีที่ไหนจะมาหลอกกลางวันมันคงโกหกเพื่อไม่ให้คนอื่นไปขโมยผลไม้ยาผาดมากกว่าลุงฉุยก็บอกแต่มันก็สะบัดสาบานนี่นาว่าเป็นเรื่องจริงตั้งแต่นั้นมาเจ้าแป๊ะกับเจ้าใหญ่ไม่กล้าย่างกลายเข้าไปในพื้นที่ยาผาดอีกเลยแต่คำพูดของมันทั้งสองไม่มีน้ำหนักพอเพราะว่าเคยเป็นเด็กกะล่อนหนังสือก็ไม่ยอมเล่าเรียนเอาแต่เที่ยวลักเที่ยวขโมยจนพ่อแม่เอื่อมระอาปล่อยไปตามเรื่องตามราวกระทั่งวันหนึ่งป้าปื๊ดเห็นว่าปลอดคนและแอบเข้าไปในสวนยาผาดไปขุดหน่อไม้นึกยิ้มย่องในใจว่าวันนี้ฉันจะต้องได้หน่อไม้เป็นกระสอบกระสอบไปขายแกขุดจนเพลินก็ได้ยินเสียงกระแอมไอดังมาจากกระต๊อบแกก็นึกในใจว่าป้าสายคงจะตามมาเป็นเสียงคนไอนี่หืมป้าสายอะมั้งหรือจะเป็นเสียงหญ้าผาดพอคิดได้ว่าเสียงเหมือนหญ้าผาดก็ได้ยินเสียงถามมาว่าปื๊ดเอ้ยขุดหน่อไม้ได้เยอะไหมเท่านั้นยังไม่พอเหมือนกับมีใครมาสะกิดตรงหัวไหล่ป้าปื๊ดตกใจสะดุ้งสุดขีดทิ้งมีดและถุงหน่อไม้วิ่งไปที่ท่าน้ำรีบพายเรือกลับบ้านทันทีแกเล่าให้คนในบ้านฟังว่าขณะขุดหน่อไม้เพลินๆก็มีคนมาสะกิดไหล่แรงมากเรียกว่าตบไหล่ก็ได้อีตอนที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อนะทีแรกฉันนึกว่าป้าสายแต่ที่ไหนได้เสียงหญ้าผาดชัดๆเลยแกนี่เล่าไปขนลุกขึ้นมาชันเลยต่อไปนี้กูไม่เอาแล้วกูไม่เข้าไปในสวนหญ้าผาดเด็ดขาดคำว่าหญ้าผาดเนี่ยเป็นโสมเฝ้าทรัพย์ว่ะข่าวเล่าลือผีหญ้าผาดหลอกหลอนคนที่เข้าไปในพื้นที่ของแกจนคนที่รู้ก็ไม่กล้าย่างกลายเข้าไปในสวนนั้นเลยคนต่างถิ่นที่ไม่รู้เข้าไปก็เจอดีมักจะได้ยินเสียงไออยู่ในกระท่อมหรือว่าบนต้นไม้ยามค่ำคืนแม้แต่กลางวันก็โดนผีหญ้าผาดหลอกไปตามๆกันวันหนึ่งคุณกุศลนึกอย่างไรไม่รู้คล้ายกับว่ามีคนเรียกให้เข้าไปในสวนหญ้าผาดแกก็เดินเข้าไปตรงที่ต้นฝรั่งที่เคยไปเก็บพอถึงก็ราวกับถูกสะกดให้ยืนนิ่งเห็นหญ้าผาดนั่งอยู่ใต้ต้นฝรั่งในมือมีลูกฝรั่งสุกหลายลูกเรียกกวักมือให้คุณกุศลเข้าไปเอาลูกฝรั่งสุกเองเอามาเอาฝรั่งสุกที่ย่าเก็บไว้ให้เองคุณกุศลก็มองตัวเองมายืนอยู่ในสวนหญ้าผาดได้ยังไงพอรู้สึกตัวก็รีบวิ่งออกจากที่นั่นอย่างเร็วโดยไม่คิดชีวิตแล้วคืนวันนั้นก็ฝันไปว่าหญ้าผาดมาหาเก็บฝรั่งสุกเอามามากมายเต็มกระจาดบอกว่าเอามาให้หลานแถมยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่าผลไม้ในสวนของย่าเนี่ยย่าอนุญาตให้เอ็งเก็บไปทำบุญแบ่งปันให้คนอื่นกินได้ตามสบายนะย่าอนุญาตตื่นเช้าขึ้นมาคุณกุศลก็เล่าความฝันให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็พาไปหาหลวงพ่อท่านมีสมาธิแก่กล้าหลวงพ่อก็ทราบความฝันนั้นก็เลยบอกอย่าผาดของเองตอนตายไปแล้วนะวิญญาณก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ละความโลภโกรธหลงถึงได้มาเข้าฝันนะวิญญาณของอย่าผาดนะเขาไปดีแล้วไปอยู่ในที่สบายไม่ลำบากแกจะหลอกเฉพาะคนที่มีความโลภเท่านั้นแหละขอให้หลานทำตามที่ยาผาดเขาบอกนะแล้ววิญญาณของแกก็จะได้ไปเป็นสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
3: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักครับมีคำฝรั่งคำหนึ่งเขาพูดอยู่ว่า you are what you eat นะคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินอันนี้น่าคิดนะครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นอยู่กับอ อาหารการกินของเราเองในโลกนี้ก็มีคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินหลายๆรูปแบบบางคนก็ไม่กินเนื้อบางคนกินมังสวิรัติบางคนกินเจไม่กินกระทั่งนมกระทั่งไข่บางคนกินอาหารมื้อเดียวนะบางคนกินอาหารสองมื้อแล้วถามว่าอย่างไหนมันถูกอย่างไหนมันควรท่านผู้ฟังตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสคำอยู่คำหนึ่งว่าโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการกินกินอย่างพอเพียงกินอย่างพอประมาณไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตุงนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่กินให้เต็มพุงกินอย่างพอเพียงพอประมาณของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันให้พอดีกับธาตุขันธ์ให้พอดีกับร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินกินอาหารให้เพียงพอให้ถูกสุขลักษณะมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเอาไว้โดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนรินะงุโมท่านเขียนบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารมื้อเดียวนี่วันหนึ่งนะครับมื้อเดียวเนี่ยจะอายุยืนอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับคือผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังย่อๆนะครับคือแต่แกเขียนว่ามนุษย์ในอดีตเนี่ยไม่ได้กินสมบูรณ์โดยคืออดีตเนี่ยเรากินวันละมื้อก็บุญแล้วกินมั่งอดมั่งนะเมื่อเราหิวไม่มีกินแกบอกว่าจะมียีนชนิดหนึ่งคือสมองนี่จะหลั่งออกมาชื่อว่าเซอร์ทูอินนะสับฝรั่งออกมาซ่อมแซมช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วร่างกายของเราก็จะผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราคือฮอร์โมนอายุยืนฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซึ่งไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นมันเป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของร่างกายปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าร่างกายของเรามันอิ่มมากฮอร์โมนนี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาแต่ถ้าร่างกายของเรามันหิวมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณถึงสมองเจ้าฮอร์โมนนี้ก็จะถูกหลั่งออกมานะครับแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็พูดถึงการกินวันละมื้อโดยแนะนำรายละเอียดจากการที่เขาทำมาแล้วได้ผลนะครับคือเขาบอกว่าเขากินวันละครั้งนะครับพอท้องร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วกับจากการทดลองนะครับเขาได้ทดลองกับสัตว์ในทุกๆชนิดเช่นหนูก็ดีลิงก็ดีเนี่ยเมื่อลดปริมาณอาหารลง 40% จะทำให้อายุยืนขึ้น 1.5 เท่าก็หมายความว่าแทนที่จะอายุ50ปีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็คือ1เท่าครึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น75ปีอันนี้คือหลักของนายหมอญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งเขียนหนังสือออกมาขายดีนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปดูในร้านหนังสือจะเห็นในโยชิโนรินะงุโมนะครับยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับคือนายแพทย์คนนี้นี่แกเริ่มทานอาหารเหลือวันละ1มื้อนี่ตอนอายุ45ปีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพพอผ่านไป10ปีนะครับเมื่อเขาไปตรวจร่างกายพบว่าอายุหลอดเลือดของเขาเท่ากับของคนอายุ26ปีนี่แล้วก็นายแพทย์โยชิโนรินามุโงะชื่อนี่อ่านยากท่านผู้ฟังนะงุโมในคนที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนี่ประวัติแกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในโรงพยาบาล4แห่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์นะครับภาษาอังกฤษเขาว่า Anti Aging Medicine World Congress นะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสภาต่อต้านความชราโลกนะประมาณนี้นะครับผมท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังคือการวางแผนสำหรับชีวิตที่มีอายุยืนถึง100ปีโดยยังมีหน้าท้องที่แบนราบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนเยาว์บางคนท่านผู้ฟังอาจจะเถียงว่าไอ้ฉันไม่อยากอายุยืนขนาดนั้นแต่คนที่พูดแบบนั้นเนี่ยพอถึงคราวเจ็บป่วยก็ต้องรีบไปหาหมออยู่ดี
4: แล้วโดยเฉพาะเวลาเข้าสู่วัยชราท่านผู้ฟังจะเข้าใจคิดว่านะครับจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโน้นเรื่องนี้คือเราต้องเลือกท่านผู้ฟั

ครับว่าเราจะใช้เวลานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วทำให้คนข้างเคียงนี้เดือดร้อนหรือเราจะมีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชารูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแล้วจากไปอย่างสง่างามนะครับก็อยู่ที่เราเลือกเองทีนี้เราหันมาดูในทางพระพุทธศาสนาของเราในกัคคจูปมสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้กับการกินอาหารมื้อเดียวว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับความว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราฉันอาหารณที่แห่งเดียวคำว่าณที่แห่งเดียวก็คือว่านั่งฉันแล้วอิ่มในอาสนะเดียวคือไม่ลุกไปฉันตรงนู้นตรงนี้นะครับเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่า 1. มีความเจ็บป่วยน้อยข้อ 2. มีความลำบากน้อยข้อ 3. มีความเบากายข้อที่ 4. มีกำลังดีข้อที่ 5. อยู่อย่างผาสุกอานิสงส์ 5 อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฉันอาหารเอกาสนังนะครับอาสนะเดียวคือคราวเดียวเถิดพวกเธอจะรู้สึกว่ามีความเจ็บป่วยน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังแล้วก็อยู่อย่างผาสุกคือถ้าว่าตามจริงแล้วท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราน่ะมีความจำเป็นจะต้องหยุดพักการกินอาหารบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราพักจากการใช้พลังงานในการย่อยอาหารนะครับกระเพาะลำไส้ก็จะได้พักผ่อนเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเจริญเติบโตทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารกันแต่ส่วนมากเราก็จะเป็นโรคเจริญอาหารนะมีของกินเยอะอายุมากแล้วอยู่ดีกินดีลูกหลานเป็นห่วงซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากอันนั่นก็หากินง่ายอันนี้ก็หากินง่ายอยู่ดีกินดีเกินโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีเพราะการอยู่ดีกินดีนะครับอาหารทุกวันนี้ก็อย่างที่เราท่านได้เห็นนะครับมีเยอะมากซื้อที่ไหนบางทียังไม่ได้ไปไหนเลยตื่นเช้าขึ้นมาตลาดก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะขับรถมากับข้าวครับกับข้าวมาแล้วมีให้ซื้อทุกอย่างนะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าต่างๆมีเยอะนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอย่างมีอายุยืนก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราถ้าเราไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเตือนฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนี้จับตาพัทยาภาคใต้ภาคตะวันออกด้านกลาโหมเร่งกระจายเรือผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่

0: แม่งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกรัฐบาลเผยฝนตกวันนี้ถึง7ตุลาคมเนื่องจากช่วงเปลี่ยนฤดูเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรภาคใต้แนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่และฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมคาดจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศส่วนภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควรขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนภาคตะวันตกเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีระดับน้ำที่มากกว่า 90% ของความจุซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านลุ่มน้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆส่วนภาคใต้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในวันนี้คือฉะเชิงเทราปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กระทรวงกลาโหมเร่งกระจายเครื่องผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์เต็มที่คุณธมรรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าปัจจุบันกองทัพเรือมีเครื่องผลักดันน้ำประมาณ90เครื่องกระจายสนับสนุนในหลายพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานคร16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องและสมุทรปราการ24เครื่องสำหรับพื้นที่ที่มีการร้องขอเพิ่มเติมเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลกระทรวงกลาโหมได้ประสานจังหวัดนครนายกเพื่อย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากที่มีอยู่30เครื่องไปสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายในวันนี้เพื่อเร่งระบายน้ำตามเส้นทางออกสู่ทะเลส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หรือ Big Cleaning Day เพื่อคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลต่อ5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่รักครับชีวิตในยุคนี้ชีวิตในช่วงนี้เขาบอกว่าคนอ่อนแอก็แพ้ไปคนแข็งแกร่งคนแข็งแรงก็อยู่ได้โลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่อ่อนแอเขาว่าอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็เป็นเรื่องจริงท่านผู้ฟังตอนนี้โควิดระบาดคนที่ร่างกายอ่อนแอก็แพ้ไปคนที่ร่างกายแข็งแรงจะอยู่รอดทำตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงครับไม่มีใครทำให้เราท่านผู้ฟังเราต้องทำตัวเองเราต้องดูแลตัวเองนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวสังเกตตัวเองนะครับท่านผู้ฟังรักกันรักช่วงนี้รักกันห่วงกันคิดถึงกันไม่ต้องไปหากันรักกันก็ไลน์หากันรักกันก็โทรหากันก็เพียงพอครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปพบไม่ต้องไปเจอนะแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังดูตัวเองว่ามีอาการคันคอแห้งไอแห้งอุณหภูมิร่างกายสูงหายใจถี่นะครับจมูกดมอะไรก็ไม่ได้กลิ่นต้องระวังตัวเองนะครับเขาบอกว่ามีอาการเริ่มต้นของคนที่จะเป็นโควิดคันคอแห้งไอแห้งร่างกายอุณหภูมิสูงหายใจถี่ดมอะไรก็ไม่ได้กลิ่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับไวก่อนที่ไวรัสจะติดเชื้อในปอดก่อนที่มันจะลงปอดเนี่ยน้ำอุ่นผสมมะนาวสามารถกำจัดได้ในระดับหนึ่งสามารถช่วยได้นะครับสามารถช่วยได้น้ำอุ่นผสมมะนาวถ้ามีอาการไม่ดีอย่าให้มันลงปอดอย่าให้มันลงคอถ้าไปรับเข้ามารับมาเยอะติดมาเยอะมันลงปอดลงคอมันรักษายากและเวลาไปโรงพยาบาลกักกันเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ทําไม่ให้ทําอะไรท่านผู้ฟังยาก็ให้กินยามั่งแต่ที่แน่ๆก็คือเขาให้กินวิตามินซี1,000มิลลิกรัมอันนี้เรามาทําที่บ้านได้ให้กินวิตามินอีแล้วก็เวลา10 โมงเช้าจนถึง11 โมงเนี่ยช่วงก่อนจะถึงพระเพลนเนี่ยไปนั่งตากแดด15 ถึง 20 นาทีมันไม่ชอบแดดให้เป็นตั้งตากแดดแล้วก็ให้กินไข่อาหารที่มีไข่เนี่ยวันละฟองวันละครั้งแล้วก็บังคับให้เรานอนอย่างน้อยวันหนึ่ง7 ถึง 8 ชั่วโมงแล้วก็ให้ดื่มน้ำวันหนึ่งอย่างน้อยลิตรครึ่งแล้วก็อาหารทุกมื้อนี่ต้องกินแบบร้อนไม่กินเย็นนะครับอันนี้เป็นสถานกักกันโรงพยาบาลกักกันสำหรับคนที่เป็นเชื้อโควิดเขาทำอย่างนี้นะครับเขาทำอย่างนี้นะครับก็คือกินวิตามินซี1,000มิลลิกรัมวิตามินอีแล้วให้ตากแดดวันละ15 ถึง 20 นาทีกินไข่วันละฟองนอนวันละ7 ถึง 8 ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ1 ถึง 5 ลิตรเอาโทษที1.5ลิตรลิตรครึ่งนะลิตรครึ่งแล้วก็กินอาหารร้อนช้อนกลางนะครับกินอาหารร้อนทุกวันคือเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับเพราะว่าตัวโควิดเนี่ยมันไปโจมตีระบบภูมิคุ้มกันผมต้องบอกว่าใครอ่อนแอก็แพ้ไปใครแข็งแรงก็อยู่ต่อในโลกนี้คนที่ตายเพราะไวรัสโควิดนี่มีเกือบ3 ล้านคนแล้วท่านผู้ฟังนะครับ2 ล้านกว่าเกือบ3 ล้านก็ไปแล้วคนที่ติดโรคโควิดก็เยอะมากนะครับ130 กว่าล้านถือว่าเยอะมากท่านผู้ฟังประเทศไทยก็ถือว่ายังน้อยทางที่ดีก็อย่าเป็นดีกว่าคือเป็นแล้วถึงรักษาได้ถึงหายมันก็ยังมีอาการนะครับร่างกายเราก็จะอ่อนแอถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนเข้ามาให้ฉีดไม่ต้องไปลังเลท่านผู้ฟังฉีดเลยทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันเราดูจากไอ้เชื้อโควิดมันก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเวลารับเข้ามาสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกไปต่อสู้ได้เพราะมันรู้จักแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวท่านผู้ฟังครับผมเชียร์เลยดูแลตัวเองกันท่านผู้ฟังครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราพนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งลองดูครับท่านผู้ฟังนะครับการที่เราจะแข็งแรงนี้ต้องมีเหตุปัจจัยหลายส่วนตัวเราอาหารการกินการออกกำลังกายอารมณ์การพักผ่อนน้ำอากาศแสงแดดสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุให้เรามีสุขภาพดีหรือไม่ดีช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องสมบัติผีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสมบัติผีครับคือแหละเมื่อตายไปก็เหลือแต่เพียงดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณล่องลอยเมื่อดวงวิญญาณมีพลังงานมากก็สามารถทำให้คนสามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้คนก็มักจะเรียกกันว่าถูกผีหลอกผีหลายตนเจตนาหลอกแต่หลายตนก็ไม่ได้เจตนาจะหลอกเพียงแต่มาขอส่วนบุญคนไม่เข้าใจก็มาบอกว่าผีหลอกเมื่อเข้าใจว่าผีหลอกบางรายถึงกับจับไข้หัวโกรนไปก็มีพลอยทำให้วิญญาณที่มาขอส่วนบุญก็พลอยได้บาปได้เวรได้กรรมหนักเข้าไปอีกแทนที่จะได้บุญเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของผีใจดีตนหนึ่งนะครับผีตนเนี้ยสมัยเป็นคนมีชีวิตอยู่ในสมัยโบราณแล้วคงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ต้องการไปเกิดก็เลยพยายามหาทางติดต่อสื่อสารกับคนเพื่อจะยกสมบัติที่เฝ้ามานานให้มันจะได้หมดห่วงไปผุดไปเกิดเสียทีในกองผิวทองชาวบ้านภูพานคำตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแกเปิดเผยบอกว่าเดิมน่ะตาอยู่บ้านห้วยเดืออพยพโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาอยู่บ้านภูคำเพราะว่ามีไร่สวนเลือกนาอยู่ทางห้วยสีเสียดก็ใช้เวลาเดินทางมาไร่นานไกลมากเลยก็เลยขยับขยายโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาที่นี่โดยซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดิมบ้านภูคำป่าภูพานคำเนี่ยเขามีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าบ้านน้อยดงอีตุ้มหรือว่าบ้านน้อยช้างอีตุ้มซึ่งตาก็ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของชื่อแล้วไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาหรอกเพราะว่ามาอยู่ที่หลังเขามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เกิดฝันยายเขาฝันก่อนลองถามเขาดูที่ว่าเขาฝันไปยังไงเสร็จแล้วตากองแกก็ชี้ไปที่เมียตัวเองที่นั่งอยู่ข้างๆเมียตากองก็เล่าว่าคืนวันนึงเกิดฝันแปลกฝันว่าตัวเองไปอาบน้ำที่ลำห้วยหลังบ้านลำห้วยนี้จะอยู่ท้ายไร่ขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำยายกลัวก็เลยรีบขึ้นจากน้ำจะวิ่งกลับบ้านเขาร้องเรียกแล้วก็ออกวิ่งตามขวักมือแล้วก็พูดบอกว่าอย่าเพิ่งไปจะเอาของดีให้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมีของดีจะให้ลักษณะหน้าตาผู้หญิงคนนี้ก็ดีสวยมากด้วยรูปร่างผอมสูงผิวขาวสวยเหมือนกับลูกผู้ดีมีตระกูลหน้าตาก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละแต่ยายกลับนึกกลัวไปเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโผล่มาจากใต้น้ำก็ได้ก็เลยกลัวในฝันนั้นก็รีบขึ้นจากท่าน้ำขึ้นได้ก็วิ่งหนีทันทียายไม่ฟังที่เขาเรียกกลับเพราะว่ากลัวมากได้แต่วิ่งหนีสุดชีวิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็หอบเหนื่อยเหมือนกับวิ่งหนีอะไรมาจริงๆตื่นขึ้นก็เล่าให้ตาฟังบอกว่าฉันฝันแปลกแถมตื่นแล้วยังเหนื่อยเหมือนกับประสบพบเหตุการณ์แล้วก็ออกแรงวิ่งจริงๆยายนะฝันซ้ำๆซากๆอยู่แบบนี้หลายต่อหลายคืนฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ทีไรก็เอาแต่วิ่งหนีบางครั้งฝันเห็นเขาอยู่ที่ไร่ของตัวเองเขาก็ชี้บอกว่าให้มาขุดเอาของดีที่เขาจะให้ฝังอยู่ในบริเวณนี้ละแต่ยายก็ไม่เคยเหลียวหลังกลับไปมองวิ่งลูกเดียวเมื่อเขาสื่อให้ยายไม่สำเร็จเขาก็หันไปสื่อกับตาแทนมาระยะหลังๆเนี่ยเขาไปเข้าฝันตายายโยนลูกกลับไปที่ตากองตากองก็เล่าให้ฟังว่าตาน่ะเห็นยายเขาฝันแปลกแล้วก็วิ่งหนีทำให้ตาเริ่มสงสัยสารภาพจากใจจริงว่าแรกๆตาก็ไม่ค่อยเชื่อความฝันของยายเขาเท่าไหร่นักหรอกเมื่อไปถึงที่ท้ายไร่ก็เลยพูดเหมือนบ่นว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ต้องการจะเมตตาปราณีลูกหลานจริงๆก็ขอให้มาเข้าฝันตาดีกว่าจะได้รู้ว่าอยากจะได้อะไรต้องการอะไรหาให้ได้ก็จะหาให้ไม่ต้องไปเข้าฝันยายเขาหรอกเพราะว่าเขากลัวหลังจากนั้นมาตาก็เริ่มฝันแปลกๆเหมือนยายแต่ตาไม่กลัวนั่งพูดนั่งคุยกับเขาจนกระทั่งรู้ชื่อแล้วก็สาเหตุการ

0: การตายของเขาผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกกับตาว่าเธอเกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วชื่ออีตุ้มเธอบอกว่าเธอตายเพราะว่าช้างตกมันฆ่าเธอขณะที่เธอเอามาลงไปอาบน้ำเสร็จแล้วอีกหลายวันต่อมาก็ฝันอีกว่าผีนางตุ้มมาบอกว่าให้ตามาขุดเอาสมบัติเธอจะมอบให้ตาไว้เป็นสมบัติอันเนี้ยเป็นสมบัติของเธอเองเธอไปไหนไม่ได้เพราะเฝ้าแต่ห่วงสมบัติเธอบอกว่าเธอตายแบบไม่รู้ตัววิญญาณเธอก็เลยหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีรู้แต่ว่ามีเรือนชานบ้านช่องและทรัพย์สมบัติอยู่ที่นี่ก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเวลาเนี้ยเธอเบื่อที่จะเฝ้าสมบัติเสียแล้วเพราะลูกผัวก็ต่างตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่หลายภพหลายชาติแล้วเธอไม่ต้องการให้สมบัติเหล่านี้มันเป็นบ่วงห่วงพันธนาการเธออีกต่อไปสิ่งที่เธอจะให้น่ะเป็นของมีค่าในสมัยนั้นมีเงินเบี้ยแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินหลายอย่างนอกจากนั้นยังมีคล้องทองคำเธอบอกว่าขอสมบัติที่เธอฝังไว้อยู่ในที่ดินตานี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่จุดไหนบอกแต่เพียงว่าให้ไปขุดเอามาเก็บไว้เธอยกให้แล้วให้แต่งขันห้ายกเอาขอเอาในวันขึ้นข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็จะเห็นเองตื่นขึ้นมาตาก็งงแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะรอจนถึงวันขึ้น15ค่ำใจจดใจจ่อพอถึงวันพระข้างขึ้น15ค่ำตาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ5คู่เอาไว้ตกกลางคืนประมาณ3ทุ่มตาก็เดินไปที่หลังบ้านแล้วก็ยกขันห้าบอกกล่าวแม่นางตุ้มบอกว่าลูกหลานได้มายกขันห้ามาขออนุญาตขุดสมบัติที่แม่นางตุ้มมอบให้อีก 2-3 วันจะให้รถไถมาไถที่ดินหลังบ้านเพื่อที่จะปลูกอ้อยหากพบสมบัติที่แม่นางตุ้มเคยบอกไว้ลูกหลานก็จะขออนุญาตนำกลับไปบ้านเพื่อเก็บรักษาไว้ดูไว้บูชาเพราะว่าสิ่งที่แม่นางตุ้มให้มาลูกหลานถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่ามีราคาที่ควรแก่การเก็บรักษาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกหลานและครอบครัวพอตาพูดจบสายลมไม่รู้ว่ามาจากไหนมันพัดหวีดหวิวมาจนต้นไม้ลู่เอ็นเป็นทางมาเลยคนที่ว่าจิตแข็งอย่างตายังหนาวเลยเย็นเยือกจับคั่วหัวใจเลยดูเหมือนลมมันจะพัดวนอยู่รอบๆตาประมาณ 10-15 นาทีหมาในหมู่บ้านมันก็โก่งคอหอนแล้วก็หันหน้ามาทางบ้านตาแม้แต่หมาของตาเองมันก็ไม่เว้นมันหอนประสานเสียงกันระงมหน้าขนหัวลุกเหลือเกินเมื่อเสร็จพิธีตาก็ยกขันห้าเดินกลับเข้าบ้านสักพักหมาที่หอนอยู่ตะกี้นี้ก็กลับเงียบเป็นปลิดทิ้งหน้าแปลกไหมล่ะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องสมบัติผียังไม่จบค่อยมาฟังกันต่ออาจารย์ยอดกำลังเล่าได้สนุกเลยอีกตอนหนึ่งจบท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีเอาเนื้อมาทำกิโลหนึ่งนี้ได้4ขวดท่านผู้ฟังไม่ใส่น้ำตาลนะท่านผู้ฟังที่กินอยู่เป็นประจำก็อาจจะได้รับรสชาติทำไมขวดนี้มันเปรี้ยวๆนิดๆทำไมขวดนี้มันหวานๆนิดๆคือถ้ามันสุกมังคุดมันสุกมากมันก็หวานถ้ามันไม่ค่อยสุกออกก็จะเปรี้ยวนิดนึงไม่มีวัตถุกันเสียคือสารกันบูดเพราะว่าของเราเนี่ยบรรจุอยู่ในขวดแก้วเน้นสุขภาพนะครับเน้นสุขภาพขวดแก้วฝาขวดล็อกคือบรรจุด้วยระบบ UHT Ultra High Temperaturenะครับฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนนะครับโดยใช้ความร้อนแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ถ้าเปิดแล้วต้องมีลมเข้านะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเปิดแล้วไม่มีลมเข้าไม่มีฟิบไม่มีลมเข้าแสดงว่ามีโอกาสเสียนะครับมีโอกาสไม่ดีถ้าลมเข้านี่มันเสียไวเปิดแล้วต้องไม่มีลมเข้าต้องเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะครับถ้าขวดมันแตกมันอะไรนี่อย่าไปกินนะครับอย่าไปกินแล้วก็แจ้งจากจุดที่เราซื้อมาเอาไปให้เขาดูเขาก็จะเปลี่ยนขวดใหม่ให้ไม่ต้องกลัวนะครับฉะนั้นเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นไม่แช่มันบูดบางคนถามเอาแล้วผมไม่มีตู้เย็นจะทำยังไงนะครับไม่มีตู้เย็นก็เอาไปแช่น้ำปิดแน่นๆเอาน้ำใส่กะละมังไว้เลยลอยไว้ใส่ถังไว้คือถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนมากไอ้เจ้าตัวไวรัสหรือว่าไอ้ตัวโทษทีนะครับไอ้พวกเชื้อที่จะทำให้มันบูดพวกเชื้อรานี่ก็จะไม่เกิดแต่ถ้ามันร้อนมากบ้านเราเมืองร้อน3วันต้องรีบทานให้หมด เกิน3 วันขึ้นไป4 วันขึ้นไปมันก็จะเริ่มบูดนิดๆแต่ก็ทานได้อยู่ถ้าบูดมากก็ไม่แนะนําให้ทานแต่ถ้าจะทานบูดถ้าว่ามันเหลือสักครึ่งขวดก็ต้องเอาน้ําเติมครึ่งขวดแล้วก็ไปเคี่ยวให้มันเหลือครึ่งขวดเหมือนเดิมอย่างนั้นทานได้นะครับท่านผู้ฟังโรงงานก็มีมาตรฐานมี GMP มีฮัตซับคนหนึ่ง360 บาทครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนเขาทั่วไปโทรเข้ามาในรายการก็ได้ให้เขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้เรามาฟังดูว่าน้ำมังคุดของเรามีจำหน่ายมีขายที่ไหนบ้างครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 55 55 5ทวนซ้ำ092 104 55 55 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากนิยมไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาตลอดจนถึงรูปร่างสังขารให้ดูสวยสง่างามศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรจะมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อคุณพร้อมหรือเลือกที่จะศัลยกรรมกายก็ไม่ควรจะทอดทิ้งเอาไว้แค่นั้นควรหันกลับมาศัลยกรรมใจด้วยกิเลสชนิดไหนที่ทำให้ใจขาดคุณธรรมก็ควรจะศัลยกรรมกิเลสชนิดนั้นออกไปเช่นความโลภควรจะศัลยกรรมด้วยการให้ทานความโกรธก็ควรจะศัลยกรรมด้วยเมตตาแล้วก็ความหลงก็ควรจะศัลยกรรมด้วยปัญญากล่าวอีกในหนึ่งว่าศัลยกรรมนั้นเราสามารถทำได้ทั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างในถ้าทำศัลยกรรมทั้งข้างนอกทั้งข้างในคุณก็จะสวยตลอดไปเพราะว่ารู้จักศัลยกรรมใจด้วยธรรมะ
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะเกินไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอต

0: เมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลละ 4-5 ลูกอ่ะ
1: โอ้โห
0: ประมาณแบบ
1: 5
0: เหรียญนี้เลยนะ
1: 100
0: กว่าบาทนะ
1: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
0: 12บาทก็ซื้อแล้ว
1: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องสมบัติผีตอนที่สองตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตากองเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นก็ลืมเรื่องสมบัติที่แม่นางตุ้มให้ไปเลยคิดว่าผีปู่ย่าตายายมาเข้าฝันหลอกหลอนลูกหลานมากกว่าแต่แล้ววันหนึ่งตาได้จ้างรถไถมาไถที่ทางเพื่อที่จะปลูกพืชไร่และพืชสวนผ่านไถรถก็ไปขุดถูกวัตถุบางอย่างคนขับรถไถเขาร้องบอกว่าที่ของตานี่มันมีก้อนหินนี่แล้วเขาก็จอดรถแล้ววิ่งกลับมาดูตรงจุดที่บอกว่ามีก้อนหินตาก็เข้าไปดูกลับกลายเป็นปากไหตารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยบอกให้คนขับรถไถเว้นตรงที่พบไหไว้พอตกเย็นรถไถกลับไปแล้วตาก็เลยไปขุดดูขุดลึกลงไปประมาณสักหนึ่งศอกก็ได้ไหใบที่แตกมาทั้งใบเหตุที่ไหแตกก็เพราะใบมีดรถไถมันปาดไปถูกปากไหเข้าพอดีในไหนี่เต็มไปด้วยเงินเบี้ยเงินหอยเกือบเต็มไหแล้วก็มีแท่งทรงกระบอกลักษณะคล้ายๆปลอกเหล็กแต่ว่าตาเข้าใจว่าเป็นตะกรุดมากกว่าในจุดเดียวกันยังได้พบคล้องโบราณอยู่หนึ่งใบซึ่งดูจะมีค่าที่สุดที่ตาขุดได้จุดที่ขุดก็ไม่ได้ลึกอะไรเพียงแค่หนึ่งฟุตก็พบหายสมบัติโบราณแล้วตาก็ขุดไปขนลุกไปรู้สึกว่ามีสัมผัสอะไรบางอย่างส่งมาถึงตาก็เลยต้องรีบหาธูปพร้อมขันห้าซึ่งประกอบพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนอย่างละห้าคู่ใส่พานมาขอสมาลาโทษพร้อมทั้งขออนุญาตนำสมบัติเหล่านี้มาไว้ที่เรือนด้วยตาก็เลยให้ลูกหลานมาช่วยขุดอีกขุดลึกลงไปห่างจากหายเงินโบราณไปทางทิศเหนือ1เมตรก็ไปเจอขวานโบราณขุดไปทางทิศตะวันออกก็ไปเจอเสียมโบราณขุดไปทางทิศตะวันตกไปเจอศพไถขุดไปทางทิศใต้ก็พบมีดผ่าหมากแบบโบราณขุดไปอีกก็พบหายบ้างครกบ้างบางใบก็ถูกจอบถูกเสียมตาแตกไปแล้วตาขุดได้สมบัติโบราณแม่นางตุ้มได้เยอะมากได้เป็นเข่งเลยข่าวการขุดพบสมบัติโบราณของตาเนี่ยดังไปไวมากโดยเฉพาะพวกเล่นของเก่าไม่รู้มันไปได้ข่าวมาจากไหนมาอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์มาจากที่นั่นที่นี่บ้างแล้วก็มาหลอกลวงตาว่าจะเอาไปเข้าโลกเข้าแลบอะไรไม่รู้วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นของเก่าแก่สมัยไหนมีอายุกี่ปีตาก็หลงเชื่อเพราะเขาหน้าตาดีพูดจาดีเหมือนคนมีความรู้เขาขอยืมไปตั้งหลายชิ้นบอกตาว่าเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วจะเอามาคืนตานี่ก็ผ่านไปเป็นปีแล้วไม่เคยโผล่มาเห็นหน้าเลยไม่รู้มันไปวิเคราะห์ที่ไหนผลแลบที่อ้างก็เลยไม่รู้เป็นยังไงป่านนี้เอาของตาไปขายกินซะแล้วก็ไม่รู้ที่บอกยืมก็กลายเป็นยืมนิรันดรนะแต่ตาก็ไม่โกรธเขาหรอกอภัยให้เขาแล้วก็ทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นแหละตาเขาว่างั้นตอนที่ตาได้สมบัติโบราณมาลูกหลานตาก็มาขอตาก็ไม่ยอมให้แต่ชิ้นเล็กเช่นตะกรุดแล้วก็เงินเบี้ยเงินหอยคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นและตาก็ได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าของเดิมเขาว่าให้ลูกหลานเอาไปบูชาอย่าได้โกรธเคืองลูกหลานเลยเขาจะได้มีสมบัติบรรพบุรุษไว้บูชาเป็นสิริมงคลบ้างหลังจากได้สมบัติคนโบราณมาครอบครองแล้วตาก็ฝันอีกฝันว่าแม่นางตุ้มเจ้าของสมบัติมาบอกว่าสมบัติมีพอใช้ได้อยู่หรอกลูกหลานอยากจะได้ไปบูชาก็เอาไปไม่หวงห้ามหรอกขอให้ทำบุญให้บ้างเท่านั้นที่แต่งขันห้าขออนุญาตก่อนเนี่ยนะอันนั้นนะทำถูกต้องแล้วตะกองแกก็เล่าต่อไปอีกว่าทีแรกตาก็นึกว่าแม่นางตุ้มจะมอบสมบัติโบราณให้เท่าที่ได้มาในครั้งแรกนี้มีวันหนึ่งตาไปขุดที่หลังบ้านห่างออกไปประมาณ10เมตรใช้จอบขุดได้ยินเสียงจอบกระทบวัตถุของแข็งอย่างหนึ่งมันไม่ใช่หินนะเสียงครั้งพอขุดดูรอบๆถึงได้รู้ว่าเป็นไหดินเล็กๆสมัยโบราณแต่มันถูกคมจอบจนแตกเป็นเสี่ยงๆชนิด

0: เรียกว่าไม่สามารถประกอบให้ติดกันได้แล้วในที่เดียวกันตาก็ได้ขุดพบครกโบราณเล็กๆใบหนึ่งรูปทรงไม่สวยหรอกพบหายพบแจกันอีกหลายใบที่พวกด็อกเตอร์เขาเอาไปแหละตาเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านบังเอิญวันนั้นมีหลานเล็กๆมานอนค้างที่บ้านด้วยปรากฏว่าหลานไม่หลับไม่นอนเอาแต่ร้องไห้อยู่เยตาก็นึกสงสัยแล้วในที่สุดก็นึกได้ว่าได้นำสมบัติแม่นางตุ้มเข้ามาในบ้านโดยยังไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวตาก็เลยหยิบธูปแล้วก็เดินออกมาบอกกล่าวนอกบ้านขอโทษขออภัยว่าลูกหลานลืมบอกกล่าวขออย่าให้มารบกวนหลานเลยพอบอกกล่าวเสร็จก็ปักธูปลงดินแล้วเดินเข้าบ้านปรากฏว่าหลานที่ร้องไห้มานับชั่วโมงนี่เงียบเป็นปลิดทิ้งและไม่มีร้องโยเยอีกเลยเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันยายก็ถามตาเหมือนกับจะรู้กันว่าจุดธูปแล้วใช่ไหมตาตาก็พยักหน้าหลังจากนั้นหลานก็หลับสนิททั้งคืนโดยไม่มีอะไรมารบกวนให้ตื่นกลางดึกอีกเลยครับพูดถึงเรื่องผีสางสางนี่คุณวันชัยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มๆนี่มักจะเจอเรื่องผีเสมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพี่ชายของแกกับคู่หูก็คือพี่บุญส่งนี่ก็เป็นญาติห่างๆนี่แหละเราสามคนก็มักจะไปปักเบ็ดด้วยกันเสมอตอนนั้นน่ะคุณวันชัยเรียนอยู่ชั้นป.3แต่ว่าก็ชอบไปกับรุ่นพี่ๆเพราะว่าการไปปักเบ็ดนั้นสนุกมากแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็ได้กินปลาปิ้งสดๆข้างกองไฟกลิ่นปลาย่างนี่หอมแปลกๆแล้วก็อร่อยกว่ากินที่บ้านซะด้วยคืนนั้นคุณวันชัยก็ตามทั้งสองไปอีกพี่ชายก็พาไปปักเบ็ดที่นาของตัวเองแล้วก็นาของลุงปลั่งนี่อยู่ติดกันนาของลุงปลั่งนี่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกแกเป็นคนคิดการไกลหัวก้าวหน้ากว่าคนอื่นคันนาที่กั้นเป็นการบอกอาณาเขตนั้นแกปั้นสูงแล้วก็กว้างประมาณ2 ศอกซึ่งกว้างแล้วก็สูงกว่าของชาวบ้านเพราะคันนาของแกทั้งกว้างและใหญ่อย่างนี้ก็เลยเดินสบายและทั้งน้ำทั้งปลาก็เลยแยะกว่านาของชาวบ้านเขาเหมือนกับทุกครั้งเมื่อไปถึงเถียงนาหรือว่าห้างนาที่ปลูกไว้พักเวลาไปทำนาหรือเอาไว้นอนเฝ้าข้าวที่จะสุมไฟไว้เป็นเพื่อนนะเสร็จแล้วพี่ทั้งสองคนเนี่ยก็สะพายเบ็ดหลังโกงติดโคมแก๊สที่หน้าผากเดินตามคันนาแล้วก็ปักเบ็ดระเรื่อยไปคนละข้างคันนาแค่นั้นยังไม่หนำใจเพราะความโลภนาตัวเองไม่พอก็ชวนกันเดินเลยไปปักเบ็ดในนาของลุงปลั่งทั้งสองเดินไปเรื่อยๆห่างเถียงนาไปไม่น้อยแต่ก็มองเห็นเถียงนาของลุงปลั่งเพราะความโลภก็ทำให้พี่ทั้งสองคนกลายเป็นขโมยและคาดว่าปลาจะต้องเยอะและตัวโตทั้งสองก็พากันเดินไปจนเกือบจะถึงเถียงนาของลุงปลั่งแล้ว
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวสมบัติผีแล้วก็เรื่องผีหลอกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ตัวหนึ่ง6 ขวด390 บาทขวดหนึ่ง100 มิลลิลิตรบรรจุอยู่ในกล่องอย่างดีกล่องสวยงามมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับถวายพระบอกได้เลยว่ากล่องสวยมากนะครับผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญบ่มบุญคืออะไรบ่มบุญคือน้ำมังคุดผสมสมุนไพรน้ำมังคุด 60% ท่านผู้ฟังไม่ได้เข้ม 80% 90% เป็น 60% ผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้อีก 40% นะครับซึ่งทำโดยวัตถุประสงค์ที่ว่าอยากจะให้พวกเราเวลาไปทำบุญไปวัดไปวานี่ลองถือไปถวายพระเราเคารพเรารักเราบูชาพระคุณเจ้านี่เราก็อยากจะถวายสิ่งดีๆถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราถวายเข้าไปแล้วท่านกินแล้วฉันแล้วนี่สุขภาพท่านไม่ดีนี่มันก็ไม่สบายใจนะครับแล้วก็พระท่านบิณฑบาตท่านก็เลือกไม่ได้เนาะเราจะสั่งเอาอะไรอร่อยๆตามใจโยมนะไม่ต้องใส่ผงชูรสโยมไม่ต้องใส่น้ำตาลโยมไม่ต้องใส่มันเยอะท่านก็พูดไม่ได้ให้อะไรท่านก็ฉันอย่างนั้นท่านก็ต้องพิจารณาไปปรากฏว่าพระอยู่วัดในสุขภาพไม่ค่อยดีฉะนั้นเราก็คัดสรรเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นน้ำมังคุดตราบ่มบุญนี่ให้อยากจะให้ท่านผู้ฟังซื้อไปถวายพระไปทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาวันพระวันเจ้า6 ขวด390 บาทไม่แพงจนเกินไปกับท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้ซื้อที่ไหนซื้อยังไงก็โทรเข้ามาในรายการบางทีอาจยังไม่ได้วางในร้านขายยาทั่วไปนะวางไม่ทันก็โทรเข้ามาเขาก็จะบอกว่ามีซื้อที่ไหนบ้าง390 บาทฝากเอาไว้กับท่านผู้ฟังครับ
2: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับเป็นเรื่องราวของคุณประดิษฐ์นะครับกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
0: เรื่องแปลกๆวันนี้ครับคุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกอายุ 17-18 นั้นแกกับเพื่อนก็ออกหางานทำกันแล้วแต่งานมันก็หาได้ยากอีกอย่างหนึ่งก็อยู่กันที่บ้านนอกส่วนงานเนี่ยมันมักจะอยู่ที่ในเมืองแล้วก็เป็นกรุงเทพเสียด้วยซึ่งเป็นเมืองหลวงพวกแกก็เลยต้องเข้ากรุงเทพกันไอ้เจ้าดาเพื่อนแกในบ้านอยู่ห่างกันเกือบกิโลเมตรแต่ว่าเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นสมัยนั้นนะจบกันแค่ม.ศ.3เท่านั้นน่ะอยากจะทำงานกันแล้วไอ้เจ้าดานี่ตัวดำๆสูงใหญ่แข็งแรงน่าดูพูดเสียงดังแต่ก็เป็นคนน่ารักสุภาพแล้วก็รู้จักกาลเทศะการตัดสินใจเข้ากรุงเทพครั้งนั้นทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าต้องไปตายเอาดาบหน้าคือยังไม่มีที่พักเลยแต่ว่าคุณประดิษฐ์ก็พอจะมีญาติอยู่บ้างคนนึงเป็นลูกชายของลุงไปหางานกันตามโรงงานต่างๆช่วงนั้นแถวๆรังสิตมีโรงงานเยอะก็ลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาดะไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปที่โรงโน้นดูสิไปที่โรงนี้ดูบ้างแต่มันก็ยากเหลือเกินนะครับปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่รอก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะเอาไว้บ้างเย็นแล้วทำไงดีจะกลับบ้านมันก็ไม่ใช่ที่เปลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีกะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปหาแถวสมุทรปราการดูบ้างเพราะว่ารู้ว่าแถวๆนั้นก็พอมีโรงงานอยู่ก็จำเป็นจะต้องหาที่พักซุกหัวนอนกันก่อนเฮ้ยดานอนที่ไหนกันดีวะวันเนี้ยก็บ้านญาติแกไงก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ไปที่บ้านญาติของคุณประดิษฐ์ชื่อพี่สมานเข้ามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพนานหลายปีพอดีจับพลัดจับผลูได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านช่องอยู่ในกรุงเทพแถวบางเขนคุณประดิษฐ์ก็เลยพาไอ้ดาไปที่นั่นเพราะก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันคุณประดิษฐ์ก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าช่องไหนพี่สมานอยู่บ้านพอดีเขาเป็นคนผิวขาวร่างผอมกระรองโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นเขามีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณประดิษฐ์กับเพื่อนถามถ่ายว่าไปไงมาไงคุณประดิษฐ์ก็เล่าให้เขาฟังและเมื่อรู้ว่าคุณประดิษฐ์พาเพื่อนมาพึ่งพาเขาก็หน้าเครียดทีเดียวแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาน่ะต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณประดิษฐ์ก็อาบน้ำก่อนแล้วออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเพื่อนรักเข้าไปอาบน้ำพี่สมานก็มาพูดกับคุณประดิษฐ์ทำนองว่าคุณประดิษฐ์จะมารบกวนเขาอะได้แต่ก็น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่เกรงใจเมียเกรงใจแม่ยาย นี่มันบ้านช่องของเขาตัวเขาเองเป็นแค่ลูกเขยคุณประดิษฐ์ได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนอยู่แล้วเสร็จแล้วคุณประดิษฐ์กับเพื่อนก็มาเป็นภาระให้อีกคุณประดิษฐ์ก็บอกเขาว่าขอโทษเพราะว่าไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยไอ้เจ้าดาออกจากห้องน้ำเห็นคุณประดิษฐ์สีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรคุณประดิษฐ์ก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนไอ้ดาก็ชวนว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันแต่คุณประดิษฐ์ก็บอกนอนที่นี่แหละไหนๆก็มาแล้วนี่พอตอนกินข้าวกันก็คุณประดิษฐ์ก็เห็นไอ้ดานะกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่าทำไมไม่กินเยอะๆล่ะไม่หิวหรือไงมันก็บอกว่ามันเกรงใจเขานะคุณประดิษฐ์ก็ไม่สบายใจเลยพอเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำราเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่อ้างว่าจะรีบไปสมุทรปราการกันออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินกันเจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากไปหางานอีกคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณประดิษฐ์อยากทำงานโรงงานแต่จะแยกกันก็ไม่ดีก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันคุณประดิษฐ์ได้งานในภายหลังด้วยความช่วยเหลือของคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานอยู่โรงงานอยู่ก่อนช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขาส่วนเจ้าดาในตอนหลังมันก็ได้งานทำอยู่แถวๆบางเขนทีนี้แกกับมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันยกเว้นปีแรกๆเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปบ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านปีต่อมาวันหนึ่งคุณประดิษฐ์กลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาเจ้าดากับเพื่อนของมันเงินเดือนออกไปกินเหล้ากันที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นขี้เมาโต๊ะข้างๆทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะของเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนออกมายิงกันไอ้เจ้าดาที่น่าสงสารโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเขาตายคาที่เพราะกระสุนเจาะเข้าหัวพอดีล้มตึงลงไปเมื่อคุณประดิษฐ์รู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วแกก็เลยไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกรธที่ใส่กระดูกเข้าไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขาเออไปที่ชอบที่ชอบแต่ไอ้ดาเอ้ยแกก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวชมันรั่วเร็วมากแม่แล้วก็ยายของเขาเสียใจกันมากจนเห็นคุณประดิษฐ์แล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณประดิษฐ์มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานคุณประดิษฐ์ออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออกวันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าและของกินของใช้ต่างๆนานาพี่สมานกลับรถแล้วคุณประดิษฐ์เห็นเขาพอดีเขาเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างคุณประดิษฐ์ก็รีบเข้าไปทักเขาก็แปลกใจถามว่าทำงานอยู่ที่นี่เหรอคุยกันสองสามคำท่าทางเขากำลังรีบก่อนไปนี่เขาเอ่ยถึงเจ้าดาเขาบอกว่าเมื่อ2 เดือนก่อนเพื่อนคุณประดิษฐ์นะไปที่บ้านเขาคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่คุณประดิษฐ์พาไปนอนค้างคืนนั้นคุณประดิษฐ์ก็พูดไปว่าไอ้ดาสิเขาก็บอกว่าตัวใหญ่ๆดำๆนะใช่ไอ้ดานะทำไมเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าไอ้ดาไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจำได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่พอเขาออกไปดูเจ้าดาก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้ดาเนี่ยไปหาเขาไปบอกเขาว่าหิวข้าวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเล่าแล้วก็ถามว่าตอนนี้เจ้าดาเป็นยังไงบ้างคุณประดิษฐ์ก็บอกไปว่าไอ้ดาเนี่ยมันตายไปแล้วตายมา4 เดือนแล้วเขาได้ยินชะงักกึกเลยจ้องหน้าคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์ก็เลยเล่าให้ฟังเขามองหน้าคุณประดิษฐ์อีกแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ได้ยินไม่ถนัดเรื่องนี้เปิดเผยออกมาในภายหลังโดยเมียเขาเองเล่าเมื่อกลับไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัวว่าคืนที่คุณประดิษฐ์กับเจ้าดาเนี่ยไปอาศัยบ้านนอนพี่สมานพูดกับเจ้าดาให้เกรงใจแม่ยายของเขาบ้างข้าวปลากินน้อยๆก็ได้แต่เจ้าดาไม่เคยปริปากเรื่องนี้ให้คุณประดิษฐ์รู้เลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักครับตามหลักพระพุทธศาสนาโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งนี่มันมาจากจิตใจของเราเอง อารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางลบไม่ว่าโกรธไม่ว่าเกลียดอาฆาตหดหู่ท้อถอยพวกนี้ล้วนจะเป็นผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีงานวิจัยของดร.จอห์นแบร์ฟูดมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนาอเมริกานู่นนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าป่วยมากขึ้นนะครับป่วยมากขึ้นถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่ดีจิตใจเขาไม่ดีคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าเป็นเจ้าโทสะมากเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเส้นหัวใจก็จะตีบแคบลงถ้าโกรธมากโมโหมากก็จะยิ่งเป็นมากโรคหัวใจมันมีงานวิจัยท่านผู้ฟังที่รักครับเขาชื่อดร.เรดฟอร์ดวิลเลียมเขาเป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยดุ๊กซ์ในรัฐนอร์ทคาโรไลนาอเมริกาเขาได้ติดตามนักศึกษาแพทย์ที่มีอารมณ์โกรธเรื้อรังพบว่ากลุ่มที่มีอารมณ์โกรธน้อยและไม่ยาวนานคือโกรธสั้นๆเนี่ยในจำนวน136คนนะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้แค่3คนส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความโกรธเรื้อรังเสียชีวิตไป16คนแล้วก็เสียชีวิตก่อนอายุ50ปีคือเป็นคนเจ้าโทสะอันนี้เป็นงานวิจัยฝรั่งเขาลองฟังหูไว้หูกับท่านผู้ฟังนะผมว่าแต่ผมเองผมว่ามีส่วนทีนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็วิจัยเหมือนกันเขาพบว่าความโกรธเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาล2ชั่วโมงคือเขาศึกษานะครับศึกษาไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าโดยมากเนี่ยคนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะโกรธมาก่อนแล้วก็หัวใจก็กำเริบเขาใช้เวลาติดตามผู้ป่วยใน10ปีเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นคนโกรธง่ายจะมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่โกรธง่ายใน3เท่าและผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีจิตใจอารมณ์ดีงามแทนอารมณ์ในทางลบเนี่ยก็จะมีอัตราการตายลดลง2เท่าของผู้ป่วยที่ได้รับช่วยเหลือให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็อย่าโกรธอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าขึ้งอย่าเครียดให้อารมณ์ดีเข้าไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับนอกจากอารมณ์โกรธที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์อื่นนะครับความวิตกความกังวลเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดเป็นอะไรต่อสุขภาพนะครับเป็นอันตรายเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งความกังวลหรือความเครียดนี่ครับอันนี้ก็ทำใจให้สบายนะไหว้พระสวดมนต์ก็แผ่เมตตาหังสุขิโตโหมิก็ให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโกโหมิปราศจากทุกอเวโรโหมิปราศจากเวรสุขีอัตานังปริหารามิรักษาตนข้าพเจ้าให้มีความสุขเถิดสัพเพสัตตะเราก็แผ่ไปเรื่อยตามหลักพุทธศาสนาของเราทำจิตใจให้สบายดีที่สุดครับท่านผู้ฟังที่รักครับครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: 3เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรัตรีประภาค่ะปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนและกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
6: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงรถดับเลียงน้ำและรถควบคุมสั่งการเข้าระงับเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสาย41ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมจุดเสี่ยงพร้อมฉีดน้ำและโฟมโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเอทานอลรั่วไหลโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นพบเอทานอลรั่วไหลประมาณ 9,000 ลิตรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเก๋งก่อนเสียหลักมาเฉี่ยวชนรถบรรทุกเชื้อเพลิงดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปภ.เร่งเยียวยาน้ำท่วมตามข้อสั่งการนายกยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนเผยหาข้อมูลครบกดปุ่มโอนเงินได้ถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นางสาวสิริธรสมสวรรค์ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าส่วนหนึ่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินและส่วนที่สองคือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการปภ.จึงได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและ75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลทั้งนี้หากท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้ปภ.จะสามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ธนาคารออมสินและสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเข้ามาทางระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นจากข้อมูลมียอดลงทะเบียนเข้ามาในระบบ 1,056,361 ครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะกดเลือกพื้นที่เพราะหากเลือกที่อยู่ผิดระบบจะไม่สามารถกดยืนยันได้ส่วนหากลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ที่คำร้องของฉันเพื่อขอแก้ไขข้อมูลพร้อมขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนอกจากนี้ปภ.กำชับและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าความช่วยเหลือและสิทธิจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสบายใจความสะดวกและไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรัตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันจันทร์ครับพี่กิ๊กว
0: ัน
1: นี้5ตุลาคม2569นะครับโอ้เวลาผ่านไปเร็ว
0: เร็วมาก
1: อี
0: กไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องนะครับจำได้ว่าพึ่งปี2569ในความรู้สึกนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนผ่านมาแป๊บเดียวเอง
0: เหมือนพึ่งจะต้นปี
1: นะก็ใครที่พูดกันเสมอว่าใครที่ตั้งเป้าหมายหรือว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับหลายคนก็ทำตามความฝันของตัวเองบางคนในขณะนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ฝึกฝนหมั่นตรวจสอบตัวเองดูว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองพัฒนาฝีมือของเราวันใดวันหนึ่งเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับพี่ๆนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับของประเทศไทยที่ผ่านมาหลายคนสามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ได
0: ้
1: บางชนิดกีฬาเราไม่ได้คว้ามานานมากแล้วนะครับอย่างวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคู่เนี่ยนะฮะโอ้สร้างความ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นเราติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีพิธีปิดโดยสมบูรณ์แล้วจัดขึ้นที่นาโกย่ามิสุโฮะพาร์คเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นสนามกีฬาเก่านะครับแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่ความจุของพื้นที่เนี่ยใช้ประมาณ 30,000 คนด้วยกันนะฮะพิธีปิดเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 16:04 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเขาได้มีการส่งต่อธงการแข่งขันธงเอเชียนเกมให้กับกาตาร์นะฮะซึ่งกาตาร์เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมครั้งต่อไปคือครั้งที่21ก็จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮาที่กาตาร์ปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยค่ะที่ได้รางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมนะคะ MVP หลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA เนี่ยได้เลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและอาเซียนเลยนะคะที่เป็นนักกรีฑาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัล นี้นับตั้งแต่ที่มีการแจกเมื่อปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ค
0: และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทัพนักกีฬาของไทยนะคะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะจบอันดับที่7ของตารางด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยค่ะ
1: อ่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้หลากหลายโรงเรียนปิดเทอมพี่กิ๊ก
0: ค่ะ
1: นะครับบุตรหลานของเราก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านนะครับหนึ่งคือเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกีฬา
0: ค่ะ
1: พี่กิ๊กคิดว่าไงถ้าสมมติว่าจะใช้เวลาเนี้ยนะครับลูกหลานของเราอยากจะเล่นหรือว่าฝึกฝนกีฬาเนี่ยดีไหมฮะ
0: ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวที่บ้านก็ให้เล่นอยู่เป็นกีฬาเทควันโด
1: ก็ได้ออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ค่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่น้องๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท
1: ์
0: เพราะว่าการที่เด็กอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มากๆเนี่ยมีผลเสียต่อตาไม่ต้องเด็กหรอกค่ะเราเองเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลกระทบแล้ว
1: ครับก็เด็กประถมนะครับหรือว่าเริ่มตั้งแต่อนุบาลเนี่ยถ
0: ้
1: าสมมติว่าเล่นจอติดจอหนักๆนะครับก็จะมีภาวะในเรื่องของภาวะสายตาสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอาจจะก่อนวัยอันควรด้วยแหละนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะมาเกิดกับเด็กช่วงประถมวัยแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็ป้องกันได้นะครับหากิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเข้าสังคมการเล่นกีฬากิจกรรมสร้างสรรค์บางคนไม่ชอบกีฬาร้องเพลงก็ได
0: ้ร้องเพลงก็ได้
1: เต้นก็ได้
0: ใช่
1: หรือว่าทำอย่างอื่นก็ได
0: ้วาดรูป
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นการพัฒนาทักษะให้กับน้องๆด้วยเพราะว่าถ้าอยู่กับหน้าจออย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี่ยบางทีทักษะการเข้าสังคมนะครับ
0: ม
1: ันอาจจะหายไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเนี่ยมันก็หายตามลงไปด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่ขณะนี้นะครับเจอกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยแต่ท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นะครับเราอยากจะพูดถึงน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนนะครับนั่นก็คือน้อง จิตอาสาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าน้องๆรดจิตอาสา
0: ค่ะ
1: นะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้ยเขาบอกว่าหลายพันนายเลยพี่กิ๊กนะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
0: ค่ะก็เป็นน้องๆรดจิตอาสากว่า 5,000 นายทั่วประเทศเลยค่ะที่ลงไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกอกกระสอบทรายแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับกองทัพบกและที่สำคัญต้องเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆด้วยค่ะสำหรับกองทัพบกเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนนะคะเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งบทบาทที่สำคัญของน้องๆรดจิตอาสานั่นก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะและตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ
1: ครับก็เมื่อน้องๆเหล่านี้สำเร็จการฝึกวิชาทหารไปแล้วนะครับพวกเขาก็จะก้าวไปสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพน้องๆมีความรู้มีความสามารถมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะสนับสนุนภารกิจของประเทศชาติภารกิจของกองทัพแล้วก็เมื่อรับการเรียกพลก็จะเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่สำคัญก็คือกำลังพลสำรองนะครับซึ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้แยกออกจากสังคมแต่ว่ายังคงใช้ชีวิตนะครับประกอบอาชีพอยู่ในทุกสาขาทุกประเทศแต่อย่าลืมว่าน้องเหล่านี้เขาได้รับการปลูกฝังมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยพี่กิ๊กเรามีความรู้สึกหรือว่าได้รับการปลูกฝังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นไปมันเป็นนิสัยของเราแล้ว
0: เป็นนิสัยค่ะ
1: นะฮะอย่างเช่นเรื่องของการจิตอาสาเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเวลาน้องๆเหล่านี้โตไปนะฮะเห็นคนที่เขาประสบกับความเดือดร้อนนิสัยเราเนี่ยด้วยความที่ช่วยคนอื่นมาตลอดอยู่แล้วเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับมันก็จะเป็นการดีนะฮะอันนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีกำลังน้องๆเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องๆเหล่านี้ก็จะร่วมขับเคลื่อนในส่วนของประเทศชาติสังคมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปนั่นเองนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อดีกว่าครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะในช่วงของนิทานเริงร่าแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Necky the Kind Dragon
3: เรื่อง Necky มังกรใจดีดี
4: Once upon a time, there was a dragon named Necky. He lived in a high mountain cave.
3: ครั้งหนึ่งยังมีมังกร Necky อาศัยถ้ำนี้บนเขาสูงใหญ
4: ่ One day, the dragon woke up from his sleep.
3: และแล้วมังกรตื่นจากนอนหลับ

0: I am very hungry, he thought to himself. Then he flew up high.
1: ผมหิวมากครับจึงบินขึ้นไป
0: He flew above a village and saw a herd of cows, which was owned by farmers.
1: ผ่านหมู่บ้านหนึ่งมองเห็นฝูงวัวดูมีหลายตัวชาวนาเลี้ยงไว้
0: Naki landed, intending to eat them all. All of you are too skinny. I can't eat you yet.
1: Naki ร่อนลงจงใจจะกินวัวผอมทั้งสิ้นผมกินไม่ได
0: ้ I want fat cows. Why are they so skinny? Naki asked a farmer. There's not enough water, he replied.
1: การวัวอ้วนร้องถามชาวนาพวกเขาตอบว่าน้ำไม่มีใช
0: ้ The crops died, so there's not enough rice to feed us. The grass in the field is almost gone, and the cows cannot get any fatter.
1: พืชผลแห้งตายข้าวไม่พอกินหญ้าเกือบหมดสิ้นวัวอ้วนไม่ได้

0: Naki felt sorry for them, so he wanted to help. Suddenly, Naki realized that he flew over a big river once.
1: Naki sungsan, yak chui jirjan, nuk dai kui pan, mae nam sai yai.
0: But it was far, far away, on the other side of the mountain. It would be impossible for the farmers to bring the water back, he said to himself.
1: แต่อยู่ไกลมากข้ามเขาอีกฟากชาวนาคงยากไปเอาน้ำได
0: ้ So, Naki flew to the river and brought the water for them. Over and over until the water filled up the pond.
1: Naki บินไปเอาน้ำกลับมาหลายเที่ยวเมื่อยล้าจนเต็มบึงใหญ
0: ่ Naki even sprayed some of them like rain. The water restored the land and the plants survived.
1: บางส่วนก็พ่นเหมือนฝนลงมาดินชุ่มไม่ช้าพืชงอกขึ้นได้
0: The farmers easily worked the soil, then watered and fertilized the crops.
1: ชาวนาพรวนดินดินก็ร่วนซุยรดน้ำใส่ปุ๋ยให้พืชผลไม
0: ้ Naki helped them plow. The crops grew rapidly.
1: Naki ลากไถช่วยวัวชาวนาไม่นานเนิ่นช้าได้ผลมากมาย
0: Naki tried veggies and they were great. Naki started to like veggies.
1: Naki ลองกินแสนอร่อยลิ้นก็เลยชอบกินพืชผักทั้งหลาย
2: See those cows? Now they are fat and healthy.I can eat them now. They are fat enough.
1: ชำเลืองดูวัวทุกตัวอ้วนพีอ้วนๆอย่างนี้คงพอกินได
2: ้ But no thanks. I don't want to hurt them. Eating veggies is fine.
1: ไม่เอาดีกว่าสงสารวัวนักตั้งแต่กินผักแน็กกี้ติดใจ
0: Since then, people told a story. There was a village with a big dragon.
1: จากนั้นต่อมาผู้คนเล่าว่าหมู่บ้านชาวนามีมังกรใหญ
0: ่ who was always generous, helpful, and good-minded.
1: ไม่เคยดุร้ายมีจิตใจดีโอบอ้อมอารีช่วยงานมากมาย
0: It lived with the farmers, happily ever after.
1: อยู่กับชาวนาเป็นเพื่อนชาวนาเวลานานช้าชาวนาสุขใจ
0: Naki the kind dragon. Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ crops crops crops crops
1: พืชผล
0: far away f a r a w a y r away far away
1: ไกล
0: fertilize f e r t i l i z e fertilize Fertilize.
1: ใส่ปุ๋ย
0: Grass. G R A S S. Grass. Grass.
1: Yeah.
0: Impossible. I M P O S S I B L E. Impossible. Impossible.
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ Plow. P L O U G H. Plow. Plow.
1: ไถ
0: Skinny.

0: Village. Village.
1: หมู่บ้าน
0: Water. W-A-T-E-R. Water. Water.
1: รดน้ำ

0: Neki the Kind Dragon. Story by Wipada Sutirot. Illustrated by Sema Sutirot. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวิภาดาสุทธิโรจน์ภาพโดยเซมาสุทธิโรจน์สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: บุ๊กคลับ
1: นิทานเรื่องร่า
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
3: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ค่ะและจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพมหานครเอ่ยพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถค่ะซึ่งที่ผ่านมาเป็นไงเห็นกันไหมที่แชร์ในโซเชียลแผ่นป้ายทะเบียนหลุด
1: หายลอยไปกับน้ำหาไม่เจอเนี่ยนะ
0: หาไม่เจอเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่นะบางทีเนี่ยคนยังพูดกันเลยว่าถ้าเลือกระหว่างกระเป๋าตังหายเนี่ยถ้าระหว่างเงินกับเอกสารบัตรต่างๆเขาเลือกที่จะให้เงินหาย
1: เพราะว่าขี้เกียจไปตามเอกสารต่างๆต้องไปแจ้งความต้องเอาใบแจ้งความไปยื่นหน่วยงานที่ต้นสังกัดกว่าจะออกเป็นบัตรได้ก็ใช้เวลาค่อนวันบางทีกินระยะเวลาหลายวันอีก
0: พี่กิ๊กเคยแล้ว
1: ไ
0: ปนครพนมหายทั้งกระเป๋าเลยเราเครียดมากเลยเครียดนะตอนนั้นคือเครียดเรื่องการที่จะต้องไปเดินเรื่องทำเอกสารใหม่
1: เครียดเอกสารนี่แหละ
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สูญหายในช่วงของที่มีการขับรถนะคะผ่านพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาได้มีการขานรับนโยบายของรัฐบาลนะคะนั่นก็คืออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องประชาชนขอออกใบแทนได้ไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะสามารถที่จะไปดำเนินการได้นะคะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ครับแล้วก็สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการประกอบการออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับก็จะใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะฮะกรณีที่ไม่มีใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเนี่ยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองเนี่ยก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นร้อยนะครับค่าคำขอเนี่ยก็จะอยู่ที่5บาทเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งสามารถที่จะขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายนะฮะก็การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือว่าเล่มใหม่เนี่ยนะครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทนะครับอันนี้ชี้แจงชัดเจนเลยว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถติดไฟแนนซ์นะฮะหรือว่าอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินเนี่ยนะครับผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอรับใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมนะครับกรณีรถยนต์ใน75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้เขาอนุโลมนะครับให้ใช้ใบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้นะครับจะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอันนี้แจ้งออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วครับ
0: ค่ะก็รีบไปทำกันนะคะ30พฤศจิกายนนี่ไม่นานนะคะแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าวันเวลาเนี่ยผ่านไปไวมากเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไปต่อกันที่เรื่องของการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปัจจุบันค่ะก็มีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน 850,000 คนด้วยกันนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถลงทะเบียนกันอยู่ได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐเลือกหมวดหมู่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เลือกบริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะและหลายท่านสงสัยค่ะว่าถ้าไม่แม่นในเรื่องของ การยื่นผ่านออนไลน์จะทำยังไงได้บ้างคะพี่แบงค
1: ์ก็ติดต่อไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบต.ในพื้นที่เทศบาลในพื้นที่นะครับหรือว่าถ้าพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ที่สำนักงานเขตนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลอำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ตกหล่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สามารถที่จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันได้มันก็จะสะดวกไงก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับเพื่อขอรับการเยียวยานะฮะตามหลักเกณฑ์ของปภ.ตามในส่วนของที่รัฐบาลได้มีการแจ้งนะครับก็ถ้าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยมันก็สะดวกสบายนะครับก็ติดตามได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอผ่านมือถือติดตามสถานะได้ในแอปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำขอที่สถานที่ราชการมันก็ลดในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเนี่ยนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามไปที่สายด่วนปภ.ก็ได้นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่าหลากหลายคนตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักแล้วก็ในจำนวน
0: 50,000 คน
1: เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย300,000 กว่าแล้ว
0: เยอะเน
1: า
0: ะ
1: เยอะนะครับเอาถือว่าเป็นตัวเลขที่เดี๋ยวต้องรอต่อแหละเพราะว่ามันยังสรุปไม่ได้
0: ยังสรุปไม่ได้
1: มีพี่น้องประชาชนหลายคนก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีกนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าสามารถที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ตกหล่นกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

嘅闲米，含未带，含未位，含未褪。

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งมันไม่ได้แค่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังนึกไปถึงพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับผู้ที่ปลดพิการทุพพลภาพรวมถึงครอบครัวพวกเขาเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกท่านก็ได้ลงพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเหล่านี้ด้วยครับ
1: ค่ะโดยท่านพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะไปพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งบัตรชั้นที่1เนี่ยนั่นก็คือผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะซึ่งบัตรชั้นที่1เป็นครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสนามรบและได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังนะคะทางด้านผอ.เนี่ยท่านก็ลงไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับทหารผ่านศึกทางด้านของจ่าเอกคำรณเดชพังทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1นะคะก็เป็นตัวแทนทหารผ่านศึกกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการองค์การนะคะแล้วก็ขณะที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวค่ะ
0: ครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยท่านไม่ได้เพียงแต่เยี่ยมเยียนกลุ่มกำลังพลทหารผ่านศึกเท่านั้นนะครับท่านก็เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครนะครับเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนแล้วก็มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยรวมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแหละนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแลในเรื่องของความรู้สึกเรื่องต้องดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับให้มีความสุขให้เกิดความผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนก็ได้รับผลกระทบสองสามวันที่ผ่านมาดูข่าวพี่กิ๊กเขาบอกว่าเงินพันหนึ่งคนเรามันไม่เท่ากันจริง
1: ไม่เท่ากัน
0: นะเพราะว่าในส่วนของมีพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งนะครับน่าสงสารมาก มาจากต่างจังหวัดมาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะฮะกู้เงินมาประมาณ 5-6,000 จะมาเปิดร้านขายของเพื่อแบบหารายได้เลี้ยงชีวิตแต่ปรากฏว่าสั่งของอะไรมาแล้วเสร็จปุ๊บตู้เย็นก็มีแล้วเนี่ยน้ำมาไม่ทันระวังเลยนะก็เข้าสิ่งของพังเสียหายหมดไอ้เงิน 5-6,000 ที่กู้มาเนี่ยก็สูญด้วยเพราะว่าลงทุนไปหมดแล้วในขณะเดียวกันก็ต่อยอดนะครับขายของยังไม่ได้ก็ยังไม่รู้จะเอาจากไหนไปคืนเขาแต่ก็มีใจสู้นะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้แม้อ่านแล้วเนี่ยนึกถึงไปถึงพี่คนนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเชื่อว่าหลายคนขณะนี้ก็ลำบากแหละนะครับ
1: ก็เข้าใจอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะแต่พอมันเกิดแล้วก็มันก็ได้รับผลกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะยังไงดีอ่ะ
0: ส่งกำลังใจ
1: ส่งกำลังใจเนาะเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะ
0: แล้วก็ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่พอจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยในรายการของเราเห็นไหมว่าเราจะนำมาพูดนำมา ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางขอรับการช่วยเหลือช่องทางการที่จะติดต่อขอรับการเยียวยาหรือว่าในช่องทางต่างๆที่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ
1: ์
0: เรานำมาพูดคุยให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับย้อนกลับเข้ามาที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกจากการเยี่ยมเยียนเด็กๆแล้วเนี่ยเพื่อผ่อนคลายผลกระทบให้กับพี่น้องกลุ่มเหล่านี้แล้วนะครับท่านก็ดูในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับยืนยันว่าความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือการดูแลคุณภาพสวัสดิภาพในชีวิตแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่กันดีกว่าพี่แบง
0: ค์
1: เพราะว่าใกล้แล้วเนาะสำหรับทหารใหม่ผัดที่2ปี2569
0: รู้สึกจะเป็นเดือนพฤศจิกายน
1: พฤศจิกายนเราจะได้เห็นหน้าน้องคนเล็กของกองทัพบกหน้าใหม
0: ่ๆนะก็จะมีจำได้ใครอ่ะน้องริวนั่นนะน้องที่อยู่ช่อง3น่ะที่เขาสมัครเนี่ยก็จะเข้าผลัดนี้ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะ
1: เราไปไหม ไปทำข่าวนอกสถานที่กันไหม
0: ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าที่ไหนเนี่ย
1: เราไปกันไหม
0: เดี๋ยวเรา ต้องลองดูนะ แหมคุณเนี่ยไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยไปดูลูกหลาน
0: เออเนี่ยนะฮะ ก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่นะครับผลัดที่2ทับ2569ในภาพรวมของหน่วยฝึกทั่วประเทศขณะนี้
1: ค่ะ
0: เขาเริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับล่าสุดอย่างปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไหนฮะพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทางด้านของกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3นะคะผู้บังคับกองพันเนี่ยเขาก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะที่หน่วยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทอลขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: อุตุประกาศ 5-7 ตุลาคมไทยตอนบนอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานฝนลดลงมวลน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสะแกกรังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมากางเต็นท์นอนริมถนนหลวงเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองตัดขาดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนพื้นที่6ตำบลในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งหลังเขื่อนเจ้าพระยายังทยอยระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตลอด24ชั่วโมงล่าสุดลาดกระบังร่มกล้าวคลี่คลายเร่งระบายน้ำถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนขยายไปมีนบุรีหนองจอกเตรียมกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วกรมชลมั่นใจระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรไม่กระทบเขตเมืองกทม.ปริมณฑลยัน2เขื่อนใหญ่ภูมิพลสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางปะกงภาคใต้ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนายกสั่งเร่งโอนเงินทันทีไม่ต้องรอหลังฟื้นฟูเสร็จสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนหวังใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุชาติชมกลิ่นขออย่ามองเป็นการเมืองหลังครม.ส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตชี้คนจะประสบความสำเร็จได้อยู่ที่การจัดสรรเวลายกตัวอย่างอนุทินร่วมงานแล้วบินลงพื้นที่ปราจีนต่อปัดตอบมีพรรคการเมืองสีอื่นร่วมอวยพรหรือไม่ด้านอนุทินยันร่วมงานวันเกิดเนวินไม่มีประเด็นอะไรบอกเบื่อเป็นนายกหลังเนวินอวยพรให้เป็นอีกสมัยก็แค่พี่น้องหยอกกันกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคราคับมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลหน้าปั๊ม
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4 อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทยในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ใครที่เคยเดินทางขึ้นไปตามถนนสายเอเชียแถวๆอยุธยาอ่างทองเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีเรือนไทยที่เป็นไม้สักนี่มีอยู่ทั้งสองภาคฝั่งแต่ว่าที่มีมากที่สุดแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนั้นสอรวยเจริญครับวันนี้จะคุยถึงประวัติชีวิตของคุณสำรวยสุขรวยเจริญลูกจ้างทำอิฐผู้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเรือนไทยมูลค่าเป็นล้านล้านคุณสำรวยสุขเจริญหรือว่าป้ารวยเนี่ยมีพื้นเพเป็นคนอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนพ่อแม่เป็นคนจีนแซ่ลิมตั้งแต่เริ่มจำความได้เธอพบว่าทั้งพ่อทั้งแม่ป่วยมีโรคประจำตัวทั้งคู่พ่อหรือว่าเตี่ยนี่มักจะอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากติดฟินส่วนแม่ก็มีอาการสภาพจิตไม่ปกติภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวก็เลยตกอยู่ที่พี่ชายของเธอซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างเผาอิฐอยู่ในโรงอิฐความทรงจำในวัยเด็ก สำหรับป้ารวยเนี่ยมีแต่ความอัตคัดขัดสนต้องกระเบียดกระเสียนทุกอย่างและเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้เล่าเรียนเธอต้องหารายได้เอาเองด้วยการช่วยพี่ชายรับจ้างเผาอิฐกระบวนการทำอิฐในสมัยนั้นก็คือการนำดินมาแล้วใช้เท้าย่ำแยกเป็นกองกองแล้วมาทอดใส่บล็อกขนขึ้นรถลากแล้วก็เข็นเข้าเตาเผาทุกขั้นตอนใช้กำลังคนทั้งหมดเธอจำได้ว่าตอนนั้นได้ค่าแรง4บาทต่ออิฐ100ก้อนบางวันที่ขยันมากหน่อยก็ทำได้ถึงวันละ1,000ก้อนก็จะได้ค่าแรงถึง40บาททุกเช้าเด็กหญิงสำรวยก็ต้องมาย่ำดินทำอิฐที่โรงอิฐก่อนจากนั้นจึงค่อยไปโรงเรียนจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าการเรียนของเธอค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นบางครั้งก็ต้องหยุดเรียนเพราะว่าทำงานยังไม่เสร็จวันไหนที่ได้ไปโรงเรียนก็ใช่ว่าจะเรียนได้ราบรื่นเพราะว่าทั้งสมุดดินสอก็มีไม่พร้อมสับเหมือนกับคนอื่นแม้กระทั่งเสื้อที่จะสวมไปโรงเรียนก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงข้าวกลางวันที่เธอถึงก็ต้องประทังความหิวด้วยการแอบกินข้าวก้นปิ่นโตที่ครูสั่งให้ไปล้างคือครูเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ให้เอาปิ่นโตไปล้างนั่นแหละเธอก็ไปค่อยๆขอดกินที่ครูเหลือติดอยู่ก้นปิ่นโตเนี่ยเอามากินแต่อย่างไรก็ตามเด็กหญิงสำรวยก็ไม่เคยสอบตกเธอกัดฟันเรียนจนจบชั้นป.4สำหรับเด็กผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งในตอนนั้นก็นับว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเมื่อหมดพันธนาการจากการเรียนแล้วเธอก็กระโจนเข้าสู่การเป็นลูกจ้างทำอิฐเต็มตัวทุ่มเทอยู่กับการมุมานะทำกินหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็รักษาเตี่ยกับแม่แรงผลักดันที่ทำให้เธอมุ่งมั่นทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของสังคมรอบข้างที่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนจนโดยเฉพาะครอบครัวของเธอเนี่ยถูกเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาแล้วก็การแสดงออกตลอดมาจนความขมขื่นนี้สั่งสมอยู่ในจิตใจเธออย่างยากจะลบเลือนมีเพียงครอบครัวเพื่อนบ้านครอบครัวเดียวที่ให้ความเอื้อเฟื้อเจือจานด้วยการแบ่งข้าวสารและอาหารมาให้แม้แต่ลูกสาวที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเธอชื่อมะลิก็ยังแบ่งเสื้อในให้เธอใช้ใส่ไปโรงเรียนสำรวยจดจำความมีน้ำใจของเพื่อนบ้านครอบครัวนี้ไว้ในใจเธอปฏิญาณกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เธอมีโอกาสจะช่วยเหลือพวกเขาได้เธอจะตอบแทนพวกเขาอย่างไม่ลังเลอายุได้15ปีสำรวยก็เริ่มแตกเนื้อสาวความเปล่งปลั่งของเธอเกิดไปสะดุดตาชายหนุ่มในงานบุญงานหนึ่งเข้าผลก็คือสำรวยโดนฉุดครับป้ารวยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มที่มาฉุดเธอนั้นได้รับการยุแย่จากญาติมาอีกทีเพราะว่าอาจจะย่ามใจเพราะเห็นว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวที่ไม่มีฐานะอะไรเป็นแค่ลูกตะแปะจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองเธอถูกฉุดลงเรือมาถึงบ้านเขาที่อยุธยาเขาบอกแกมบังคับว่าให้อยู่ด้วยกันไปช่วงหนึ่งก่อนแล้วจะพากลับมาขอขมาพ่อกับแม่ทีหลังเธอไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อกรอะไรได้จึงได้แต่กล้ำกลืนอยู่ด้วยความไม่เต็มใจนอกจากไม่เต็มใจแล้วยังต้องเผชิญแรงกดดันสารพัดโดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยอยู่ในบ้านของสามีที่มีฐานะถึงแม้จะช่วยเขาดำนาปลูกข้าวหุงข้าวทำงานบ้านทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่วายถูกค้อนขอดจากพ่อแม่สามีว่ามาแต่ตัวที่สำคัญก็คือสำรวยอยู่โดยไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวเมื่อครั้งอยู่บ้านตัวเองแม้ว่าจะลำบากขัดสนขนาดไหนแต่เธอก็ยังสามารถทำงานเลี้ยงตัวได้เงินจากการทำอิฐแม้จะได้วันละ5บาท10บาทแต่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่มีความหมายสำหรับเธอสำรวยจึงเพียรอ้อนวอนขอให้สามีพาเธอกลับบ้านจนสุดท้ายสามีทนไม่ไหวก็ยอมพาเธอกลับอ่างทองพร้อมๆกับทำพิธีขอขมาพ่อแม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอันว่าเธอกับสามีได้กลับมาอยู่ที่บ้านสมใจแต่ว่าที่นี่สำรวยต้องแบกภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวเพราะสามีมีนิสัยขี้เกียจไม่ชอบทำมาหากินสำรวยกลับมาทำงานโรงอิฐได้สักพักกับเงินที่ได้มาน้อยนิดเมื่อต้องเลี้ยงสามีด้วยก็แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังจนกระทั่งญาติของเธอคนหนึ่งทนไม่ได้ก็ชักชวนให้เธอรีบเปลี่ยนอาชีพเสียก่อนที่จะอดตายญาติคนนี้มีเรือสำปั้นขนาดใหญ่ วิ่งขึ้นล่องค้าขายในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเขาเสนอขายเรือแจวให้สำรวยและสามีหนึ่งลำเพื่อจะได้เอาไปทำมาหากินสำรวยเห็นดีด้วยก็ตัดใจขายสร้อยทองสองสลึงที่เคยซื้อเก็บไว้นานแล้วนำเงินที่ได้มาซื้อข้าวของอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้บนเรืออีกส่วนหนึ่งก็สำรองไว้ใช้ในการลงทุนค้าขายส่วนค่าเรือราคา800บาทญาติผู้ใจดีคนนั้นก็ตกลงให้เชื่อไว้ก่อนเป็นอันว่าสำรวยเริ่มชีวิตแม่ค้าเรือเร่นับแต่นั้นทุกวันเรือแจวลำเล็กๆของเธอจะผูกติดไว้กับท้ายเรือใหญ่เมื่อไปถึงชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ริมน้ำสำรวยกับสามีก็จะพายเรือเล็กออกมาเร่ขายของอันได้แก่มะพร้าวกะปิน้ำตาลน้ำปลาพริกหัวหอมกระเทียมโดยสินค้าเหล่านี้จะรับซื้อจากจุดหนึ่งแล้วก็นำไปขายอีกจุดหนึ่งเป็นทอดไปหากเรือเทียบท่าไหนแล้วบนฝั่งมีตลาดนัดก็จะนำสินค้าขึ้นไปขายบนฝั่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังดูนะครับเวลาประกาศเนี่ยเขาขายที่ไหนแล้วก็ไปซื้อที่นั่นใกล้ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นถ้ามันไม่สะดวกก็โทรเข้ามาในรายการเขาจะมีเบอร์โทรเข้าไปเลยมาส่งหน่อยบอกเขามาส่งหน่อยเขาไม่มาส่งหรอกแต่ว่าเขาจ้างบริษัทมาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขวดหนึ่ง360บาทนะสั่ง3ขวดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกอาจจะช้าสักวัน2วันท่านผู้ฟังแต่ก็สะดวกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปล่อยปลานี่พูดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการต่อชะตาชีวิตคือสัตว์มันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเราคิดจะปล่อยปลาเนี่ยไปเอาปลาหน้าเขียงเข้าไปในตลาดนี่แหละก็อย่าไปเอาปลาที่เขาใส่ถุงไว้เพื่อที่จะปล่อยไว้ริมน้ำนะครับแต่เราไม่ไปซื้อปล่อยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามันเพราะว่าอาชีพเขาเอาปลามาปล่อยเขาก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีนกเหมือนกันนะครับถ้าเราจะปล่อยเนี่ยไปในตลาดนะครับบางทีผมผ่านตลาดบางตลาดซื้อมันยกตลาดเลยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์คือปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะครับซื้อเลยท่านผู้ฟังซื้อมากิโล2โล3โล4โลถ้าเราจะสะเดาะเคราะห์ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอย่างนั้นน่ะอันนั้นได้อานิสงส์มันมีเรื่องนะมีสัมมาเนรูปหนึ่งบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลคือสัมมาเนรสังกิจจะนะพระสารีบุตรท่านก็เล่าย่อๆนะครับท่านก็ตรวจดูดวงชะตาเนรว่าเนรโอ้เนรเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน7วันเสียชีวิตภายใน7วันก็ให้สัมมาเนรนั้นกลับไปสั่งลาญาติโยมไปเยี่ยมบ้านเตี้ยภายใน7วันนะคือเนรก็เชื่อนะเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านพยากรณ์มันไม่ผิดอยู่แล้วว่า7วันยังไงแล้วก็ต้องตายตายอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านเดินท่อมๆกลับไปบ้านไปลาญาติลาโยมบอกญาติบอกโยมเดินไปก็ไปเจอปลาที่อยู่ในนาที่น้ำมันแห้งขอดกำลังจะตายเนนก็คิดยังไงแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาจีวรช้อนเอาปลานะครับเอามุมจีวรตักปลาเก็บปลาก็ไปปล่อยในสระในทะเลในคลองใหญ่ปลาก็รอดไปเดินไปก็ไปเจอสัตว์มันติดบ่วงติดแล้วในพานว่ายังไงเราก็ต้องตายชีวิตใครๆก็รักก็ปล่อยก็มันไปก็กลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไปบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าจะตายจะมรณภาพภายใน7วันญาติโยมก็ร้องให้นะครับร้องห่มร้องให้แต่ปรากฏว่าพอครบ7วันสัมมาเนรไม่ตายเอ้าอยู่ไปอีกหลายวันท่านก็ไม่มรณภาพท่านไม่ตายกลับไปหาพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋ออานิสงส์เนนเพราะเนนไปต่อชีวิตเขาไปช่วยชีวิตเขานะเขาจะต้องตายแน่นอนอยู่แล้วนี่เราไปต่อชีวิตเขานะครับไปต่อชีวิตเขาไว้เราก็รอดมาอย่างนี้นะครับก็มีอานิสงส์มีบุญอยู่นะครับจากกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาลงไปอันนี้คือเป็นนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับท่านผู้ฟังโดยพิจารณาโดยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเรามีกินได้กินแค่อิ่มหนึ่งแต่คนอื่นลำบากถึงชีวิตคือมีสัตว์ตายเพราะการกินของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

เส้นทางล่องเรือขายของก็คือตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาจากย่านบางขุนเทียนขึ้นไปถึงท่าล่อพิจิตรนอนประกอบกิจวัตรต่างๆบนเรือทุกวันทุกคืนจนผ่านไปเป็นปีจากปีหนึ่งเป็นหลายปีระหว่างนั้นลูกเต้าก็ค่อยๆทยอยคลานตามมันออกมาถึง6คนแม้ว่าเธอจะอยากดูแลลูกน้อยด้วยตัวเองแต่ภารกิจการหาเลี้ยงชีพที่รัดตัวก็บังคับให้เธอต้องจำใจฝากลูกๆไว้กับพี่สาวแล้วก็ญาติๆที่เขาอยู่บนฝั่งช่วงแรกที่ขายของชำมีรายได้แค่พอกินพอใช้ต่อมาเธอเปลี่ยนมาขายกล้วยไข่กำแพงเพชรปรากฏว่ารายได้ดีมากจนสำรวยเก็บเงินซื้อเรือยนต์ได้ในเวลาต่อมาแม้ความเป็นอยู่จะเริ่มดีขึ้นแต่ชีวิตครอบครัวบนเรือเร่สำหรับสำรวยกลับมีแต่ความคับแค้นใจเพราะว่าสามีมักจะเอาเปรียบเธอในทุกเรื่องนอกเหนือจากหน้าที่หลักคือถือหางเสือแล้วจะไม่ยอมทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากกินเหล้าแล้วก็เล่นหวยหน้าที่ทุกอย่างที่เหลือก็เลยตกเป็นของสำรวยคนเดียวทั้งค้าขายทำกับข้าวซักผ้ามีหนำซ้ำยังต้องทนเป็นกระสอบทรายให้สามีเมื่อเวลาเขาเรียกร้องจะเอาเงินไปเล่นหวยแล้วได้ไม่สมใจบ่อยครั้งที่เธอต้องโดดลงไปงมเก็บเอาหม้อไหถ้วยชามในแม่น้ำยามสามีเกิดอารวาสฟาดงวงฟาดงาคว้างวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านี้ลงไปนั่นคือภาพชีวิตด้านลบตลอดระยะเวลา15ปีที่ป้าสำรวยยังไม่ลืมแต่ถ้ามองในด้านบวกการที่ได้ล่องเรือไปตามสายน้ำก็ทำให้เธอมีโอกาสได้พบเห็นชีวิตและบ้านเรือนสวยงามสองข้างทางมากมายความงามของบ้านเรือนไม้ทรงโบราณทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาประทับตราตรึงอยู่ในความใฝ่ฝันของแม่ค้าเรือเร่ตัวเล็กๆคนนี้ป้ารวยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมันเป็นความชอบนะเราเห็นเรือนไทยสวยๆอยู่สองฟากฝั่งได้เห็นยอดแหลมๆนี่นะชอบมาตั้งแต่นั้นเลยเราก็แบบคิดว่านะถ้าเรามีบ้านนะเราก็อยากจะปลูกแบบนี้บ้างด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ล่องเรือลงมาจากทางเหนือเธอก็จะหาซื้อไม้เก่าๆใส่เรือมาด้วยเอากล้วยไข่กองทับไว้พอลงมาถึงป่าโมกก็จะแบกไม้ขึ้นไปฝากเก็บไว้กับบ้านญาติๆเที่ยวละท่อนสองท่อนด้วยความใฝ่ฝันลึกๆว่าวันหนึ่งเธออาจจะได้นำไม้เหล่านี้มาสร้างบ้านทรงไทยเป็นของตัวเองชีวิตตามสายน้ำมาถึงจุดสิ้นสุดณจุดที่เธอหมดความอดทนในพฤติกรรมของสามีสำรวยก็ตัดสินใจขอแยกทางปรากฏว่า15ปีเต็มๆกับการอุทิศตัวทำงานไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยสามีให้ส่วนแบ่งเธอมา800บาทกับลูกอีก6คนที่กำลังกินกำลังโต

0: ไม้ลูกหกผู้มีเงินติดตัวไม่ถึงพันบาทกัดฟันบอกตัวเองอย่างนั้นกลับมาเริ่มต้นชีวิตบนฝั่งใหม่ที่ป่าโมกสำรวยนำลูกเต้าที่กระจัดกระจายฝากคนนู้นฝากคนนี้มาอยู่รวมกันจัดการซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนไร่เศษๆในราคา 18,000 บาทด้วยการผ่อนชำระระยะยาวรวบรวมเศษไม้เก่าๆที่รอดพ้นสามีมาได้ต่อเป็นเพิงเล็กๆมีหลังคาพอให้เธอและลูกได้ซุกหัวเริ่มหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นแม่ค้าขายทุกอย่างแล้วก็ขายทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเริ่มตั้งแต่ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปตลาดอ่างทองขายผักผลไม้ทั้งมะม่วงสับปะรดรวมถึงพืชผักทุกชนิดโดยรับเหมาซื้อจากเจ้าของสวนแล้วก็วางไว้เป็นกองๆขายปลีกให้กับคนทั่วไปที่มาจ่ายตลาดพอสายๆตลาดใกล้วายก็ปล่อยออกไปในราคาถูกๆช่วงสามโมงเช้ากลับมาหาบขนมขายบางวันก็คั่วข้าวโพดให้ลูกเอาไปขายที่โรงเรียนหรือไม่ก็ไปเหมามะม่วงตามสวนมาขายทำทุกอย่างให้ได้เงินมาเลี้ยงลูก6ชีวิตที่รอเธออยู่โชคดีว่าช่วงนี้ลูกๆเริ่มโตพอที่จะช่วยแม่ได้บ้างแล้วจึงช่วยแบ่งเบาภาระการทำขนมแล้วก็ขายขนมจากแม่ไปได้บ้างเธอบอกว่าแม้จะเหนื่อยหนักหนาสาหัสยังไงก็แล้วแต่รายได้ก็ไม่เลวเงินสดๆ 5-600 บาทที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในแต่ละวันทำให้เธอมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตขึ้นอีกมากแล้วช่วงจังหวะพลิกผันของชีวิตแม่ค้าไม้ก็เกิดขึ้นตรงนี้ระหว่างที่เป็นแม่ค้าอยู่นั่นน่ะคนค้าไม้ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยล่องเรือด้วยกันมาพูดคุยขอให้เธอช่วยเป็นนายหน้าหาคนมาซื้อไม้โดยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายให้เธอแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่ว่าสำรวยผู้ถือคติว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาก็ไม่ขัดข้องการค้าไม้ดังกล่าวก็เป็นไม้ที่ได้มาจากการรื้อบ้านจากทางภาคเหนือล่องเรือลงมาขายเก็บเป็นหลังๆใครที่ต้องการปลูกบ้านเรือนไม้สามารถซื้อไม้เหล่านี้ไปประกอบเป็นหลังได้เลยสำรวยจำได้ว่าเปอร์เซ็นต์จากการเป็นนายหน้าค้าไม้เวลานั้นเขาคิดกันเป็นยกคือไม้หนึ่งยกเมื่อนำมาปูพื้นนี่จะได้ปริมาณพื้นที่กว้าง1วายาว4วาค่าในหน้าก็ยกหนึ่งก็300 500บาทแล้วแต่จะตกลงกันเมื่อมีรายได้จากหลายทางสำรวยก็สามารถแบ่งส่วนหนึ่งเก็บพร้อมรอมริบไว้ได้โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ค่าเล่าเรียนของลูกๆแล้วก็ผ่อนจ่ายค่าที่ที่ซื้อมาแล้วเธอก็นำเงินที่สะสมไว้จำนวนหนึ่งไปซื้อไม้แล้วก็ว่าจ้างนายช่างให้ค่อยๆสร้างบ้านหลังใหม่ของเธอไปพร้อมๆกันเพียง3ปีหลังจากขึ้นฝั่งนี่ไม้ลูก6คนนี้ก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านที่สำรวยใฝ่ฝันอยากจะมีเป็นของตัวเองมานานเป็นบ้านทรงไทย2หลังคู่ติดกันที่เขาเรียกเรือนแฝดเรือนหลังแรกในชีวิตเธอได้ว่าจ้างให้นายช่างหล่อแล้วก็ช่างชะลอนี่ช่วยลงแรงทำให้โดยมีเธอคอยยืนกำกับอยู่ข้างๆตอนนั้นก็มุ่งหวังแต่จะให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่นึกเลยว่าบ้านในฝันหลังนี้จะพลิกชีวิตเธอทั้งชีวิต
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่าอยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเองมองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะครับถ้าเราเป็นคนปกติก็มองคนพิการเราก็สบายใจถ้าเราพิการก็มองค

0: ที่ป่วยติดเตียงแล้วก็สบายใจมีทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเหนือกว่าดีกว่ามากกว่าเยอะกว่ารวยกว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ท่านผู้ฟังพอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีถือว่าเราทํามาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขชีวิตมันสั้นมีความสุขดีกว่าท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้มาฟังเสียงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดนะครับมีความดันสูงมากเกิน200ดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินขวดสีน้ำเงินขวดนี้อยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งครับสวัสดีครับ
3: ผมสวัสดีครับ
2: ซื้ออย่าง
4: น้อซื้อนั่งวิสาขา
2: วิสาขา
4: สีจันค่ะ
2: สีจันอายุจะกี่แล้วคร
4: ับ
2: อ
4: ายุ66ปี
2: ชาวบ้านเขาเอิ้นยัง
4: วิสาขา
2: เขาซื้อเหรียญบ่มีติ
4: บ่เอิ้นแต่วิ
2: เขาเอิ้นวิบ
4: ่จ้าอย่า
2: วิไม่มีอยู่บ้านเลขที่อ่ะ
4: บ้านเลขที่53บ้านซีมานนท์สามัคคีค่ะ
2: สามัคคี
4: ตำบลนนท์บุรีอำเภอสัสขัน
2: ธ์
4: จังหวัดกาฬสินธุ์
2: ครับก็ถามแม่วีเนาะว่าถามตรงๆบอกตรงๆนี่แหละว่าเป็นยังจังมากินน้ำมั้งคุ
4: ณเป็นยังเป็นความดันนี่แหละไปหาหมอไปได้ก็วัดได้200กว่าจนได้นอนจนได้นอนโรงพยาบาลล่ะตาก็เลยว่าเอ้ยกินน้ำมังคุดน้ำข่อยเพิ่นว่า
2: ก็คือความดันวัดได้200กว่านี
4: ่ได้นอน
2: แล้วโรงพยา
4: บาลก็เป็นดุนแล้วเป็นตั้งแต่ปีกาย
2: ปีกว่าแล้วโรงพยาบาลใดที่ไปครับ
4: โรงพยาบาลสหสขันธ์น
2: ี่โรงพยาบาลสหสขันธ์เติมไม่ใหญ่วีเออเนาะเป็นโรงพยาบาล200ความดัน200กว่าอาการยังมึนหัวบ่
4: อาการนี่ปวดเอ็นข้อนี่ปวดขึ้นปวดเอ็นข้อนี่ปวดหลาย
2: ปวดหลายปวดเอ็นข้อ
4: แล้วเลยเป็นนอกเขาก็เลยเอายาความดันละให้กินก็กินแล้วก็ยังบ่ลงเที่ยวไปหั่นละได้เดือนละเทื่อไปหาหมอ
2: ความดันก็ขึ้นลงหรือบ่ค่อยลง
4: ก็ลงอยู่ลง80 180ไป75จังซี่ล่ะ
2: ลงซ้ํานี่
4: จ้าลงซ้ํานี่บ่ลงหลายกว่านี
2: ้โอเค
4: พอมากินน้ําอันนี้แหละน้ํามังคุดนี่ล่ะ
2: ผู้ใดบอกให้กิน
4: ตาตานิพันธ์
2: ตานิพันธ์
4: จ้า
2: แฟนเราเป็นยัง
4: เราเป็นมาก่อนแล้วเรากินแล้วก็เลยว่า
2: แฟนนี่เป็นยังเป็นอัมพฤก
4: ษ์เป็นอัมพฤกษ์เส้นเลือดแตกในสมอง
2: เพิ่นว่าได้ฟังว่าแฟนเป็นยังไงเพิ่นตายไปจักมื้อ
4: ตายไปสิบกว่ามื้อ
2: ตาย10กว่าม
4: ื้อ
2: หมอบ่เอาแล้ว
4: หมอบ่เอา
2: เออ
4: แต่ว่าเพิ่นว่ามากินน้ําข่อยนี่เด้อจังหามันเซาเพิ่นว่า
2: พอนิพันธ์ผู้เป็นแฟนนี่เพิ่นกินแล้วเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นดีขึ้น
4: เพิ่นดีขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นอยู่สบายเดี๋ยวนี้เพิ่นแข็งแรงยางก็ได้บ่ลมบ่เซ่บ่ยังก็เลยว่ากินลองเบิ่งว่าซั่นหามันเซาบัดนี้กินแล้วความดันนี่ลดลง
2: จะกินไปกี่ขวด
4: กินไป3ขวด
2: ไปตรวจ
4: บัดนี้ว่าความดันนี่ลดลง120 120 126จังซี่ล่ะอยู่บางนี
2: ่หลังจากกินไป3ขวดจะไปตรวจเพื่อแต่ก่อนเนี่ยกินยาหมอมากนี่บ่เคยลงซ้ําน
4: ี่บ่ลงจักเทื่อเลย
2: ว่าจะอยู่170 180ขั้นลงแต่ว่าพอกินน้ำมังคุดไปน้ำแต่ยาหมอก็กินน้ำแม่นบ
4: ่ยาหมอก็กิน
2: จ้ะเฮ็ดติหรอกยาหมอเฮาก็กินไปน้ำเฮาก็บ่กินแต่ว่าน้ำมังคุดเฮาก็กินประกอบไปน้ำเหลือมา120 125
4: จ้ะบัดนี้นัดหมอนัดก็คือ2เดือนไปเอายา
2: เพิ่นว่าหมอเพิ่นว่าจังได
4: ๋หมอเพิ่นว่าอาการดี
2: บ่มีปวดข้อบ่มือปวด
4: บ่เป็นหยังข้อก็ว่าเป็นหยังสบายอยู่มีแห้งสบายไปใส่มาใส่ก็ได้ไปตลาดตะลี่เอาของมาขายเอาหยังก็ได้แล้วเดี๋ยวนี
2: ้แต่ตอนไปบอก
4: แต่กี้มันอยากเป็นวินกันขึ้นรถคันขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่เองสิมันอยากเป็นวินยันไปล้มกลางทาง
2: บ่กล้า
4: จ้ะ
2: ยันล้มครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่วินะครับอยู่สหสขันธ์กาฬสินธุ์อายุ66ปีเป็นความดัน200กว่าเป็นมาปีกว่าๆปีกว่าแล้วก็กินยาหมอมากก็ลงมาอยู่175 180แต่ว่าได้กินน้ำมังคุดมา3ขวดน่ะเพิ่นว่าก็กินน้ำกินยาหมอไปน้ำความดันก็เหลือ120 125สบายโตขึ้นนะครับบ่ปวดข้อบ่ปวดหัวนะครับแบบถือว่าสิ่งที่บอกเนี่ยเป็นความจริงนะแม่เน
4: า
2: ะครับผมผู้ใดบ่เสื่อบ่หยังหรือว่าสงสัยจังใดก็แวะมาถามได
4: ้จ้า
2: แวะมาถามที่นี่มาขายน้ํา
4: อยู่บ้านก็ขายน้ํา
2: บ่ได้บ่ได้บอกชาวบ้านแมงยุงซา
4: อยู่อําเภอสหสขันธ์อ
2: ยู่บ้านใด
4: อยู่หมู่ที่4บ้านเลขที่53หมู่4ตําบลนนท์บุรี
2: ใกล้อันใดบอกเขาใจจัง
4: อันใกล้วงกลมบาดาลว่าซั่นวงกลมบาดาลหน้าแก้วบ้านหน้าแก้ว
2: ใกล้กรมประดานบรรทัดแก้ว
4: จ้า
2: ให้แวะมาถามมาคุย
4: จ้าม
2: าถามเมื่อเบิ่งปอนิพัน
4: ธ์เป็น
2: เสื่อมเลือดในสมองแตกกินละฟืนเป็นปกติอายุ81ปีผู้เป็นแฟนเน
4: า
2: ะแล้วก็มาถามพี่วิใดแม่วิใดนะครับมาสื่อใดครับท่านผู้มีเกียรติครับก็ขอขอบคุณพี่วินะครับหรือว่าปวิจัดสิเอิญปีเอิญป่าเป็นแม่นะขอบคุณหลายๆครับผมครับ
1: ครับผมให้สุขกายสบายใจคุณการรักษาเทวดา
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
5: เมื่อบ้านสร้างเสร็จสมบูรณ์ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้เกิดไปสะดุดตาชาวบ้านคนหนึ่งในละแวกนั้นเข้าเมื่อได้รับคำชื่นชมบ่อยครั้งเธอก็สบช่องถามทีเล่นทีจริงว่าอยากจะได้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำให้ปรากฏว่าเขาเกิดสนใจเธอจึงได้ลูกค้ารายแรกอย่างไม่คาดฝันพร้อมวงเงินก่อสร้าง 150,000 บาทเรือนไทยหลังแรกได้รับการก่อสร้างสำเร็จลงด้วยดีและสำรวยก็เก็บเกี่ยวกำไรได้คุ้มค่าแต่ว่าน่าเสียดายช่วงนั้นเธอยังไม่คิดที่จะรับสร้างบ้านให้ใครเป็นจริงเป็นจังเพราะว่ากิจการรับซื้อไม้เก่ายังไปได้ดีไม้เก่าเป็นที่ต้องการสูงจนถึงขนาดเธอต้องเป็นฝ่ายรุกออกหาซื้อเรือนเก่าๆแล้วก็รื้อเรือนมาขายต่อเสียเองตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดไม่มีเหลือป้ารวยเป็นคนพูดตรงเวลาเขาถามว่าซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เธอก็จะบอกว่าซื้อ 4,000 ขาย 6,000 เพราะว่าต้องเสียค่าเรือค่ารื้อค่าแรงก็จะเหลือแค่นี้แค่นี้บอกเขาไปหมดคนซื้อเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็จะสงสารแล้วก็ตกลงซื้อก็จะเป็นแบบนี้ระหว่างที่ค้าขายเรือนไม้เก่าอยู่นี้เธอก็ยังไม่ยอมทิ้งอาชีพแม่ค้าตลาดสดค้าขายตัวเป็นเกลียวมาจนกระทั่งถึงช่วงปี2525เธอก็สามารถขยับขยายซื้อที่เพิ่มเติมจาก1ไร่เศษเป็น7ไร่ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นเป็นลำดับได้ส่งเสียให้ลูกๆมีการศึกษาสูงๆกันเกือบทุกคนความคิดเรื่องรับปลูกบ้านเรือนไทยอย่างจริงจังจึงได้เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเหตุที่สำรวยหันกลับมาเกิดความคิดรับสร้างเรือนไทยอีกครั้งก็เนื่องจากปัญหาในธุรกิจค้าเรือนเก่านั่นเองด้วยความที่ช่างปลูกสร้างเรือนไทยฝีมือดีเนี่ยมีอยู่ไม่มากนักลูกค้าที่มาซื้อไม้ก็มักจะหานายช่างมาประกอบให้ไม่ค่อยได้เธอก็เลยต้องจัดหาช่างไปทำงานให้ลูกค้าด้วยต่อมาเธอก็เลยจัดให้มีการฝึกหัดช่างปลูกสร้างเรือนไทยในที่ดินของเธอซะเลยเมื่อมีช่างฝีมือเพิ่มขึ้นเธอก็เกิดความคิดจะขยายธุรกิจรับจ้างปลูกเรือนใหม่ด้วยกิจการปลูกสร้างเรือนไทยสอรวยเจริญจึงกำเนิดขึ้นช่วงแรกที่รับปลูกเรือนไทยเธอประสบปัญหาใหม่ๆเหมือนกัน บางขั้นตอนที่ต้องเขียนแบบแล้วไปจ้างพวกโรงงานทำวงกบประตูหน้าต่างทำให้ก็โดนขโมยวิชาเอาไปทำขายเสียเองเธอก็ตัดสินใจควักทุน 100,000 บาทซื้อเครื่องมือทั้งเครื่องใสไม้เครื่องตีร่องเอามาทำเองทุกขั้นตอนนับแต่นั้นเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆมีลูกค้าแนะนำบอกกันปากต่อปากพูดกันต่อๆไปจนเกิดเป็นคำขวัญโฆษณากิจการว่าบ้านไทยสวยต้องสอรวยเจริญซึ่งกลายมาเป็นคำขวัญพิมพ์บนเสื้อของช่างปลูกบ้านสอรวยเจริญทุกคนจนทุกวันนี้ด้วยความที่ป้ารวยของใครต่อใครทั้งรักทั้งชื่นชอบในบ้านทรงไทยมานานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้ารวยก็สั่งสมภูมิความรู้เกี่ยวกับเรือนไทยไว้เป็นจำนวนมากเป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้นเริ่มจากความสนใจใคร่รู้ไปสู่การสังเกตจดจำใส่ใจในองค์ประกอบปลีกย่อยจนเกิดความเข้าใจในความหมายตลอดจนความจำเป็นของส่วนประกอบต่างๆอย่างแตกฉานนอกจากจะรู้จริงแล้วป้ารวยยังมีพรสวรรค์ในด้านการคิดค้นประยุกต์จนทำให้เกิดเรือนทรงไทยในรูปลักษณ์ของตัวเองมีความโดดเด่นสวยงามในแบบเฉพาะตัวถึงขนาดถวัลย์ดัชนีจิตรกรใหญ่คนหนึ่งของเมืองไทยเคยเห็นบ้านที่เธอสร้างไว้หลังหนึ่งแค่เห็นหลังคาเท่านั้นเขาก็หัวเราะชอบใจก็บอกว่าอันเนี้ยฝีมือป้าสำรวยแน่ๆนอกจากเรือนไทยเป็นที่พักอาศัยแล้วสอรวยเจริญยังมีผลงานระดับประเทศปรากฏให้เห็นฝีมืออีกหลายแห่งเช่นเรือนไทยแสดงหัวโขนวังสวนประกาศศาลาทิพริมน้ำโรงแรมแชงกรีล่าแล้วก็ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นต้นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมาขอความรู้จากป้ารวยอยู่สม่ำเสมอซึ่งเธอก็ยินดีถ่ายทอดความรู้เป็นวิทยาการหลังจากที่สั่งสมชื่อเสียงจนเป็นที่กล่าวขานในวงการบ้านทรงไทยได้สำเร็จผลงานน้องสอรวยเจริญก็มีโอกาสไปเผยแพร่ในเวทีนานาชาติภาครัฐติดต่อให้ป้ารวยไปสร้างบ้านทรงไทยให้3หลังในนามของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงในงานเอ็กซ์โปณประเทศเยอรมนีอันเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกปรากฏว่าความวิจิตรงดงามของเรือนไม้ทรงไทย3หลังเข้าตากรรมการคว้ารางวัลที่3จากทั้งหมด157ประเทศถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของป้าสำรวยเธอบอกว่าตอนนั้นนะเขามาติดต่อให้ป้าเอาเรือนไทย3หลังไปสร้างที่นั่นเราก็ไม่มีความรู้อะไรป้ารวยก็พูดไปแบบคนไม่มีความรู้ให้เขาจัดการหาที่กินที่นอนเรื่องอยู่เรื่องยาอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็จัดการให้หมดปรากฏว่าทำไปทำมาเราได้รางวัลป้าก็ดีใจมากนะที่ได้ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยแหละนั่นเป็นเวลากว่า20ปีนะตั้งแต่ป้ารวยเริ่มเป็นนายหน้าค้าไม้เก่าซื้อขายเรือนเก่ามาจนถึงรับปลูกเรือนไทยเป็นเวลา20ปีที่เต็มไปด้วยขวากหนามกว่าจะกว่าวันมาได้ก็แทบเลือดตากระเด็นกว่าจะถึงวันนี้ป้ารวยบอกว่าต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความมานะอดทนความซื่อสัตย์สุจริตการประหยัดอดออมไปจนกระทั่งถึงการรักษาสัจจะการรักษาสัจจะนี่สำคัญที่สุดทำให้เกิดความเชื่อถือนำไปสู่ความเชื่อมั่นในที่สุดเคล็ดลับความรวยในวันนี้ของป้ารวยจึงอยู่ที่การไม่รีบร้อนรวยรับงานตามกำลังที่รับไหวภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สุดวันนี้เธอมีโอกาสทำเงินมากมายถ้าเพียงแต่จะเน้นรับงานที่ปริมาณแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ทำขณะที่มีชาวต่างชาติมาเสนอว่าจะลงทุนให้เธอเปิดตลาดต่างประเทศเธอก็ไม่เอาป้ารวยจะทำอะไรแบบสบายสบายใจดีกว่าไม่สบายใจไม่ทำอ่ะปัจจุบันอาณาจักรของสอรวยเจริญแบ่งเป็น2แห่งที่ดินเดิม7ไร่ในอำเภอป่าโมกนอกจากเป็นที่ตั้งของโรงงานเพื่อใช้ในการผลิตแล้วยังประกอบด้วยเรือนไทยส่วนตัวของป้ารวยจำนวน9หลังส่วนอีกแปลงหนึ่งริมถนนสายเอเชียจังหวัดอยุธยาที่เปรียบเสมือนโชว์รูมของเธอในปัจจุบันมีเรือนไทยสวยงามหลายแบบตั้งเรียงรายคล้ายเป็นตัวอย่างสินค้าอวดสายตาผู้คนทุกหลังสร้างจากไม้สักแท้ไม่นับรวมถึงตู้โต๊ะเครื่องแป้งตั่งที่ใช้ตกแต่งเรือนซึ่งเป็นของโบราณล้ำค่าทั้งสิ้นเครื่องเรือนเหล่านี้เธอบอกว่ามักจะมีคนนำมาเสนอขายบ่อยครั้งเธอก็ช่วยซื้อเก็บไว้ก็เพราะความสงสารซื้อบ่อยๆเข้าตอนนี้บ้านเธอคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์เข้าไปทุกทีแล้ว ป้ารวยหรือว่าสำรวยสุขรวยเจริญวันนี้มีบั้นปลายชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขเคียงข้างลูกหลานที่ล้วนเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญและนี่เองผลพวงแห่งความเหนื่อยยากมาค้อนชีวิตของป้ารวยป้ารวยบอกว่าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เคยอุดหนุนเรือนไทยของสำรวยคนนี้และทำให้สำรวยสามารถมีวันนี้ได้ขอขอบพระคุณอีกครั้งด้วยความรำลึกถึงอย่างไม่มีวันลืมเลยค่ะถือว่าอย่างนั้นครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับขึ้นชื่อว่าทองคำเนี่ยยังเป็นวัตถุที่มีค่ายังเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบโบราณเขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งจนเรือนไหวเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครมีเงินมีทองนะครับมีเงินเยอะก็มักจะซื้อทองเก็บไว้ถูกหวยมาซื้อทองโชว์นะอยู่ๆไม่เคยใส่ทองนะครับอยู่ๆเอาทองมาใส่เพื่อนก็ถามว่าเอ้ยถูกหวยมาหรือไงนะมีทองเส้นเบลเริ่มมีทองเส้นใหญ่ใส่ไว้ใต้เสื้อบางคนก็กลัวคนอื่นไม่รู้ว่าเรามีทองอยากโชว์เอามาไว้ข้างนอกดูแล้วมันโก้เท่นะเทไปเท่มาพวกโชว์ทองนี่อันตรายนะฉกชิงวิ่งราวบางทีเขาก็แอบดูพฤติกรรมบ้านมันอยู่ไหนมันอยู่ยังไงทองก็หายย้ายไปเรื่อยๆฉะนั้นทองเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ใครเขาก็อยากได้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเล่นแร่แปรธาตุทำทองกันเขาก็จะมีคำพูดว่าเล่นแร่แปรธาตุผ้าขาดไม่รู้ตัวมีพระองค์หนึ่งพระหนุ่มนะครับแกเป็นพระที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุสมัยก่อนนะครับชอบโอ้ไม่ได้สนใจอะไรเลยทำอย่างนั้นเนี่ยทั้งปีทายกแกก็ไปเห็นว่าพระองค์นี้ขยันจังนะครับขยันก็คือเล่นแร่แปรธาตุเป็นเรื่องปกติเอาตะกั่วมาใส่ตรงนู้นทำผสมนู่นผสมนี่นั่งอยู่หน้าเตาสูบชักคันชักสูบเตาสุมไฟเคี่ยวตะกั่วอยู่ทุกวันนะครับก็อยากจะได้ทองคำถ้าแปรขึ้นมาทำเป็นแล้วก็สำเร็จแล้วนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับทายกเขาก็เห็นพระหนุ่มรูปนี้มุ่งมั่นทำงานก็นึกว่าพระองค์นี้ขยันดีแต่ก็ยังเป็นแบบขยันแบบไม่ฉลาดนะขยันแบบโง่ๆผลที่โผล่ก็ไม่ต่างอะไรกับตักน้ำใส่ตุ่มกับขยันแบบโง่ๆผลที่โผล่ก็ไม่ต่างอะไรกับตักน้ำใส่ตุ่มก้นทะลุอันนี้โบราณเขาว่าไว้นะครับเหนื่อยเปล่าต่อมาก็ปรากฏว่าพระหนุ่มรูปนี้ก็สึกขาลาเพศไปทีนี้ทายกเนี่ยแกชอบคนขยันแกก็ชักนำทิศศึกใหม่เนี่ยให้รู้จักกับลูกสาวแกลูกสาวแกสวยนะทายกก็เป็นคนมีฐานะทิศเขาก็ชอบทิศเขาก็ชอบแกก็มีวิธีล่อหลอกให้ทิศคนที่มาชอบเนี่ยทิศจะยังชอบเล่นแร่แปรธาตุอยู่เปล่าเนี่ยสมัยเป็นพระเนี่ยเห็นเล่นจังเลยโอ้ชอบมากพ่อชอบมากเลยนะพ่อมีสูตรนะครับพ่อมีสูตรแต่ต้องเป็นคนทำจริงนะจึงจะได้แต่มันต้องมีส่วนผสมนะถ้าได้ส่วนผสมมาพอเพียงแล้วก็ทำได้แน่นอนนะไอ้เจ้าทิศศึกใหม่ได้อยากเป็นลูกเขยนะนี่ถ้าเอาสูตรหาสูตรมาได้เนี่ยนะครับพ่อจะยกสูตรให้เลยยกลูกสาวให้ด้วยจริงหรือพ่อโอ้โหได้ทั้งทองได้ทั้งลูกสาวนี่คุ้มนะครับจริงส่วนผสมมันมีอะไรมั่งโอ้มีเยอะพ่อมีครบแล้วขาดอยู่2 อย่างอะไรบ้างพ่อนะมันต้องมีองค์ประกอบเพิ่มอีก2 อย่างก็คืออย่างที่1ลูกเห็นใบตองไหมใบตองกล้วยใบตองกล้วยเนี่ยมันจะมีนวลตองขาวๆนะท่านผู้ฟังเคยเห็นเนาะบ้านเราในห่อขนมออกมาเนี่ยมันต้องเช็ดเอานวลออกก่อนนะถ้ามันมีมากไปมันก็ไม่ดีฝุ่นมันเกาะฝั่งหนึ่งมันจะลื่นฝั่งหนึ่งมันจะมีนวลตองต้องใช้นวลตองนี่1 กระบุงเต็มๆ อันที่2มันต้องใช้ถ่านที่เป็นต้นพริกแห้ง สองเกวียนใหญ่ถ้าได้สองอย่างนี่ครบนี่ได้ทองละทำทองได้จริงหรือพ่อจริงเนี่ยที่ดินหลังบ้านพ่อเนี่ยมีหลายไร่ทิ้งไว้เปล่าๆเยอะเลยเป็นร้อยไร่นะเจ้าปลูกก็เลยนะครับปลูกกล้วยขูดเอานวลจากใบตองแล้วก็ปลูกพริกเอาต้นมันมาให้พ่อพ่อจะได้มาทำเป็นฐานพ่อยกให้เลยลูกทำไปเลยไอ้เจ้าทิศหนุ่มฟังแล้วมันก็ดีใจไม่เสียเวลาลงมือปรับปรุงพื้นที่ทำเป็นร่องเป็นคูขุดดินปลูกกล้วยปลูกพริกขยันขันแข็งนะทำนะเป็นคนขยันด้วยเป็นคนขยันอยู่แต่เก่าไม่ช้าไม่นานไอ้ที่ดินว่างเปล่านั้นก็กลับมากลายเป็นสวนพริกสี่ซ่า50ไร่เป็นสวนกล้วยเป็นร้อยไร่ทีนี้ไอ้กล้วยนี่กว่ามันจะได้นะท่านผู้ฟังนวลตองมันเล็กๆๆๆขูดนี่ก็ต้องระวังลมมันก็พัดปลิวหายก็ต้องค่อยๆทำนะไอ้เจ้าลูกนี่ก็เก็บปลูกกล้วยเก็บนวลตองเอานวลตองปลูกพริกรอให้มันแก่เพื่อที่จะเอาต้นพริกมาทำฐานนะครับทีนี้ว่าที่พ่อตานี่ก็มีหน้าที่เก็บกล้วยไปขายนะกว่าจะได้นวลตองนึกกล้วยก็เป็นร้อยไร่พริกก็เป็นสี่ซ่า50ไร่กว่าจะได้ต้นมันนี่นะครับ2เกวียนเนี่ยก็เอาพริกไปขายเอากล้วยไปขายปีผ่านไป1ปี2ปีปีที่3ได้ครบโอ้โหเจ้าทิศนี่ดีใจฉันได้ละต่อไปฉันจะได้เล่นแร่แปรธาตุอย่างถูกต้องก็เอานวลตองนะครับเต็มกระบุงมัดปากอย่างดีเอามาหาว่าที่พ่อตาพ่อผมได้แล้วนี่ฐานพริกผมก็ได้แล้วพ่อก็โอ้มานี่มานี่มานี่เรื่องเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยนะแค่เจ้าได้มาสองอย่างเนี่ยเจ้าสำเร็จแล้วได้ทองแล้วเป็นยังไงหรือพ่อมานี่จะพาไปดูก็จูงมือเข้าไปขึ้นไปบนบ้านมาเปิดหีบให้ดูเนี่ยดูเนี่ยเห็นทองคำไหมเอ้าแล้วมันมาได้ยังไงพ่อผมยังไม่ได้ทำไม่ได้ชักไม่ได้สูบไม่ได้ทำอะไรมันเลย
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: งานหนักพักผ่อนน้อย
11: หวยกินแฟนทิ้ง
10: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
12: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
13: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
15: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินทร์โดยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังที่รักในช่วงชั่วโมงนี้แล้วก็หลายๆชั่วโมงทุกๆวันนะครับเรามาเจอกันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้มาฟังรายการดีๆกันนะครับทั้งอาหารใจแล้วก็อาหารกายอาหารใจเราได้หลักธรรมได้ข้อคิดจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชซึ่งได้นำนิทานนำความรู้สนุกสนานคือเล่าแล้วมันเพลินท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ติดนะเล่าไม่จบนี่ก็อยากจะนอนรอฟังต่อวันพรุ่งนี้คือขาดไม่ได้นี่ก็คือเป็นชั้นเซียนชั้นครูบาอาจารย์ในการเล่านิทานนะครับเราก็ได้อาหารใจโดยเฉพาะลูกหลานของเราได้มาฟังนี้พฤติกรรมหรือว่าความคิดความอ่านก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปส่วนอาหารกายก็คือฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลนะครับตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน

0: สังเกตง่ายๆนะครับต้องสีน้ำเงินเท่านั้นฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปดื่มไปทานอย่างอื่นเจอปัญหาอย่างอื่นแล้วมันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมอยากให้ลองดูนะครับลองดูผลิตภัณฑ์ของเราดูที่จริงแล้วไม่ต้องรอให้ป่วยท่านผู้ฟังครับนะไม่ต้องรอให้ป่วยคือบางทีถ้ามันป่วยแล้วเนี่ยมันรักษายากคนแข็งแรงนี่ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของตัวเองใช้งานมันมาเยอะ30ปี40ปี50ปีใช้ทำทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินนะทำงานใช้สังขารมาเยอะมันเสื่อมบางทีเราไม่รู้ตัวเสื่อมทุกคนท่านผู้ฟังไม่มีใครไม่เสื่อมเสื่อมมากเสื่อมน้อยสารที่มีประโยชน์ในมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เรากินเข้าไปนี่มันจะช่วยฟื้นฟูร่างกายช่วยให้ร่างกายของเรานะได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมตัวเองได้มากขึ้นนะครับคือมีคนเขาโทรมาถามชอบโทรมาถามผมว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างผมเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้รักษาโรคอะไรก็ตอบตรงๆอย่างนั้นนะครับเราจะไปบอกว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้ไปมันเป็นการโม้โอ้อวดเกินจริงแต่ผมเรียนว่ามีคนที่เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเขากินแล้วดีขึ้นเยอะมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่จริงแล้วเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราน่ะฟื้นฟูดูแลตัวเองได้ไวได้ง่ายในทุกๆส่วนนะครับใครที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานมือชาเท้าชาเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั่นคือร่างกายของเราเสื่อมนะครับร่างกายของเราเสื่อมแล้วควรให้รางวัลลองดูนะครับผมเรียนว่าลองดูพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการทดลองนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ที่สุดนะครับถ้าลองดูแล้วมันไม่ดีขึ้นหยุดกินนะครับหยุดกินถ้าดีก็แนะนำให้กินต่อทานต่อถือว่าเราได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาที่ร้านค้านะครับฝากเอาไว้ถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนยังไงก็โทรมาถามนะครับ0921045555โทรมาถามนะครับเราก็จะบอกว่าแต่ละจังหวัดนั้นซื้อที่ไหนยังไงขอบคุณมากครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมหรือว่าพระเทพสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้เล่าไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาจากกฎแห่งกรรมเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้เตือนสติตนเองให้ตระหนักถึงผลจากการกระทำพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของผู้ที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมหรือว่าผลแห่งกรรมหรือว่ายังลังเลสงสัยในความเชื่อของตนอยู่ท่านก็จึงพยายามจะเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาแสดงให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เอาไปพิจารณาหลวงพ่อจรัญเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนทั่วทั้งประเทศเป็นเสาหลักอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันอีกเสาหนึ่งมีบารมีธรรมเป็นที่พึ่งได้ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านเล่าว่าเมื่อปี2504นายชลอซึ่งเคยเป็นทหารเสนารักษ์หรือว่าทหารหมอเนี่ยได้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มาช่วยหลวงพ่อจรัญในกิจการงานของวัดแล้วก็สมาทานศีลกรรมฐานฝึกสมาธิวิปัสสนานายชลอนี่มีจิตใจดีมากโอบอ้อมอารีมีเมตตาชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือชาวบ้านไม่เลือกที่รักมักที่ชังชาวบ้านคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยนายชะลอก็จะไปทำการรักษาให้โดยไม่ได้รังเกียจก็เป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านทั่วไปจนใครๆก็เรียกกันติดปากว่าหมอชะลอหมอชะลอมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดอัมพวันภรรยาชื่อน้องนางทองใบเดิมทีเดียวหมอชะลอนี่เป็นชาวบ้านสาราลอยจังหวัดอยุธยาแต่มาแต่งงานกับนางทองใบชาวบ้านข้างวัดอัมพวันเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่วัดหมอชะลอก็มีความเพียรเอาจริงเอาจังจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิก็ทำให้เพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนายิ่งขึ้นก็ขยันหมั่นเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างไม่ท้อถอยอยู่มาวันหนึ่งหมอชะลอก็เข้ามากราบหลวงพ่อจรัญเสร็จแล้วก็เล่าบอกว่าจากการเจริญภาวนาจนกระทั่งจิตสงบจิตนิ่งก็ได้เกิดโอภาสแสงสว่างมากมายแล้วก็นิมิตภาพปรากฏเป็นภาพของตัวแกเองในอดีตชาติบางก่อนเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยเห็นตัวเองอยู่ในวัยรุ่นอายุประมาณ17ปีในชาติบางก่อนนี้พ่อแม่เป็นชาวมอญอยู่ราชบุรีมีอาชีพนำโอ่งลงบรรทุกในเรือแล้วล่องขายไปตามน้ำในชาตินั้นหมอชะลอมีพี่ชายคนเดียวพี่ชายคนนี้ชอบคบพวกนักเลงหัวไม้วันหนึ่งเพื่อนของพี่ชายก็มาชักชวนทั้งพี่ชายทั้งหมอชะลอด้วยให้เข้าเป็นพวกปล้นด้วยกันจะไปปล้นเอาเงินเอาทองชาวบ้านเวลานั้นหมอชะลอกำลังอยู่ในเกณฑ์วัยรุ่นเลือดขนองร้อนแรงรักสนุกชอบการผจญภัยพอถูกพวกนักเลงหัวไม้ชวนไปเป็นโจรปล้นก็เกิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวอกุศลกรรมเข้าสิงใจทำให้ขาดสติระลึกรู้ถึงความผิดชอบเห็นความชั่วเป็นความดีหมอชะลอก็แสดงความยินดีตกปากรับคำที่จะไปปล้นด้วยเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายตามฤกษ์โจรหมอชะลอกับพี่ชายก็เอาปืนเอาอาวุธไปสมทบกับพวกปล้นตามแผนปล้นนั้นจะปล้นที่หมู่บ้านม่องไล่บ้านม่องไล่นี่อยู่ใกล้น้ำตกเอราวัณในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่ามีบ้านคนมีฐานะมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งเหมาะที่จะปล้นพอรวมกำลังคนได้พร้อมก็ยกกำลังกันไปที่หมู่บ้านที่ว่าบ้านที่จะปล้นเนี่ยตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากหมู่บ้านคนอื่นเขาประมาณสัก10เส้นพอคณะโจรไปถึงก็พากันบุกเข้าไปในบ้านแบบสายฟ้าแลบไม่ยอมให้เจ้าของบ้านตั้งตัวติดชายเจ้าของบ้านเห็นพวกโจรบุกรุกเข้ามาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพี่ชายหมอชะลอเอาปืนยิงอย่างเผาขนเจ้าของบ้านนี่ล้มลงดิ้นพลาดแล้วก็ตายฝ่ายข้างเมียของเจ้าของบ้านนี่ กำลังนอนอยู่บนกระดานข้างเตาไฟเพราะว่าเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆต้องนอนอยู่ไฟตามธรรมเนียมเมื่อเห็นพวกโจรปล้นบุกเข้ามายิงผัวตายก็ตื่นตระหนกส่งเสียงร้องตะโกนให้คนช่วยฝ่ายหัวหน้าโจรซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ชายหมอชะลอก็ตะโกนร้องสั่งหมอชะลอบอกว่าเอ้ยฆ่าไอ้นางผู้หญิงนั่นแล้วเข้ามันแหกปากลั่นไปหมดเดี๋ยวเสียงก็ได้ยินไปถึงชาวบ้านเมื่อหัวหน้าโจรสั่งอย่างนั้นหมอชะลอก็กรากเข้าไปฆ่าหญิงแม่ลูกอ่อนอย่างโหดร้ายทารุณตายคาที่แล้วหมอชะลอยังได้แสดงความเหี้ยมหาญอมหิตให้หัวหน้าโจรได้เห็นอีกนั่นคือหมอชะลอได้กรากเข้าไปจับเด็กทารกแดงๆซึ่งคลอดออกมาใหม่ๆจนเด็กตกใจร้องจ้าแล้วหมอชะลอก็โยนร่างทารกนั้นลงไปในกองไฟทั้งเบาะเลยเผาทั้งเป็นทารกน้อยอย่างเหี้ยมเกรียมโหดร้ายน่าสยดสยองเป็นที่สุดการกระทำอย่างเหี้ยมโหดอมหิตของหมอชะลอก็ทำให้หัวหน้าโจรมันพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต่อไปหมอชะลอจะได้กลายเป็นลูกน้องที่มันจะใช้ทำการเด็ดขาดได้ตามคำสั่งความเหี้ยมเกรียมโหดร้ายของหมอชะลอนี้ถือเป็นการกระทำของความคนองไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษฆ่าแม้กระทั่งผู้หญิงและทารกแดงๆในเบาะเนี่ยจัดเป็นคนมีใจวิปริตอยากจะอวดวิเศษให้หมู่โจรด้วยการเห็นว่าตนเก่งกาจใจเหี้ยมหาญเหนือกว่าใครพอที่จะก้าวหน้าไปเป็นโจรระดับสูงๆได้นี่คือความรู้สึกตื้นๆแคบๆของคนที่อยู่ในวัยรุ่นอย่างหมอชะลอหลังจากฆ่าเจ้าสับผัวเมียและลูกแดงๆตายหมดแล้วพวกปล้นก็รีบเก็บกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองภายในบ้านไปหมดเสร็จแล้วก็เอาไฟเผาบ้านขึ้นทุกจุดเพื่อเผาศพเจ้าของบ้านทำลายหลักฐานจากนั้นพวกโจรก็พากันล่าถอยหนีไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเสียงยิงปืนแล้วก็แสงไฟที่ไหม้บ้านเนี่ยอาจจะทำให้หมู่ชาวบ้านมองไล่ยกช่วยเจ้าทรัพย์ก็ได้หลังจากแบ่งทรัพย์ที่ปล้นได้กันแล้วพวกโจรปล้นก็แยกย้ายกันไปต่างก็กำชับกันให้รักษาเรื่องปล้นไว้เป็นความลับข้างฝ่ายหมอชะลอกับพี่ชายพอกลับถึงบ้านแล้วก็ทำตัวเรียบร้อยปิดบังความผิดของตัวเองไว้ไม่ให้พ่อแม่รู้วันเวลาผ่านมาตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งเวรกรรมก็ตามมาถึงเหมือนกับหมาไล่เนื้อไล่ตามเหยื่อไม่หยุดพ่อกับแม่หมอชะลอพากันล่องเรือนำโอ่งไปขายตามกิจวัตรในขณะที่หมอชะลอกำลังทอเรือขายโอ่งไปตามลำน้ำนั้นก็เกิดเป็นลมหน้ามืดลนตูมลงไปในน้ำลึกอันไหลแรงก็ถึงแก่ความตายในชาตินั้นเมื่อหมอชะลอเล่าเรื่องระลึกชาติได้ในสมาธิให้ฟังจบลงหลวงพ่อจรัญท่านก็ทำจิตสงบเป็นสมาธิพินิจพิจารณาใคร่ครวญด้วยกระแสญาณก็ได้รู้ว่านิมิตที่หมอชะลอเห็นน่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวของการระลึกชาติของตัวได้นะเป็นบาปกรรมเก่าที่หมอชะลอเคยกระทำไว้อย่างหนักหน่วงใหญ่หลวงบาปกรรมอันร้ายกาจรุนแรงที่ทำลงไปครบองค์สามคือการกระทำทางกายด้วยการฆ่าแม่ลูกอ่อนการกระทำทางวาจาด้วยการเปล่งวาจาพูดกันสั่งกันในระหว่างพวกโจรในขณะเข้าปล้นฆ่าแล้วก็การกระทำทางใจคือวางแผนปล้นกันไว้ก่อนการกระทำครบองค์สามเนี่ยถือว่าเป็นบาปกรรมสมบูรณ์เต็มอัตราศึก
0: ยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับบางคนที่อยู่มาตอนนี้ก็จะมีครูครองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับครูครองที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงรู้หลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาเป็นอย่างเราไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เขามาเติมเต็มกิเลสของเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคออย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นแต่เรารับได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากมีเรื่องหนึ่งนะครับ จะเล่าให้ฟังมีสามีกลับถึงบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งนะครับภรรยากลับมาถึงบ้านไปข้างนอกมาไปอบรมไปสัมมนามานะครับก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะสามีบอกเอามาทำไมกระดาษเปล่าเมียบอกว่าฉันไปอบรมสัมมนามาเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยควรหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหารือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีไอ้เจ้าผู้สามีก็บอกฉันก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะการแต่งงานของเราภรรยาก็ทู่ซีเนี่ยผู้หญิงนะก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาแต่หาข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นคุณก็เขียนมาว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วฉันจะได้ปรับปรุงตัวถูกเอ้าสามีก็ตามใจงั้นก็ลองดูจนวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งทั้งสองก็นำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาก็เอาเลยทันทีฉันเริ่มก่อนแล้วนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้ง10กว่าข้อไหนก็ว่าไปเรื่อยนะคุณเรอไม่เกรงใจใครคุณเคี้ยวข้าวเสียงดังคุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้หน้าห้องน้ำคุณกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางวันคุณก็ดื่มจนเมาหัวลาน้ำคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ก็ว่าไป10กว่าข้อนะครับสามีก็นั่งไอ้ทุกเจ้าสามีก็นั่งฟังเฉยนะแล้วตาคุณบ้างล่ะบอกที่ว่าฉันมีข้อเสียอะไรสามีก็ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรภรรยาจึงเอากระดาษในมือมาดูโวยวายอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณเนี่ยไม่เคยใส่ใจอะไรเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีก็เงยหน้าขึ้นมองภรรยาว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณคุณพูดมากนั่นก็คือตัวคุณคุณจะโมโหบ้างนั่นก็คือตัวคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือตัวคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามเป็นเอกลักษณ์ของคุณผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณผมสำหรับผมเนี่ยคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณคือคุณคุณคือคนที่ผมรักนะครับภรรยาก็อึ้งพูดไม่ออกก็กอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณนะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐินะครับความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับและเข้าใจกันและกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังจากน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ360 บาทครับบางครั้งอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้เราจนนะครับแต่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีได้ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: อ ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

ถึงแม้ว่าในชาติปัจจุบันหมอชลอจะฝักฝ่ายศีลธรรมทำความดีทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็เห็นจะหนีบาปกรรมหนักอันนี้ไม่พ้นดูตัวอย่างในพระไตรปิฎกในมหาโมคคัลลาอรหันต์เจ้าผู้ทรงฤทธิ์แท้ๆยังถูกกรรมเก่าตามสนองถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวนั่นหมอชลอแกก็มีความกลัดกลุ้มทุกข์ใจมากเกี่ยวกับนิมิตในสมาธิที่ตัวระลึกชาติได้นี่กลัวบาปกรรมที่ตัวทำไว้จะติดตามมาสนองในชาตินี้ก็ขอร้องให้หลวงพ่อจังที่จะแก้ไขวิบากผลกรรมอันร้ายแรงนี้หลวงพ่อจรัญท่านก็ได้ให้อุบายวิธีว่านิมิตที่เห็นในสมาธิเนี่ยจะถือเป็นจริงเป็นจังไม่ได้มันเกิดอำนาจปรุงแต่งของจิตที่มีความสงบในระดับฌานโลกีเท่านั้นยังไม่ใช่โลกุตระฌานเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจนิมิตทำปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญสมาธิพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากๆเมื่อจิตรู้ทุกอย่างแล้วก็จะปล่อยวางทุกอย่างโดยไม่กลัวอะไรอีกต่อไปท่านก็พูดเพื่อที่จะให้หมอชลอเนี่ยไม่สบายใจได้คลายจากความไม่สบายใจนี่หมอชลอก็ปฏิบัติตามแต่แปลกพอจิตสงบเป็นสมาธิที่ไรภาพที่ระลึกชาติได้ก็กลับมาปรากฏได้เห็นชัดเจนเป็นภาพซ้ำๆซากๆตอนเข้าปล้นฆ่าแม่ลูกอ่อน

ทำให้หมอชลอนี่หวาดกลัวอดีตกรรมมากเหลือเกินนั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้งก็เห็นแต่นิมิตบาปนี้ติดตาตรึงใจไม่หายหลวงพ่อจรัญก็ปลอบใจให้พยายามเจริญภาวนาต่อไปอย่าได้ท้อถอยให้ถือแต่ว่าเป็นเพียงรูปเงาไร้สาระที่จิตเจ้าเล่ห์มันวาดภาพปรุงแต่งหลอกเล่นสนุกไปอย่างนั้นเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพยายามแผ่เมตตากรวดน้ำอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรเสมอวันเวลาผ่านไปก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับหมอชะลอจนกระทั่งวันหนึ่งนายเจริญซึ่งเป็นพี่ชายหมอชะลอนี่เดินทางมาจากบ้านที่อยุธยามาเยี่ยมหมอชะลอนายเจริญก็เล่าให้หมอชะลอฟังว่าพวกค้าไม้ไผ่ที่กาญจนบุรีนี่เขารวยกันมากเพราะว่าตอนนั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศที่ขึ้นหน้าขึ้นตาต่างประเทศต้องการมากการค้าไม้ไผ่ได้กำไรงามลงทุนน้อยควรที่เราพี่น้องจะได้ร่วมทุนกันค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญได้เห็นจะร่ำรวยกันใหญ่แน่หมอชะลอเกิดความกระตือรือร้นทันทีเพราะว่ามองเห็นทางที่จะร่ำรวยอย่างคนอื่นบ้างไอ้เรื่องความอยากมั่งมีเป็นเศรษฐีเนี่ยถือเป็นธรรมดาสำหรับมนุษย์ทั่วไปที่ยังทำมาหากินยึดถือโลกธรรม8อยู่จะไปถือว่าเป็นเรื่องโลภก็ไม่ถูกเพราะว่าเป็นเรื่องการทำมาหากินสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นไอ้ความโลภที่ถูกต้องก็คือเห็นแก่คนอื่นเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีเราไปปล้นไปโจรกรรมเอาของเข้ามาอย่างเนี้ยไปโกงเข้ามาอันนี้ถือว่าโลภแน่หมอชะลอก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาหลวงพ่อจรัญว่าเขาสมควรจะไปค้าไม้ไผ่กับพี่ชายที่เมืองกาญจนบุรีดีไหมเพราะว่าการค้าไม้ไผ่เนี่ยต้องอพยพครอบครัวไปอยู่ที่เมืองกาญด้วยเพื่อเป็นความสะดวกไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังหลวงพ่อก็ถามว่าที่หมอจะไปตั้งหลักแหล่งค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญเนี่ยอยู่ตำบลอะไรพี่ชายจะให้ผมไปอยู่ที่เขาเรียกตำบลม่องไร่ครับใกล้น้ำตกกาญจนบุรีพอได้ฟังคำตอบหลวงพ่อจรัญก็สะดุ้งใจเสียวปราบเจียวเพราะหมู่บ้านม่องไล่นี่เกี่ยวพันกับอดีตชาติของหมอชะลอที่หมอชะลอเคยไปปล้นฆ่าหญิงแม่ลูกอ่อนตายอย่างสยดสยองมาแล้วในอดีตชาตินี่หมายความว่ายังไงที่อยู่ๆหมอชะลอในชาตินี้เกิดอยากจะอพยพไปอยู่ที่หมู่บ้านม่องไล่เพื่อจะทำการค้าไม้ไผ่ป่าล่องขายตามลำน้ำเพื่อส่งออกนอกประเทศหลวงพ่อจรัญท่านก็นั่งตรองด้วยความสลดสังเวชก็เห็นว่าถ้าหากว่าเราจะยับยั้งห้ามปรามหมอชะลอไว้ก็คงไม่สำเร็จเพราะจิตใจหมอชะลอกำลังกระตือรือร้นมองเห็นลู่ทางการทำมาค้าขายที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยเป็นเศรษฐีในอนาคตเวลานี้หมอชะลอหายใจเป็นการค้าไม้ไผ่เมืองกาญอยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวไม่มีอะไรจะขวางได้คงจะเป็นได้เวรกรรมแต่หนหลังตามมาทันทำให้ไปไอ้ครั้นจะเตือนให้ระลึกถึงเรื่องนิมิตจากอดีตชาติก็ไม่ได้เพราะเคยบอกหมอชะลอบอกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังท่านก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ดังนั้นหลวงพ่อก็เลยแนะนำบอกว่าขอให้หมอชะลอนี่ไตร่ตรองให้รอบคอบถึงผลได้ผลเสียเพราะว่าการค้าขายลงทุนลงรอนเนี่ยคนเรามักจะวาดภาพฝันหวานสวยงามมองเห็นกำไรทางได้อย่างเดียวพอลงมือทำเข้าจริงๆทีเนี้ยเต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางหลายแง่หลายมุมอย่างชนิดนึกไม่ถึงคนที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือว่ามารได้นี่จะต้องใช้สติปัญญาเป็นอันดับแรกพิจารณาใคร่ครวญงานที่จะทำให้ทะลุปลุกโปร่งเมื่อแน่ใจว่าจะไปรอดแล้วค่อยลงแรงลงทุนหากหมอชะลอจะไปจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปลำพังตัวคนเดียวก่อนไม่ควรจะนำครอบครัวลูกเมียไปด้วยเมื่อไปอยู่รู้ลู่ทางต่างๆดีแล้วค่อยอพยพครอบครัวตามไปทีหลังถึงจะปลอดภัยหมอชะลอก็เห็นด้วยกับคำแนะนำอันนี้เพราะว่าการไปก่อนลำพังคนเดียวเนี่ยหากการตัดไม้ไผ่ในป่าขายนี่มันไม่ราบรื่นก็สามารถจะถอนตัวกลับบ้านที่สิงห์บุรีได้สะดวกถ้าเอาครอบครัวไปด้วยในตอนแรกก็ย่อมจะกุกคลุกคลักหลายอย่างต่อมาหมอชะลอกับพี่ชายก็ได้ออกเดินทางไปยังตำบลม่องไล่กาญจนบุรีหลวงพ่อจรัญบอกว่าตอนนั้นรู้สึกใจคอหายด้วยความเป็นห่วง
ก็พยายามสดับตรับฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไร

0: ราบรื่นดีมากไม่มีอุปสรรคมีผลกำไรเห็นหน้าเห็นหลังในเวลาไม่กี่เดือนป่าแถวเมืองการอุดมสมบูรณ์มากหนาแน่นไปด้วยพันไม้ต่างๆโดยเฉพาะป่าไผ่นี่มีมากมายเป็นหมื่นๆไร่ตัดกันเป็น10ปีก็ไม่หมดเห็นทีจะร่ำรวยใหญ่กันคราวนี้เพราะว่าเข้าช่องทำมาหาเลี้ยงชีพได้ถูกทางแกจับจองที่ดินไว้ปลูกกระท่อมอยู่กับพี่ชายที่หมู่บ้านม่องไร่ใกล้ท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีการไปมาก็เข้าทางน้ำได้อย่างเดียวไปทางบกลำบากเพราะว่าดงหนาป่าทึบแล้วก็เสี่ยงอันตรายจากเสือโคร่งเสือดาวชุกชุมมากสัตว์ร้ายอื่นๆก็ชุกชุมอันตรายมากหมอจะรอก็บอกกับหลวงพ่อว่าการกลับมาเที่ยวเนี้ยตั้งใจจะมารับเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยกันที่บ้านม่องไร่กาญจนบุรีเพราะทิ้งไว้ทางสิงห์บุรีก็มีแต่ความเป็นห่วงกังวลถ้าเอาไปอยู่เสียด้วยกันทางโน้นก็จะสบายใจสามารถจะทำมาหากินได้โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังหลวงพ่อก็ถามว่าในถิ่นป่าดงใหญ่ใกล้ชายแดนพม่าเนี่ยมีชนหลายเผ่าเช่นกะเหรี่ยงมอญอิสระพม่าค้าของเถื่อนเป็นต้นน่าจะมีโจรผู้ร้ายหลายก๊กหลายเหล่าไม่กลัวหรือที่จะเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยว่าจะได้รับอันตรายหมอชะลอก็หัวเราะกิริยาท่าทางองค์อาจเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่อยู่คู่คนไทยมานานขอบพระคุณมากๆท่านผู้มีอุปการะคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและหลายคนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้องและหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่มีอุปการะคุณซื้อน้ำมังคุดไปกินนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆก็ตั้งใจอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินกันนะครับกินแล้วเป็นยังไงบอกต่อครับท่านผู้ฟังก็จะได้บุญได้อานิสงส์ถ้าเรากินแล้วดีเราบอกต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปบอกนะเดี๋ยวเขาว่าเอาขอให้กินดีแล้วบอกต่ออันนี้สำคัญที่สุดนะครับเป็นบุญทั้งผู้บอกเป็นบุญทั้งผู้กินคือคนป่วยนี่ท่านผู้ฟังคนป่วยคนสุขภาพไม่ดีนี่มันเหมือนคนจะจมน้ำตายใครโยนขอนไม้ไปก็คว้าโยนงูเลื้อยมาก็ไม่รู้ว่างูต้องคว้าไปก่อนเพราะมันจะจมน้ำตายฉะนั้นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเรากินไม่ดีนี่เหมือนกับเราโยนงูให้เขาเกาะแทนโอเทเขาเกาะงูได้แต่งูนั้นอาจจะมาแว้งกัดเขาได้แต่ถ้าเป็นขอนไม้เป็นที่พึ่งของเขาจริงๆเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราโยนไปให้เขาเกาะเขารอดจากความตายเขารอดจากการจมน้ำก็เป็นบุญของเราเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในโลกนี้มีเยอะมีมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือของที่เราซื้อมากินแล้วดีไม่ดีนี่เรารู้อยู่แก่ใจนะรู้ในใจเราเองครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ประท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมฟังเสียงคนที่มีปัญหาเวียนหัวแล้วก็จุกท้องดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราท่านหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับชื่อคุณพี่อะไรนะครับ
2: บุญรอด
1: พี่บุญรอดสวัสดีครับพี่ไม่ต้องวันนมมือพี่บุญรอดบ้านเล็กที่อายุเท่าไหร่แล้วนะ
2: 64ค่ะ
1: 64ปีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ
2: ี่67ทับ2ค่ะ
1: 67ทับ2
2: หมู่2
1: หมู่2เขาเรียกบ้านอะไรเนี่ย
2: ดอนแฝกค่ะ
1: ดอนแฝกตำบล
2: ดอนแฝก
1: ตำบลดอนแฝกอำเภอ
2: นคร
1: ชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เนาะพี่บุญรอดเนาะ
2: ค่ะ
1: เราได้ดื่มได้กินน้ำมังคุดเผื่อว่ามันมีคนบางคนเขาหาทางเลือกอยู่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคน
2: โอ้โหดีมากที่สุดโอ้โหบอกว่า
1: เป็นอะไร
2: หมอเทวดามาโปรดมั้งเนี่ย
1: อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นผมไม่ใช่หมอคืออย่างนี้เอาว่าก่อนกินกับพี่บุญรอดมันเป็นอะไรถึงมากิน
2: ปวดมึนหัวนะคะมึนหัวแล้วก็จุกท้องอ่ะแบบปวดท้องแบบจุกท้องอ่ะ
1: อ๋อมึนเยอะไหม
2: เยอะดิคะโอ้โหแงนนิดเดียวไม่ได้เลยอ่ะ
1: แงนอย่างเงี้ย
2: ค่ะไม่ได้นานไม่ได้อ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: จะเวียนแทบจะเป็นลมอ่ะ
1: แล้วไม่ไปโรงพยาบาล
2: ไม่ได้ไป
1: มันเวียนหัวเป็นความดันเปล่า
2: เคยวัดแล้วไม่ได้เป็น
1: อ๋อเวียนหัว
2: เวียนมึนเวียนแบบจะเป็นลมอ่ะคลื่นไส้จะเป็นลมเลย
1: ทำงานอะไรได้ไหม
2: ได้ค่ะได้ทำงานได้แต่เหง็นมากๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอกินไปแล้วโอ้โห
1: เป็นมานานยัง
2: นานเลย

0: แล้วนานแล้วค่ะมึนหัวนานแล้วตั้งแต่พ.ศ. 30กว่ามาแล้วอ่ะ
1: เป็นมาตั้งแต่พ.ศ. 30กว่าสามสิบกว่าโอ้มันก็ต้อง20กว่าปี30ปี
0: ลงกว่าปีมาแล้ว
1: ครับเปลี่ยนหัวมาตลอดเลยแล้วเป็นอะไรอีกพี่บุญรอด
0: ก็เคยเป็นนิ่วเราก็คิดว่าจุกท้องนี่อาจจะเป็นนิ่วหรือไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ก่อนกิน5วัน10วันนี้นะมันยังจุกท้องอยู่ป่ะ
0: ค่ะยังจุกท้องอยู
1: ่จุกแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: ค่ะ
1: ไม่ลองไปโรงพยาบาล
0: ไม่ได้ไป
1: ไอตัวจุกท้องนี่เป็นมานานยัง
0: ก็นานแล้วค่ะแต่ว่าหายไปพักนึงว่าเป็นอีก
1: เป็นนี่มันเป็นแรงมั้ย
0: ก็ไม่แรงมากค่ะ
1: อ๋อนี่คืออาการเป็นอยู่2อย่างคือเวียนหัวกับจุกท้อง
0: ค่ะแล้วโรคหัวใจเราก็เป็นอะไรเงี้ย
1: อาการมันเป็นยังไงอาการ
0: จุก
1: เจ็บหน้าอก
0: ค่ะบางทีเสียดหน้าอก
1: เสียดหน้าอกอ๋อจ้ะโอเคแล้วทีนี้ไปยังไงมาไงได้ไปซื้อมากิน
0: ก็ได้ฟังจาก
1: ฟังวิทยุ
0: ค่ะ
1: ลองดู
0: ค่ะ
1: ลองดูซื้อมาตอนแรกกี่ขวด
0: ตอนแรกขวดเดียวค่ะ
1: ขวดเดียวไปซื้อที่ไหนที่
0: เขาสั่งมาคือเราฟังจากวิทยุแล้วก็เขาอีกคนนึงเขารู้เขาก็เลย
1: สั่งมาไปแบ่งเขา
0: ค่ะ
1: ไปแบ่งเขามาขวดนึง
0: ค่ะแล้วน้องสาวเขากินก่อน
1: อ๋อ
0: น้องสาวเขาทนไม่ได้เขาไปซื้อที่เขาเลยไปซื้ออ
1: ๋อน้องสาวเขากินก่อนแบ่งจากน้องสาวทีนี้ว่
0: าน้องสาวไปซื้อเองทีละขวด
1: ครับผมทีนี้ว่าพี่กินแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ดีขึ้นนะคะ
1: ดียังไง
0: คือค่อยยังชั่วจุกแล้วก็เวียนหัวก็ค่อยยังชั่วขึ้นเริ่มแหงนได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่อยยังชั่วค่อยยังดีขึ้นนี่สมมติว่า101เนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
0: ์โอ้ย95เลยมั้ง
1: 95มันก็เกือบหายปกติแล้วอ่ะ
0: ค่ะใช่เกือบหายปกตินั่นแหละ
1: คือเงี้ยตอนนี้แหงนานๆได้ไหมแหงนาน
0: ๆก็พอได้แล้วค่ะ
1: พอได้
0: ค่ะแต่ว่าหยุดกินเป็นหลายวันแล้ว
1: อ๋อไม่เป็นไรกินมั่งกินวันละนิดละนิดกินมากี่ขวดแล้ว
0: เพิ่งจะขวดเดียว
1: อ๋อขวดเดียว
0: แต่ว่าไม่เต็มขวดหรอกเพราะว่าแฟนเขากินลองกินดูบ้างอะไรเงี้ย
1: แฟนก็ลองกินดูบ้าง
0: ค่ะ
1: ต้องกินต่อกินวันละนิดก็ได้เราไม่ต้องกินเยอะค่อยๆกินไปดูแลตัวเอง
0: อ
1: ครับแล้วก็อาการจุกมันก็เป็นยังไงบ้าง
0: ก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าเชื่อไปเยอะ
1: เราเพิ่งกินอย่างนิดน้อยอยู่ต้องกินสักอย่างน้อยสัก3ขวดให้มันสัก20วันขึ้นไปพอหลังจากนั้นก็กินวันละครั้งละ4ใช่มั้ยครับอำเภอนครชัยศรีนครปฐมนะครับแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะเวียนหัวแล้วก็จุกที่ท้องแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปก็ตอนนี้บอกว่าการดีขึ้น
0: ด
1: ีขึ้น 90% ก็ถือว่าโชคดี ดีใจด้วยนะพี่เนาะ ครับผมยังไงก็ดื่มไปเรื่อยๆให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพี่เนาะจ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ทุกสาธุ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ

0: เชิญครับ
1: หมอชะลอก็บอกกับหลวงพ่อบอกคนเราถ้ามัวแต่เกรงกลัวภัยอันตรายก็ทำมาหากินไม่ได้แหล่งขุมเงินขุมทองก็มักจะอยู่ในป่าดงที่ชุกชุมไปด้วยภัยอันตรายที่เกิดจากไข้ป่าและสิงสาราสัตว์ที่ดุร้ายตลอดจนกระทั่งพวกโจรผู้ร้ายคนที่กล้าหาญกล้าเสี่ยงบุกเข้าไปเท่านั้นจึงจะประสบผลสำเร็จได้รับความร่ำรวยอันนี้เป็นตัวอย่างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผมไม่กลัวคนเรามาถึงคราวตายอยู่ที่ไหนก็ตายเป็นไปตามวิบากกรรมแต่ก็อุ่นใจว่าตัวเองได้ทำบุญสร้างกุศลบารมีไว้มากคงจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหลวงพ่อได้ฟังแล้วก็ใจคอหายชอบคนแต่ใจนึงก็ชื่นชมยินดีที่หมอชะลอมีความกล้าหาญเข้มแข็งในการประกอบอาชีพได้สำเร็จนับว่าเป็นอาชีพที่ทรหดเสี่ยงต่อภัยอันตรายรอบด้านแต่ก็นึกอยากจะห้ามปรามไม่ให้หมอชะลอเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยเกิดสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้แต่เมื่อพิจารณาแล้วก็มองไม่เห็นทางจะห้ามได้เพราะหมอชะลอกำลังอิ่มเอิบใจในผลสำเร็จแห่งอาชีพที่ได้กำไรงามย่อมจะวาดภาพชีวิตอนาคตตัวเองไว้สวยหรูหากไปยับยั้งไม่ให้เอาครอบครัวไปอยู่ด้วยก็จะทำให้หมอชะลอหมดความสุขใจหลวงพ่อท่านก็รำพึงว่าเอชรอยจะเพราะกรรมบันดาลให้เป็นไปเสียแล้วเรื่องของหมอชะลอจึงต้องมีอันดำเนินไปในวิถีทางแบบนี้ท่านก็บอกได้แต่ว่าอย่าประมาททำอะไรในอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนให้พยายามรักษาศีล5ให้เคร่งครัดยามค่ำคืนให้เจริญสมาธิวิปัสสนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอานุภาพของศีลสมาธิและการเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากผองภัยทั้งปวงหมอชะลอก้มกราบรับคำตักเตือนของหลวงพ่อแล้วก็ลากลับไปหมอชะลอได้อพยพครอบครัวลูกเมียไปอยู่หมู่บ้านม่องไล่ที่กาญจนบุรีโดยมีหลาน2คนตามไปอยู่ด้วยคือนายชเวงและนางอุไรเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าหลวงพ่อก็ได้ทราบข่าวอยู่เสมอว่าหมอชะลอนี่ประกอบอาชีพตัดไม้ไผ่ล่องแพขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นทุกปีชีวิตประสบความสำเร็จมีความสุขดีน่าปลื้มใจด้วยจนกระทั่งเข้าถึงปีที่5ที่ไปอยู่เมืองกาญจนบุรีญาติพี่น้องของหมอชะลอที่เดินทางไปหาหมอชะลอที่ป่าเมืองกาญก็นำความมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าได้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับครอบครัวของหมอชะลอก็ทำให้หลวงพ่อเนี่ยใจหายวูบทันทีเพราะมีความสังหรณ์อยู่เสมอเรื่องหมอชะลอนั่งสมาธิพบนิมิตในอดีตชาติของตัวว่าเคยทำบาปกรรมหนักหนามาก่อนในชาติอดีตด้วยการปล้นฆ่าแม่ลูกอ่อนแล้วก็ทารกในเบาะอย่างเหี้ยมโหดญาติพี่น้องของหมอชะลอเล่าว่าในวันที่เกิดเหตุร้ายที่เมืองกาญนั้นหมอชะลอพร้อมด้วยนางทองใบภรรยาแล้วก็ลูกเดินทางไปซื้อของในตลาดกาญจนบุรีก็ปล่อยบ้านไว้ให้ในายเจริญพี่ชายเฝ้าครั้นเมื่อเดินทางกลับจากตลาดเมืองกาญมาถึงบ้านม่องไล่ก็ทราบข่าวว่าพวกโจรมาจากไหนไม่รู้เข้าทำการปล้นเอาปืนยิงพี่ชายหมอชะลอตายคาบันไดบ้านทรัพย์สินเงินทองภายในบ้านก็ถูกพวกโจรปล้นเก็บกวาดเอาไปไม่เหลือหรอหมอชะลอและลูกเมียได้เห็นสภาพของบ้านที่ถูกปล้นและศพพี่ชายที่ถูกยิงตายก็ตื่นตระหนกตกใจอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงต่อเมื่อตั้งสติได้แล้วหมอชะลอก็ไปแจ้งความให้ทางอำเภอศรีสวัสดิ์มาชันสูตรพลิกศพและสอบสวนคดีตามกฎหมายกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุก็หลายวันเพราะการสัญจรไปมาลำบากจนศพพี่ชายขึ้นอืดน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักอยู่ไม่นานฝ่ายขัดผลประโยชน์ในการล่องแพค้าชะลอเลิกตัดไม้ไผ่ล่องแพไปขายโดยสิ้นเชิงให้รีบอพยพครอบครัวหนีไปอยู่นอกเขตป่าดงพงพีเมืองกาญจนบุรีเสียถ้าไม่ยอมย้ายอพยพออกไปจะถูกฆ่าตายอย่างพี่ชายมันว่าอย่างนั้นหมอชะลอเพิ่งจะสูญเสียพี่ชายไปเพราะถูกโจรปล้นฆ่าตายเมื่อมาถูกพวกอันธพาลข่มขู่อย่างนี้ก็เหมือนกับราดน้ำมันเบนซินลงไปในกองไฟความเครียดแค้นที่พี่ชายถูกยิงตายและทรัพย์สินถูกปล้นไปเกลี้ยงบ้านก็เพิ่มทวีความเครียดแค้นขึ้นอีกจนอกแทบจะระเบิดหมอชะลอไม่ยอมอพยพหนีตามคำขู่แต่จะอยู่ปักหลักสู้ด้วยความทะนงในศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย แม้จะรู้ว่า

0: ตัวไม่มีพรรคพวกเลยมีแต่ทางเสียเปรียบเห็นเต็มประตูแต่ก็พร้อมที่จะสู้ตายนี่หลวงพ่อท่านบอกว่านี่คืออำนาจของโมหะผสมโทสะนะทำให้หมอชะลอขาดสติกำหนดรู้ถึงทางเสียเปรียบหรือว่าทางพ่ายแพ้มีโมหะอวิชชาหลงยึดว่าตัวกูของกูลืมหลักพุทธธรรมที่ตัวเคยปฏิบัติมาถึงขนาดระลึกชาติได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีสติที่จะควบคุมตัวเองได้ขาดสติไตรตรองลืมผิดชอบเพราะอำนาจวิบากกรรมเก่าตามมาทันทำให้หมอชะลอลืมพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหมอชะลอลงมือซ้อมยิงปืนอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งปืนสั้นปืนยาวเพื่อจะเตรียมรับมือกับพวกเหล่าร้ายฝ่ายตรงข้ามที่ขัดผลประโยชน์กันจิตใจของหมอชะลอเข้มแข็งห้าวหาญด้วยอำนาจความโกรธความแค้นพยาบาททำให้ไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อพวกเหล่าร้ายเลยจัดสร้างเครื่องกีดขวางป้องกันเอาไว้อย่างรัดกุมทั่วบ้านถ้าพวกโจรบุกเข้ามาอีกเมื่อไหร่ก็เป็นได้ยิงกันอย่างดุเดือดแต่บางทีหมอชะลอก็เกิดได้สติขึ้นมาบ้างก็คือนึกถึงภาพนิมิตที่ตัวระลึกชาติได้ในสมาธิว่าเคยปล้นฆ่าแม่ลูกอ่อนมาก่อนในอดีตชาติชะร้อยวิบากกรรมเก่าจะติดตามมาทวงชีวิตเสียแล้วละมั้งดังนั้นหมอชะลอก็เลยสั่งหลานไว้ว่าถ้าหากว่าตัวพ่ายแพ้ฝ่ายตรงข้ามจนถึงแก่ความตายไปขอให้หลานนี่ช่วยกันทำงานต่อไปรักษาบ้านเรือนให้ดีไม่ต้องไปกลัวอะไรหมอชะลอซ้อมยิงปืนสั้นปืนยาวหนักยิ่งขึ้นฝึกให้เกิดความคล่องแคล่วแม่นยำยามเข้าที่ขับขันต่อสู้ซึ่งแน่นอนการกระทำของหมอชะลอไม่ได้รอดพ้นจากสายของฝ่ายศัตรูที่คอยแอบสืบดูความเคลื่อนไหวของหมอชะลออยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นพวกศัตรูก็วางแผนที่จะจัดการกับหมอชะลออย่างแยบยลไม่ให้พลาดได้วันที่เกิดเหตุร้ายชวนให้เศร้าสลดใจมาถึงวันนั้นห่างจากวันที่พี่ชายถูกโจรปล้นฆ่าตายมาประมาณ15วันวันที่เกิดเหตุที่เป็นเวลาประมาณเที่ยงวันก็มีเรือหางยาวลำใหญ่ลำหนึ่งแล่นส่งเสียงดังลั่นมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านหมอชะลอคนในเรือก็ตะโกนเรียกหมอชะลอให้ออกไปพบหมอชะลอได้ยินแล้วแต่ด้วยความไม่ประมาทก็เลยให้นางทองใบซึ่งเป็นภรรยาออกไปดูที่ท่าน้ำว่าใครมาจากไหนมาเรียกเมื่อนางทองใบลงไปดูที่ท่าน้ำก็พบว่ามีชายชะกันแต่งเครื่องแบบคล้ายตำรวจอาวุธปืนครบมือจำนวน15คนนั่งอยู่ในเรือหางยาวลำใหญ่ชายชะกันในเครื่องแบบคนหนึ่งก็ถามนางทองใบว่าหมอชะลออยู่ไหมมีเรื่องสำคัญขอให้รีบลงมาพบด่วนที่ท่าน้ำนี้นางทองใบก็เลยรีบกลับเข้าบ้านไปบอกหมอชะลอบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาขอพบรออยู่ในเรือหมอชะลอก็นึกว่าเป็นพวกเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายของตัวที่ถูกปล้นฆ่าตายเมื่อ15วันก่อนก็เกิดความประมาทไม่ได้เฉลียวใจถึงเล่ห์กลชั่วร้ายของฝ่ายศัตรูก็ออกจากบ้านแล้วลงบันไดท่าน้ำไปที่เรือของเจ้าหน้าที่ลำนั้นโดยมีนางทองใบภรรยายืนอยู่บนตะลิ่งสูงมองดูอยู่หมอชะลอก็ยืนพูดกับคนเหล่านั้นสักครู่หนึ่งแต่ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรเพราะว่านางทองใบเนี่ยยืนอยู่บนตะลิ่งสูงมากก็ไม่ได้ยินพอพูดจากันเสร็จแล้วหมอชะลอก็หันหลังจะก้าวเดินขึ้นบันไดท่าน้ำ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับหลายๆท่านก็เคยคิดอยากจะบวชนะครับหรือหลายท่านก็เคยบวชมาแล้วทีนี้คนบวชนี่มันมีหลายแบบท่านผู้ฟังที่รักนะครับบวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนนะครับบางทีวลีเขาว่าไว้อย่างนั้นหรืออีกคำหนึ่งเขาบอกอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมนิยมในท่านตั้งมั่นในธรรมนะครับบางคนก็อกหักก็มาบวชนะครับหลักลอยไม่มีงานทำก็มาบวชคอยงานสมัครงานเอาไว้งานมันไม่เรียกก็มาบวชสังขารโซมโอ้ยแก่แล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาบวชนะนิยมในท่านนะครับศรัทธาหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้อู้ดีเนาะอยากเป็นลูกศิษย์ท่านก็มาบวชตั้งมั่นในธรรมนะครับมีความเลื่อมใสในพระศาสนาก็มาบวชนะครับบางคนเห็นทุกข์นะครับมีความทุกข์มากก็มาบวช คือจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มาบวชไม่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังแต่บวชเข้ามาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์นะครับก็สามารถพ้นทุกข์ได้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระที่เป็นพระน้องชายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนันทะนะครับเป็นน้องชายต่างมารดาท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์เพราะอยากได้นางฟ้าคือเบื่ออยากสึกเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากสึกพระพุทธองค์ก็เลยพาไปดูนางฟ้านะครับพาไปดูนางฟ้าพอเห็นนางฟ้าบอกว่าเนี่ยถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำธรรมกรรมฐานแล้วเนี่ยจะหานางฟ้าให้นะครับประมาณนั้นนะครับแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตใจมันพัฒนาละเอียดขึ้นจิตใจมันสูงขึ้นท่านก็ไม่สึกนะครับพระนันทะอันนี้ก็เป็นนิทานเล่าคร่าวๆแต่บางคนเนี่ยทุกข์ใจนะครับทุกข์ใจเห็นทุกข์ก็เข้าวัดนะครับแบบนี้มีเยอะนะเข้าแล้วบางคนก็พอสุขก็ออกจากวัดพอทุกข์ก็เข้าอีกนะคนบางคนเนี่ยพอทุกข์ใจก็เริ่มไหว้พระสวดมนต์นะพออยู่สุขอยู่สบายแล้วก็ลืมวัดพอเริ่มมีทุกข์มีปัญหาอ้าวใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์นะภาษาทางพระเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเข้าเข้าออกออกนะเวลามีทุกข์ก็ศรัทธานะคือหัวเต่าเนี่ยมันผุบเข้าผุบออกท่านผู้ฟังนะครับยื่นออกมาอยู่พระพักแล้วก็เข้าเข้าหดเข้าหดออกพอทุกข์ก็เข้าวัดพอสุขก็ออกมาจากวัดลืมพระมีเรื่องหนึ่งนะครับที่หลวงปู่เทศท่านได้เล่าเอาไว้หลวงปู่เทศวัดหินปากเป้งท่านผู้ฟังก็คงรู้จักท่านเป็นหลวงปู่สายพระอาจารย์มั่นเป็นครูบาอาจารย์สายพระปฏิบัติท่านบันทึกถึงคนต่างประเทศนะครับเป็นฝรั่งสัญชาตินอร์เวย์เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมเพราะเห็นทุกข์เป็นผู้หญิงท่านผู้ฟังคือเธอได้รับความทุกข์แสนสาหัสเพราะสามีเธอตายเนื่องจากถูกรถไฟชนขาขาดเป็นท่อนๆเธอกลุ้มใจจนไม่รู้จะทำอะไรถูกคิดแต่ว่าสามีนี่ทิ้งเราให้เรารับภาระเลี้ยงลูก2คน3คนแต่คนเดียววันหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนะครับเขาขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันมากแล้วก็พักอยู่ตั้งหลายวันนะทีหลังคิดถึงลูกๆจึงรู้สึกตัวคิดได้ว่าเอ๊ะเรามานี้ได้ยังไงจึงห้อยโหนลงมาเธอมาพิจารณาว่าทำอย่างไรเนาะทุกอันนี้มันจึงจะหมดไปสักทีแล้วก็มาโทษพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้านี้สร้างโลกสร้างมนุษย์มาทำไมทำให้เป็นทุกข์แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่มาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ได้โทษสามีบ้างโทษพระผู้เป็นเจ้าบ้างโทษไปทุกอย่างในขณะที่พิจารณาอยู่นั้นจิตมันก็อยากจะพ้นทุกอย่างเดียวโดยคิดว่าถ้าผู้เป็นเจ้ามายกออกยกทุกออกไปจากใจเนี่ยเขาก็จะมีความสุขอย่างยิ่งในขณะนั้นตัวของเขาเองนี่เหมือนกับต้นไม้มีเสียงสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาต้นไม้แตกกระจายเลยนะครับนี่หลวงปู่ท่านเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังหลวงปู่เทศไม่มีอะไรเหลือสักชิ้นเดียวจิตของเธอก็สบายโล่งไปหมดความทุกข์ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนเธออยู่ด้วยความโล่งแบบนั้นมาหลายวันนะครับซึ่งเข้าใจว่าจิตของเธอน่าจะทุกข์จนมันเข้าสู่สมาธิเธอจึงพิจารณาย้อนกลับคือดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายหลังว่าทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตัวของเรานี้ก็เพราะเรามีตัวเราจึงมีสามีเราจึงมีลูกจึงเห็นโทษของกามราคะเมื่อเห็นแล้วจึงอยากจะพ้นจากกามราคะแต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเธอจึงไปค้นคว้าที่หอสมุดต่างๆก็ได้พบแต่เพียงโครงการเท่านั้นไปพบหนังสือธรรมบทก็เพียงแต่บอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแต่ใจแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีทำอย่างไรจึงจะให้ใจถึงธรรมพอดีผู้หญิงคนนี้ก็ได้พบกับดร.ฟิลิปดร.ฟิลิปเขากลับมาจากเมืองไทยท่านก็เอาหนังสือของพระอาจารย์เทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมาให้เธออ่านหลายเล่มเธอเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติตามในที่สุดเธอจึงเดินทางโดยตรงมาที่วัดหินหมักเป้งนี้ทีเดียวโดยถือแผนที่ที่ดร.ฟิลิปเขียนให้เธอมาวัดนี้เป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกเมื่อปีกลายเธอก็มาอยู่ราวหนึ่งเดือนมาครั้งนี้ยิ่งภาวนาดีมากได้อยู่กับเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเธอทำกิจทุกอย่างที่เขาทำกันในวัดเป็นต้นว่าเก็บผัก ตายย่าทำครัวที่แปลกคือเธอจะไม่ยอมพูดภาษาฝรั่งคนวัดทุกคนชมเธอทั้งนั้นด้านภาวนาเธอก็ตื่นตีสามตอนพระเนนตีระฆังทุกวันเธอภาวนาเกิดความรู้อะไรพิเศษพิเศษหลายๆอย่างเธอทำอะไรผิดคิดอะไรไม่ดีภาวนาก็จะบอกให้เธอให้ละอย่าทำนะทำแบบนี้ให้ถูกคิดชอบภาวนาจิตจิตที่เป็นกุศลก็จะสอนให้จำให้ปฏิบัติต่อไปเธอก็มีอาจารย์ในตัวเองซึ่งเธอเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อหินหมักเป้งหลวงพ่อเทศเนี่ยทำไมจึงมีคนชมในต่างประเทศนักหนาชมกันมากเหลือเกินนะมีอะไรดีนักหนาคนต่างชาติก็เหมือนคนไทยนี่เองนะครับมีทั้งดีทั้งชั่วปนอยู่แต่ที่ดีเธออุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาปฏิบัติธรรมกับเราแล้วก็ได้ความซาบซึ้งในธรรมนั้นซึ่งเป็นการดีมากนะครับอันนี้เป็นคำชมของหลวงปู่เทศวัดหินหมักเป้งท่านเขียนเอาไว้คือฝรั่งเขามีทุกท่านผู้ฟังมีทุกทุกนี่มันเป็นของสากลไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นพุทธคริสต์อิสลามมีทุกทั้งนั้นเมื่อ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิวย้อนวัย
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
9: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
10: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281 แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับแล้วควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้ม

0: แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งถ่ายในอุจจาระในห้องน้ําแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วชายในเครื่องแบบคนหนึ่งที่อยู่ในเรือก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชะลอเสียงดังเปรี้ยงเป็นการลอบทำร้ายข้างหลังแบบหมาลอบกัดโดยที่หมอชะลอไม่มีโอกาสได้ทันรู้ตัวจะได้ต่อสู้ตามแบบฉบับลูกผู้ชายอย่างที่เตรียมไว้เลยร่างหมอชะลอก็เซถลาเสียหลักขาดใจตายทันทีหล่นตูมลงไปในแม่น้ำฝ่ายนางทองใบเห็นสามีถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นก็ตกใจเสียขวัญสุดขีดวีดร้องแล้วก็ล้มฟุบลงเป็นลมหมดสติไปหลังจากสังหารโหดหมอชะลอเรียบร้อยแล้วพวกเหล่าร้ายที่ปลอมตัวมาในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ก็บอกให้คนขับเรือหางยาวเร่งความเร็วแล่นหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกว่าที่นางทองใบจะฟื้นคืนสติก็เป็นเวลานานพอสมควรนางทองใบวิ่งกระเซาะกระเซิงร้องห่มร้องไห้เหมือนกับคนเสียขวัญขนาดหนักลงไปที่ท่าน้ำไปประคองร่างของหมอชะลอซึ่งเป็นสามีที่นอนคว่ำหน้าลอยปริ่มน้ำอยู่บาดแผลที่ถูกยิงนั้นชะกันทำให้หมอชะลอตายในทันทีไม่มีโอกาสจะได้สั่งเสียร่ำลาลูกเมียเลยนางทองใบก็กอดศพสามีร้องไห้แทบว่าจะขาดใจตายตามไปเสียให้ได้เหตุร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นตามบันทึกของเจ้าหน้าที่อำเภอศรีสวัสดิ์ระบุว่าเป็นวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ต่อมาเมื่อตั้งสติได้แล้วนางทองใบก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำศพหมอชะลอขึ้นมาบนตะลิ่งด้วยความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายที่คุกคามนางทองใบและหลานร่วมกับชาวบ้านที่เขาสงสารเห็นอกเห็นใจก็รีบทำพิธีเผาศพสามีแล้วก็ศพนายเจริญพี่ชายพร้อมๆกันด้วยการเผาแบบง่ายๆกลางลานบ้านนั่นเองมีเจ้าหน้าที่อำเภอมาร่วมรับรู้การเผาครั้งนี้ด้วยความเศร้าสลดใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจในเคราะห์กรรมของครอบครัวนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำยืนยันว่าแม้ท้องที่นี้จะอยู่ในป่าดงสุดล่าฟ้าเขียวห่างไกลความเจริญก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายถึงแม้จะมีจำนวนน้อยก็ไม่ได้เอาหูไปนาตาไปไร่แต่ประการใดไม่การกระทำอันเย้ยกฎหมายอย่างทารุณเหี้ยมโหดของพวกเหล่าร้ายกับครอบครัวนี้เป็นการเหยียบย่ำคือแปรของบ้านเมืองอย่างอหังการแล้วก็เป็นการดูหมิ่นท้าทายเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยทีเดียวซึ่งพวกเหล่าร้ายจะต้องได้รับการจับกุมมาลงโทษอย่างสาสมนางทองใบเก็บกระดูกสามีและพี่ชายห่อผ้าขาวจากนั้นก็เก็บข้าวของที่จำเป็นพอจะเอาไปได้แล้วก็พาลูกหลานลงแพรีบล่องออกจากแดนป่าเถื่อนอันตรายเพื่อจะกลับสิงห์บุรีบ้านเกิดเมืองนอนแต่เวรกรรมยังไม่หมดท่านผู้ฟังพ่อแพออกจากท่าหมู่บ้านม่องไล่มาได้ไม่ไกลน้ำเชี่ยวถึงแก่งเนี่ยแพก็ชนหินเกาะแก่งใต้น้ำแพแตกกระจายล่มลงเนื่องจากคนถ่อแพไม่ชำนาญทุกคนลงไปลอยคออยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวอันตรายข้าวของเงินทองติดตัวมาจมน้ำเสียหายหมดแล้วก็ในเวลานั้นลูกของหมอชะลอซึ่งยังเล็กอยู่ก็มีอันจมน้ำตายไปอีกคนหนึ่งกรรมที่ตามมาจากอดีตชาตินี่เริ่มส่งผลแล้วครับเริ่มจากพี่ชายของหมอชะลอคือนายเจริญซึ่งในชาติที่แล้วนี่เป็นตัวการที่จะไปฆ่าเขาตายไปแล้วคนหนึ่งต่อมาคือหมอชะลอก็ตายไปอีกคนหนึ่งต่อมา ลูกหมอชะลอก็ตายเพราะว่าในชาตินั้นหมอชะลอฆ่าลูกเขาครับนอกจากฆ่าลูกเขาแล้วยังฆ่าเมียเขาด้วยครับกรรมยังตามไม่หมดแล้วครับก็เพราะว่าเมียหมอชะลอยังอยู่ครับสักครู่ครับ
2: มีเรื่องน่ากลัวที่คุณพดุงเล่าให้ฟังแกเล่าว่าสมัยก่อนโน้นพอหน้าร้อนหน้าแล้งก็ว่างงานกันพูดถึงต้นสะตือแล้วยังจำได้ว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ตอนนี้ไม่เห็นมีในหมู่บ้านเลยสักต้นหนึ่งแต่ที่อื่นก็ยังคงมีอยู่พวกเซียนไก่ชนก็อุ้มไก่ไปตีกันที่ใต้ต้นไม้นี่แหละการพนันขันต่อกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วตำหมุนคนนี้เป็นนักเลงไก่ชนชอบเล่นการพนันอื่นๆอีกด้วยถั่วโปไฮโลน้ำเต้าปูปลาอะไรบรรดามีนี่แกชำนาญไว้หมดอะแล้วก็ชอบดื่มสุรายาดองตกเย็นแดดร่มล้มเอื่อยต้องตั้งวงที่ลานบ้านวันนั้นตำหมุนคนนี้ก็อุ้มไก่ชนไปที่สนามใต้ต้นสะตือด้วยแล้วก็ยังมีตาลุ่มอีกคนนึงตาลุ่มคนนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนว่าใครก็มือหนึ่งเรื่องการพนันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตำหมุนออกจะเป็นคนมีเงินหน่อยส่วนตาลุ่มนี่ยากจนไม่ค่อยมีกินแต่ว่าชอบเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจก็ทำน้ำตาลเมากินเองไม่ต้องไปซื้อเหล้าเขากินที่เรียกว่าตานี่ไม่ใช่จะแก่เท่าอะไรกันมากมายนักคนแถวบ้านคุณพดุงพออายุล่วง50เขาก็เรียกว่าตากันแล้วเขาชอบเรียกกันอย่างนั้นสองคนนี้เอาไก่มาตีปรากฏว่าไก่ตะลุ่มแพ้ไก่ตะหมุนตะหมุนไก่ชนะแล้วก็ยังเหยียดหยามตะลุ่มว่าจนแล้วไก่ก็ไม่เก่งแย่เกิดมาเสียชาติเกิดจริงๆสั่งสอนให้ตะลุ่มเลี้ยงไก่ให้มันเก่งๆเอาของดีๆให้มันกินบ้างที่มันจะได้ตีเก่งชนะแล้วก็ยังหัวเราะเยาะคนแพ้ซะอีกนี่มันแย่จริงๆตาลุ่มจะอุ้มไก่กลับบ้านตำหมุนนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เรียกตาลุ่มให้หยุดก่อนจะขอซื้อไก่ตัวนั้นถามว่าขายไหมล่ะไก่ขี้แพ้เนี่ยอยากจะเอาไปต้มวะเนื้อมันคงไม่ดีหรอกแต่หมาที่บ้านมันคงอยากกินนี่มันเป็นเรื่องเหยียดหยามกันอย่างที่สุดตาลุ่มนี่ตามธรรมดาเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครใครจะว่ายังไงก็ช่างว่าได้ตามสบายแต่วันนั้นแกพูดออกมาว่ามากไปแล้วนะไอ้หมุนเสร็จแล้วก็กระโดดเข้าใส่ตำหมุนนี่แกชกต่อยเก่งมาตั้งแต่หนุ่มๆทำให้ตาลุ่มเป็นฝ่ายลงไปนอนตำหมุนตามไปเอาเท้าเขี่ยที่สีข้างตาลุ่มก็ยังนอนอยู่สองคนนี้เคยเอาไก่มาชนกันหลายหนแล้วไก่ตาลุ่มมักจะชนะไก่ตำหมุนเมื่อคราวก่อนโน้นก็ชนะมาแล้วไก่ตาลุ่มชนะทีไรตำหมุนเป็นต้องโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงบ่นด่าไก่ของตัวต่างๆนานาแพ้ทีก็ด่าทีการแพ้หลายทีก็สะสมความโมโหเอาไว้มากล้นวันนี้ปรากฏว่าไก่ตัวเกิดชนะก็เลยดูถูกเหยียดหยามตะลุ่มที่เคยชนะตัวเป็นการใหญ่ตะลุ่มลงไปนอนตะหมุนเอาเท้าเขี่ยเล่นอยู่ๆตะลุ่มก็ลุกพรวดขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ตะหมุนตะหมุนก็ไม่ทันระวังตัวล้มลงไปตะลุ่มกระทืบซะหลายทีแต่พอตะหมุนลุกขึ้นมาได้ก็คว้ามีดจากตาคนนึงที่ไปตัดไม้กลับมาแวะดูเขาตีไก่กันเป็นมีดอีโต้เล่มเบ้อเลยตำหมุนก็เอาอีโต้จามหัวตาลุ่มถ้าโดนก็คงจะต้องดังโผล่เหมือนผ่าลูกมะพร้าวนั่นน่ะแต่ว่าเคราะห์ดีเป็นของตาลุ่มหลบซะทันตาลุ่มเห็นมีดแล้วร้องว่ามึงเล่นมีดกันเลยแล้วเนี่ยตำหมุนไม่ตอบอะไรฟันตาลุ่มตาลุ่มต้องเพ่นหนีอยู่ไม่ได้ตายแน่แกวิ่งวนต้นสะตือใหญ่รอบแล้วรอบเล่าตาลุ่มวิ่งหนีหกล้มหกลุกลุกได้ก็วิ่งหนีต่อไปตำหมุนก็ตามติดฟันลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่โดนแค่บุดวิดไปทุกทีเท่านั้นเองแต่ก็ปรากฏว่าพลาดจนได้ตะลุ่มสะดุดก้อนดินล้มลงตำหมุนจ้วงฟันทันทีชั่วเข้าที่กลางหลังแล้วก็ที่หัวกับบานอีกแผลหนึ่งเขาว่าดังยังกับผ่าลูกมะพร้าวจริงๆเสียงโผล่ตะลุ่มก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับที่ใต้ต้นสะตือนั่นแหละข้างฝ่ายตำหมุนก็ต้องไปติดคุกส่วนพวกนักเลงไก่ชนที่เหลือก็หยุดเอาไก่ไปตีกันใต้ต้นสะตือใต้ต้นสะตือมีแคร่ไม้ไผ่ที่ทำกันเอาไว้ตามธรรมดามีคนชอบไปนั่งเล่นคุยกันแต่หลังจากที่มันกลายเป็นที่ตายของตาลุ่มไปแล้วก็ทำให้แม้แต่กลางวันแสกๆก็เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวไร้ผู้คนแล้วก็ไม่อยากจะมีใครเดินผ่านแถวนั้นที่แคร่นั้นใกล้ๆค่ำมีคนเห็นกันว่ามีใครก็ไม่รู้นั่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นผีตาลุ่มหลายคนก็สงสารตาลุ่มทำบุญกรวดน้ำไปให้แกไปสู่ที่ชอบที่ชอบการพนันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะนะ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับถ้าเรามามองย้อนอดีตเราเกิดมาจนถึงป่านนี้นี่นะครับถ้าเราเทียบกับดวงตะวันนี่บางคนก็บ่าย4โมงเย็นแล้วแวบๆนะนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะบางคนก็5โมงเย็นบางคนก็บ่าย3อย่างผมนี่บ่าย3บ่าย4แล้วถ้าเราอายุไขคน80สมมุติว่า80นี่โชคดีแล้วนะ80นี่ปกติแล้วนี่อยู่ประมาณสัก 1% ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราตอนนี้60นี่ก็เหมือนบ่าย4โมงเข้าไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปถึงขนาดว่าเรื่องเงินทองพอวางได้ก็วางพอละได้ก็ละนะครับเงินทองมากมายก่ายกองของเราก็ไม่สามารถที่จะไปแลกสุขภาพที่แข็งแรงของเราขึ้นมาได้เลยสุขภาพดีไม่มีซื้อหาอยากได้ต้องทำเองดูแลตัวเองท่านผู้ฟังกินอาหารให้พอเหมาะไม่มากเกินไม่น้อยเกินให้พอดีให้หลากหลายนะครับอย่าไปกินซ้ำซากแต่อย่างเดียวกินอาหารที่ดีนี่คำว่ากินให้หลากหลายนี่นะครับกินผักกินหญ้ากินเนื้อกินนมกินข้าวกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าลาบหมูบางคนชอบกินลาบหมูกินได้ทุกวันบางคนกินส้มตำกินได้ทุกวันนะครับชอบกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปซ้ำบ่อยๆเปลี่ยนไปมั่งนะครับแกงขี้เหล็กมั่งต้มผักต้มปลาไปเรื่อยแต่ไข่ต้มนี่กินดีท่านผู้ฟังวันละฟองได้ถึงอายุมากก็ทานได้นะเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่ามันมีประโยชน์สมัยก่อนเขาบอกอย่ากินไข่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วกินก็ได้นะครับวันละฟองอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยต้องกินประมาณสัก 3-4 วันนะครับสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังกินไข่กินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมันอยู่ที่ว่า1กินให้หลากหลายเราไม่สามารถเลือกหรอกตัวนั้นมีวิตามินนั้นตัวนั้นมีวิตามินนั้นเราเลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางคนนี่มีข้อจำกัดแต่บางคนเขามีข้อมีเขาเรียกว่ามีทุกอย่างฉะนั้นอาหารกินให้หลากหลายแล้วก็กินวนกันไปสลับกันไปเมนูอาหารกินไข่บ้างโอเคแล้วก็สำคัญคือกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกินเยอะนะกินแต่พออิ่มพระท่านบอกถ้าเรากิน35คำอิ่มนี่พอ30เราก็หยุดละกินน้ำตามนะครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดก็จะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะท้องจะได้ไม่อืดนานถ้าเราเคี้ยวละเอียดไวอาหารย่อยไวมันก็สบายตัวไวท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาทานข้าวเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำตามพอประมาณนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องการกินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากแล้วก็แต่เขาบอกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ที่ครัวเหมือนกันนะครับกินอาหารสะอาดกินอาหารเป็นเวลากินอาหารถูกสุขลักษณะกินอาหารที่พอเพียงก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะครับรสชาติอร่อยจริงนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ที่จะพึงได้เหมือนปุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะครับปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้เราอยากจะให้มันงามเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับถ้าปุ๋ยดีต้นไม้มันก็งามก็แข็งแรงใส่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันแข็งแรงโดยธรรมชาติบ้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้เราฟังว่าน้ำมังคุดของเรานะมีขายที่ไหนบ้างฟังดูครับท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาได้หรือทัวร์เอาก็ได้นะครับผม
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จะส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
5: ่ไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
6: ๆ
5: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
6: ค่ะ
5: หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
6: ใช่
5: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
6: โอ้โห
5: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
6: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
5: ใช่
6: แต่ว่าเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
5: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
6: เม็ดเนี้ยขม
5: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอะว่างๆซื้อมา3โลจริง
6: ก็
5: ม
6: ันแต่
5: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
6: ค่ะ
5: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
6: เ
5: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
6: ค่ะ
5: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
6: ค่ะ
5: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

ในวงการนักชนไก่หรือว่าเลี้ยงไก่ชนไว้พนันตีกันสมัยสัก30กว่าปีก่อนแถวถิ่นห้วยขวางนี่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักลุงเฉยหรือว่าเฉยไก่ชนที่แกได้ชื่อต่อท้ายว่าไก่ชนไม่ใช่นามสกุลของแกนะแต่เป็นสมญานามที่วัยรุ่นหรือว่าคนสนิทใช้เรียกกันเพื่อสะดวกในการจดจำยังลุงเฉยนี่ในห้วยขวางมีถึง3คนก็คือเฉยไก่ชนคือแกเลี้ยงไก่ชนนะส่วนน้าเฉยอีกคนก็ขายปลาทูนึ่งอยู่หลังตลาดสดห้วยขวางเดิมปัจจุบันก็รื้อไปหมดแล้วปลูกเป็นตลาดตึกติดแอร์ขึ้นมาใหม่จะเรียกว่าเฉยปลาทูอีกเฉยนี่แกเป็นหมอดูนั่งอยู่ตรงริมกำแพงของโรงเรียนสามเสนนอกก็เรียกกันว่าเฉยหมอดูเพื่อสะดวกในการหาตัวได้เร็วขึ้นเผื่อมีใครถามก็จะได้ถามต่อไปว่าเฉยไหนก็พอบอกก็รู้ได้ทันทีว่าจะหาตัวได้ที่ไหนลุงเฉยไก่ชนนี่แกเป็นนักเลงไก่ที่เอาจริงเอาจังกับการตีไก่เป็นชีวิตจิตใจรูปร่างของแกน่ะสมส่วนไม่ผอมไม่อ้วนชอบใส่เสื้อยืดสีขาวคอกลมสวมกางเกงขาสั้นสีกากีแถมมีผ้าขาวม้าพักคาดพุงเป็นภาพลักษณ์ของแกจริงๆแล้วอีกอย่างว่ากันว่าในสมัยหนุ่มๆแกเป็นนักเลงหัวไม้โด่งดังคนนึงในห้วยขวางทีเดียวพอมีอายุมากขึ้นแกก็พลาวๆลงไอ้เรื่องเป็นนักเลงหันมาเลี้ยงไก่ชนแทนแม้ว่าตอนนั้นแกจะอายุ50กว่าแล้วแกก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแกก็จึงยังคงเป็นที่นับถือให้ความเกรงใจจากพวกวัยรุ่นหลังๆอยู่บ้างคุณศักดากับกลุ่มเพื่อนๆรู้จักกับแกเป็นอย่างดีเพราะความที่ชอบเลี้ยงปลากัดกันแล้วก็มีเพื่อนบางคนในกลุ่มเลี้ยงไก่ชนด้วยก็เลยมักจะไปรวมกลุ่มกันที่บ้านแกบ่อยๆหรือไม่ก็เหมารถไปตามบ่อนเปิดที่ถูกกฎหมายหรือเรียกกันว่าบ่อนตีตั๋วส่วนมากที่ไปก็เป็นบ่อนที่ตลาดแปลงยาวฉะเชิงเทราหรือไม่ก็ตรงสี่แยกแครายนะปัจจุบันนั้นไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณศักดากับเพื่อนๆก็เลยสนิทกับลุงเฉยไก่ชนเป็นอย่างดีตัวแกอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าเมียแกตายไปนานแล้วมีลูกสาว2คนก็ออกเรือนแยกไปอยู่ข้างนอกนานๆก็แวะเวียนมาเยี่ยมพ่อสักทีอย่างวันนั้นคุณศักดากับพวกรวมกลุ่มกันได้6คนเจ้าถวยเจ้าเอ๋เจ้าดำเจ้าหมึกเจ้าเปียกเหมารถ2แถวของคนรู้จักเอาไว้ที่หน้าแฟลตนัดลุงเฉยเอาไว้ด้วยพอได้เวลานัดประมาณ3โมงเช้าลุงเฉยแกก็ปรากฏตัวในชุดประจำเสื้อยืดกางเกงขาสั้นของแกนั่นแหละปากม้าคาดพุงมาด้วยมือหิ้วกระเป๋าใส่ไก่ชนมา2ตัวพร้อมถุงอุปกรณ์ดูแลไก่ชนมาพร้อมส่วนคุณศักดาก็มีแต่หิ้วขวดประกัดกันมาคนละขวด2ขวดเพราะว่าบ่อนที่แครายมีประกัดด้วยเหมือนกันในกลุ่มของพวกคุณศักดาก็มีแต่เจ้าหมึกที่มีไก่ชนมาตีตัวนึงพอมากันครบก็ขึ้นรถออกจากห้วยขวางกันเลยมาถึงบ่อนที่แครายก็เพิ่ง4โมงแต่บ่อนก็เปิดแล้วผู้คนนั่งเดินกันเป็นร้อยเพราะว่าเป็นบ่อนเปิดไม่ต้องหลบกฎหมายสังเวียนไก่ชนมีอยู่3สังเวียนถ้าจำไม่ผิดก็สร้างเป็นสังเวียนทรงกลมมีไม้อัดตีเป็นขอบสังเวียนอยู่ใกล้ๆกันรอบๆ3ด้านก็ทำอัฐจันทร์เป็นที่นั่งยาวๆรูปตัวยูมีอยู่ราวๆ 3-4 ชั้นที่ด้านข้างของแต่ละวงก็จะมีเสาสูงประมาณหัวไหล่คนตั้งอยู่ตรงหัวเสาทั้ง3ก็ทำเป็นแป้นไม้ใช้วางหัวแก้วโหลใหญ่ใส่น้ำไว้เกือบเต็มโดยใช้เป็นเครื่องบอกเวลาในระหว่างยกของไก่ชนก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นขันสังกะสีเจาะรูที่ก้นขันแล้วก็วางลงในน้ำถ้าหากว่าน้ำเต็มจนขันจมลงก็เป็นอันว่าหมดยกหรือเขาเรียกกันในบ่อนว่า1อันคู่หนึ่งก็จะใช้4อันก็คือ4ยกด้วยกันยกหนึ่งยกหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหนก็กะเอาว่าประมาณสัก20นาทีนะที่ไม่รู้แน่นอนก็เป็นเพราะว่าคุณศักดาไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเรื่องกีฬาไก่ชนมากนักเพราะว่าแกไปสนใจเดินวนไปวนมาอยู่แถวกลุ่มประกัดซะมากกว่านั่นเองในวันนั้นแม้ว่าจะไปถึงแต่เช้าแต่แฟนๆไก่ชนและประกัดก็พากันมาเต็มบ่อนแล้วบนอัศจรรย์นั่งก็เต็มไปด้วยกองเชียร์ส่งเสียงโบกไม้โบกมือต่อรองกันให้ดังกระหึ่มไปหมดผู้คนมากหน้าหลายตาสับสนโอลมานส่วนคุณศักดาหลังจากหาคู่แข่งได้แล้วก็ขอเช่าโหลแก้วที่เรียกกันว่าขวดเหลี่ยมประกัดมาจัดการตั้งเวทีโดยทางบ่อนเขามีบริการโต๊ะสี่ขาไว้ให้ตั้งขวดเหลี่ยมประกัด
ทางบ่อนเขาคิดค่าเช่าสถานที่คู่หนึ่ง20บาทเก็บเอาจากคู่แข่งขันคนละ10บาทนะในบริเวณบ่อนประกัดเวลานี้มีโต๊ะที่กำลังต่อสู้กันของประกัด10กว่าคู่เข้าไปแล้วส่วนคุณศักดาได้คู่กัดเจ้าของก็เป็นคนมีอายุสักหน่อยประมาณสัก60กว่าๆมากับหลานน้องแก2คนก็นั่งเชียร์กันไปนะคุณศักดากัดปลาไปได้

0: ผู้ชนะคือไก่ของฝ่ายตรงข้ามครับที่ชนะไก่ลุงเฉยแต่ไก่ลุงเฉยแกไม่ได้วิ่งหนีหรอกแต่เป็นเพราะไก่ลุงเฉยโดนตีเข้าจุดสำคัญจนฟุบแพ้น็อกไปเลยสรุปก็คือเหมือนจะเสมอตัวแต่แกว่าขาดทุนอีกทั้งยังต้องเสียไก่ไปถึง2ตัวเพราะว่าแกว่าไอ้2ตัวนี้คงจะกลับมาลงสังเวียนอีกไม่ไหวแน่นอนวันนั้นทุกคนก็กลับมาถึงห้วยขวางก็เย็นมากแล้ว
1: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันที่5ตุลาคมค่ะ 19:30 เรื่อยไปจนถึง 20:00 โดยประมาณนะคะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้หลังจบรายการรับฟังเราได้อีกช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะมาเล่าเรื่องราวประเด็นรอบวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นายกรัฐมนตรีจี้ให้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภัยในสัปดาห์นี้เลยค่ะด้านปภ.ก็เผยที่มีผู้ยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้พุ่งไปที่1ล้านครัวเรือนแล้วนะคะส่วนน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะกทม.ก็เร่งกู้ถนนเร่งกู้หมู่บ้านด้านอุตุเตือนว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนไปจนถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่ทบค่ะแจ้งในชี้แจงเรื่องของเหตุย้ายตู้คอนเทนเนอร์ช่องคลาคมุมนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวช่วงนี้ฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS วิ่ง

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าไหนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มวันนี้ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายๆจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ทั้งเส้นทางบ้านเรือนแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีเรื่องของน้ำหลากเพราะว่าฝนมันยังตกหนักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะก็จะได้ทราบว่ายังจะต้องรับสภาพของฝนที่มันจะตกกันไปอีกสักกี่วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9ค่ะเมื่อตอนสักประมาณ5โมงเย็นนี่เองนะคะ

0: เรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้บอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามมาในพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลานะคะถ้า5ถึง6ตุลาคมจะกระทบภาคเหนือก่อนก็ไล่ลงมาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วน7ตุลาคมด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วเดี๋ยวพอฝนตกลงมาแป๊บเดียวนิดเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันท่วมแล้วนะเพราะว่าดินอุ้มน้ำเอาไว้เยอะตกลงมานิดนึงน้ำขังรอการระบายแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะถ้าลมมันพัดแรงๆฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะคะ9ถึง13ตุลาคมก็ระวังกันต่อภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีคาดไม่ได้ผิดคาดซะทีเดียวเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางวันนะคุณผู้ฟังคะถ้าใครออกมานอกตึกหน่อยเนาะใครที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วได้ออกมานอกตึกจะเห็นว่าฝนตกแล้วค่ะก็มันตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวนี้มันมีลูกเห็บตกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยฉบับเนี้ยที่เป็นฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระวังเตือนให้ระวังเรื่องของลูกเห็บตกด้วยเพราะอาจจะมีได้นะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็ร่มเกล้าขณะนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังท่วมขังอยู่เพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็มีบางพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยมันก็จะลำบากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถสูงกันทุกคนแล้วก็ประชาชนไม่ได้ใช้รถที่เขาเรียกว่าเป็นรถใหญ่ๆรถที่มีเป็นรถกระบะพี่ๆที่เขาใช้รถสูงๆก็จะช่วยได้แต่เนี่ยบางคนใช้รถอีโคคาร์ปกติธรรมดาธรรมดาเลยก็จะสัญจรไปมาในพื้นที่ที่หนักไม่ได้ทีเนี้ยเขาบอกว่าจะเร่งระบายน้ำออกจากถนนนี่แหละก่อนเพื่อที่จะให้รถเล็กหรือว่ารถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้จากนั้นจะขยายกำลังไปช่วยตามหมู่บ้านตามชุมชนค่ะโดยกทมจะทยอยกู้พื้นที่ลาดกระบังล่มเกล้าแล้วก็มีนบุรีและหนองจอกพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่ยังระบายน้ำออกได้ช้าเพื่อที่จะดึงน้ำจากพื้นที่ออกสู่ภายนอกแล้วก็ไปที่คลองสาขาคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหรือว่าที่เรารู้กันว่าหมู่บ้านนี้หนักมาตั้งแต่วันแรกๆก็คือ26กันยายนเนี่ยหนักมาเลยแล้วก็มีน้ำแช่มานานและตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำไปตั้งไปติดกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะติดตั้งเอาไว้ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มกลับมาสัญจรไปมาได้แล้วนะคะขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะวันนี้ก็มีการเพิ่มกำลังเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปในการช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะน้ำยังท่วมในพื้นที่หลายจุดอยู่วันนี้ตรวจสอบปริมาณน้ำตอนสักประมาณ10โมงเช้าอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่สถานี KGT1 ที่สะพานนเรศวรดำรินะคะน้ำยังสูงกว่าระดับตลิ่งถึง61เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือมันสูงกว่าตลิ่งนะคะยังขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรงนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ปศุสัตว์ปราจีนบุรีเองนะคะก็ได้ออกไปลาดตระเวนไปเก็บซากสุกรที่ลอยมาตามคอกอะค่ะคือเขาเลี้ยงสุกรเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้คุณผู้ฟังปรากฏว่าพอน้ำมันมาค่ะสัตว์มันหนีไม่ทันลำพังเราก็เอาชีวิตกันไม่รอดเลยนะคะ สัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนเอาออกมาได้แต่หมาแค่แมวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามคอกต่างๆช่วยไม่ทันก็ตายแล้วทีนี้มันก็ลอยมาค่ะปรากฏว่าพอมันลอยเนี่ยมันก็ทำให้เน่าเหม็นเนี่ยนะคะก่อโรคได้ตรงนี้ปศุสัตว์เขาก็เร่งไปเก็บแล้วก็กำจัดซากนะคะคือจะปล่อยให้ลอยไว้แบบนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีเชื้อโรคที่อาจจะเป็นแหล่งก่อโรคได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์อะค่ะให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งของที่อาจจะปนเปื้อนคราบน้ำมันหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยจากคราบน้ำมันงดสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบงดบริโภคน้ำสัตว์น้ำแล้วก็พืชในพื้นที่ดังกล่าวนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยบริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะคือถ้าไปสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตาตรงนี้ต้องรีบล้างน้ำออกเลยนะคะล้างทันทีนะคุณผู้ฟังด้วยน้ำสะอาดถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังวิกฤตอยู่เหมือนกันก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดนี้รายงานกันว่าโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะบริเวณหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานน้ำมันล้นตลิ่งท่วมชุมชนจนระดับน้ำสูงถึง2ชั้นชั้น2ขออภัยน้ำมันท่วมไปถึงชั้น2ของบ้านแล้วชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออกนะคะแล้วมันยากลำบากอะค่ะเผชิญกับปัญหาใหญ่เพราะห้องน้ำมันถูกน้ำท่วมแล้วจะไปทำภารกิจที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังคะน้ำมันท่วมไม่สามารถใช้งานได้น่าเห็นใจนะคะเพราะปีที่แล้วบางบานก็จมหนักเลยจมหนักไม่พอจมนานด้วยปีนี้เอาอีกแล้วค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาค่ะอย่างจังหวัดชัยนาทตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่อำเภอสัพพยาก็เป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพยาประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะประมาณ6ตำบลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะที่เดือดร้อนประมาณ 4,534 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันกรมชลประทานก็บอกว่ามั่นใจค่ะว่าระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่กระทบเขตเมืองแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางประกงแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ต่อค่ะคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะบอกว่าจากสถานการณ์ที่ติดตามอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็มีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% เขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 80% นะคะซึ่งก็ถ้าดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าฝนจะตกในพื้นที่ภาคเหนือก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งเนี่ยมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะพอน้ำมันมารวมกันที่นครสวรรค์ที่อำเภอปากน้ำโพก็จะไหลไปรวมกันที่ก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ำสแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานีอีกซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะทั้ง2แห่งนะมีแนวโน้มน้ำน่ะลดลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องมีการคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะจะต้องพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนชัยนาทแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาในการรองรับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีฝนตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีเพื่อที่จะให้มีช่องว่างเพียงพอในการรองรับสถานการณ์น้ำนะคะที่มันอาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงจึงต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาในอัตราดังกล่าวซึ่งอัตราการระบายเนี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการดังนั้นปริมาณน้ำที่เราระบายคือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะไหลผ่านสมุทรปราการแล้วก็ยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะต้องตรวจตราคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านมีข้อสั่งการนะคะให้ผู้ว่าจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายน้ำในปริมาณดังกล่าวจะไม่กระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกทม.และปริมณฑลเข้าไปในเขตเมืองอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันนะคะกรมชลเขายืนยันแบบนั้นแล้วก็ในการเฝ้าระวังคงจะต้องเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ช่วง5ตุลาแล้วก็10ถึง11ตุลาคมนี่แหละค่ะที่ฝนจะตกมากในภาคกลาง แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยต้องระวังเลยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าดูน้ำในปัจจุบันที่กำลังท่วมอยู่ในปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงช้าค่ะแล้วก็กำลังจะมารวมกับแม่น้ำของแม่น้ำนครนายกซึ่งตอนนี้มีการลดการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ต้องมาติดตามมาเฝ้าระวังเพราะมวลน้ำที่จะผ่านปราจีนมาถึงแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะคะเพราะมวลน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยมันผ่านมาละผ่านแม่น้ำปราจีนแล้วก็มาถึงแม่น้ำบางประกงแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีค่ะอธิบดีกรมชลอธิบายแบบนี้บอกว่าได้มอบหมายให้สำนักกรมชลประทานในพื้นที่สำนักชลประทานในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อที่จะเร่งพร่องน้ำแล้วก็ตรวจตราระบบระบายน้ำในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมใช้งานยืนยันนะคะว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยมี 100% ในการใช้งานเขื่อนแต่ว่าการระบายน้ำการตรวจตราระบบต่างๆพร้อมใช้งาน 100% ในการรับน้ำกรณีที่มันล้นเขื่อนแก่งกระจานออกมาหรือฝนมันตกในปริมาณมากๆอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ในช่วง 10-11 ตุลาคมนี้ก่อนเพราะว่าอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วแต่ว่าก็คาดการณ์กันไม่ได้ว่าฝนมันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรไล่ลงมานะคะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานียะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งจังหวัดเหล่านี้ค่ะจะได้รับผลกระทบก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือระบบระบายน้ำเอาไว้แล้วที่จะรองรับเขตของภูเขาแล้วก็ไหลหลากลงมาในพื้นที่เมืองคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งเลยค่ะเงินเยียวยาต้องโอนถึงมือประชาชนให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้คุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเรื่องของการเยียวยาประชาชนมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากอธิบดีปภแจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านให้กับธนาคารออมสินแล้วค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านกล่าวเปิดการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็จำเป็นจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะท่านนายกบอกว่าจากการคาดการณ์ในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงกรุงเทพจะยังมีโอกาสเผชิญกับฝนเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ภาคใต้ค่ะจะยังมีฝนตกหนักก็เลยอาจจะส่งผลให้การระบายน้ำอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำได้ก็สั่งการให้พื้นที่ที่ยังสามารถเร่งระบายได้ทำในทันทีก่อนก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งเรื่องการพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลเพื่อที่จะจัดทำข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็ส่งต่อถึงระดับอำเภอและชุมชนค่ะส่วนหากพื้นที่ใดจำเป็นจะต้องปรับแผนหรือว่าข้อมูลเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำก็ตามหรือรูเรือรถยกสูงหรือกำลังจากจุดจังหวัดอื่นๆให้ประสานมาได้เลยที่ส่วนกลางผ่านทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวจะมีการจัดสรรความช่วยเหลือตรงตามความต้องการลงไปขณะที่เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อที่จะเตรียมการเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ครอบคลุมโดยทยอยรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเร็วที่สุดค่ะก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเลยภายในสัปดาห์นี้เห็นจากการโอนเงินรอดแรกเนี่ยนะคะถึงมือประชาชนนะคะคือนายกบอกว่าสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินรอดแรกถึงมือประชาชนด้านคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.บอกว่าได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาที่ท่านนายกสั่งการนะคะเงินมันไปถึงธนาคารออมสินแล้วฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะต้องเห็นเงินล็อตแรกโอนถึงมือประชาชนเหมือนกันตอนนี้เงินที่อยู่ในธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นถ้าอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนสามารถจ่ายเงินได้ทันทีเลยเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะส่วนคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.ก็แจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินส่วนที่สองคือเงินตามมติครม.ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการค่ะให้เร่งดำเนินการปภ.ก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วก็75จังหวัดที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะคะหากทางท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้กับปภ.ป ปภ.ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินและสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันค่ะหรือว่าไม่เกินภายในสัปดาห์นี้อันนี้เราจะเห็นเขาลางแล้วนะว่าจะเป็นไปในแนวทางนี้มีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไงเงินต้องถึงมือประชาชนในล็อตแรกแน่ๆส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากข้อมูลวันนี้ค่ะพบมียอดลงทะเบียนเข้ามาประมาณ 1,56,000 กว่าครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะกดเลือกพื้นที่นะคะเพราะถ้าเลือกพื้นที่ผิดระบบไม่สามารถยืนยันให้ได้นะส่วนหากลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดแก้ไขข้อมูลได้ตรงที่เขียนว่าคำร้องของฉันนะคะตรงนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่ที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีกำหนดเอาไว้ว่าระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปแล้วปภ.เขาก็ได้กำชับประสานไปที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือแล้วก็สิทธิ์ต่างๆจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจนะคะคือความสะดวกความการไม่เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความสบายใจของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นที่มาของลดสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าลำพังน้ำท่วมเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วการรับเงินเยียวยายังมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายจะได้เงินไม่ได้เงินต้องมาลุ้นกันเนี่ยเราก็เครียดไปอีกนะคะคนที่เจอกับปัญหาแบบนี้ก็สั่งการแล้วแหละให้ทุกหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความสบายใจผู้ฟังปิดท้ายเรื่องน้ำท่วมกันที่รองโฆษกรัฐบาลค่ะวันนี้ออกมาชี้

0: แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าพูดในเชิงลักษณะที่บอกว่า อยากให้ประชาชนอพยพออกมาก่อนแต่ว่าก็มีการไปตีความว่าให้นายกบอกว่าให้ประชาชนออกมาก่อนสัตว์เลี้ยงทิ้งไว้ข้างหลังก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการหรือว่าคนที่มีข้อเสนออย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลท่านนี้ก็มีข้อเสนอเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังคุณลลิดาบอกนะบอกว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่ท่านต้องการสื่อคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำมันสูงถึงขั้นที่อพยพทั้งคนและสัตว์เนี่ยออกมาได้ยากและเป็นอันตรายไม่ใช่ว่านายกบอกว่าให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านหลายครอบครัวเข้าใจคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราอยากแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือเจ้าของสัตว์เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงจนสุดท้ายตัดสินใจที่จะไม่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและสุดท้ายพอน้ำมันขึ้นสูงจริงๆการช่วยทั้งคนทั้งสัตว์ก็ทำได้ยากและเสี่ยงทั้งหมดเลยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้คุณลลิดายืนยันแบบนั้นข้อเสนอที่มีการให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาแล้วก็ให้ปรับปรุงแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกันนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราไปอยู่ศูนย์พักพิงอ่ะคุณผู้ฟังเราเลี้ยงแมวอยู่เราเลี้ยงสุนัขอยู่จะทำยังไงล่ะไปอยู่ศูนย์พักพิงอพยพขึ้นไปเราก็ต้องเอาน้องไปด้วยจะทิ้งให้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยแหละค่ะเขาจะมีการบริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าถ้าเอาน้องไปอยู่รวมกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้รักสัตว์หรือสุขอนามัยมันไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของโรคหรือว่าที่มาของความไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ความสกปรกตามมาได้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็จะได้สบายใจด้วยว่าน้องจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารครบนะคะคุณผู้ฟังใกล้ถึงช่วงการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่าให้ซ้ำรอยช่วงก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026เท่าที่ทราบก็มีความพร้อมมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดท่านนายกบอกว่าประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะแต่จะเยอะมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านเพราะว่าเรามีประเทศที่ตอบรับแล้วก็ร่วมประชุม191ประเทศแล้วก็ยังมีประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมด้วยคาดการว่าจะมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้นหลัก 10,000 คนที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรซึ่งเขาก็ไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวนะคะแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนและมีเรื่องของการของการให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เรียบร้อยทั้งเรื่องของสาระพิธีการการดำเนินการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อทำให้บทบาทของการเป็นเจ้าภาพของไทยออกมาอย่างสมบูรณ์ท่านนายกบอกว่าการประชุมในวันนี้ค่ะขอให้ที่ประชุมติดตามหารือประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเช่นเรื่องวีซ่าแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองการจัดการเรื่องสายการบินโดยขอฝากทางทออทอนะคะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือว่ายกเลิกไฟลท์บินเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้ทออทอแล้วก็สายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่ค่ะมีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทุกคนคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่สถานการณ์ชายแดนสักนิดนึงนะคะกรณีเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มีภาพออกมา คนก็ตั้งใจว่าเอ๊ะต้องข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสบอกว่า UN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รื้อรั้วรวดหนามเปิดทางให้ชาวเขมรกลับพื้นที่กองทัพบกแจ้งแล้วนะคะว่าการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวออกจากแนววางกำลังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทุนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่ต่อจากนอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก
วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นและประพฤติปฏิบัติดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองคณะเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธจำนวน3รูปดังนี้ทรงแต่งตั้งให้พระเทพวชิรสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลสืบไป

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้มูลนิธิได้เชิญไปมอบณชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เขตคลองสามวารวม309ชุดและเชิญไปมอบณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังรวม300ชุดรวมจำนวนถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบในวันนี้ทั้งสิ้น609ชุดองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พันเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวัตรตำบลไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับ
ต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคเอกชนคณะบุคคลและสมาคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศรวมจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามและวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธมโมกพลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอก Preparatory and Secondary และครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูป
หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัททีซีซีแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไผ่สนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดของยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเข้จังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น. Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Uni Venture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงลือสีจังหวัดลำพูนและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆรวมถึงประชาชนจากทั้งในต่างเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์
ถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและคณะโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและที่พระที่นั่งพิ

0: นิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรคณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการและพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: นานขอเพียงได้ยินสิ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 600กระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตอนนี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองครับท่านผู้ฟังสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองต้องทำเองนะครับเราไม่รักตัวเองเราไม่ห่วงตัวเองแล้วใครจะห่วงน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนี่ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผ่านการลองผิดลองถูกผลิตมาหลายตัวจนกว่ามาลงตัวที่สูตรนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ลองดื่มลองซื้อลองเอาไปกินไปทานดูนะกินอย่างอื่นมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกโฉลกของตัวเองเอาลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้ากินไม่ดีก็อย่ากินต่อแต่ว่าแนะนำว่าต้องกินอย่างน้อย3ขวดนะครับไม่ใช่ว่ากินอยู่วัน2วันไม่ดีฮะไม่ได้ผลเลิกนะกินอยู่3วันให้เวลาร่างกายมันปรับตัวบ้างเพราะว่ากินใหม่ๆเนี่ย7วันแรก15วันแรกนี่มันมีปรับตัวเยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับมันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่388ทับพ.ศ. 2561เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งวันที่9มกราคม2562เป็นต้นไปนู่นน่ะก็คือว่าห้ามการผลิตนะครับห้ามผลิตด้วยห้ามนำเข้ามาขายหรือห้ามจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์รวมถึงอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านระบบการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบแต่ห้ามมิได้

ือเขาอัดไฮโดรเจนนะครับลงไปนะครับมันจะทำให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์นะครับเพราะว่ามันจะมีต้นทุนต่ำแช่แข็งก็ไม่แข็งหืนก็ช้าเก็บรักษาได้นานนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนนี่อัดเข้าไปในปริมาณมากๆนะครับเช่นพวกเนยเทียมผลิตภัณฑ์จากเบเกอรี่ขนมปังทอดกรอบอ่อนกรอบนอกนุ่มในเค้กพายพับพาสต้าพาสตรีคุกกี้นะครับครีมเทียมนะครับพวกนี้เป็นต้นแล้วก็พวกน้ำมันพืชต่างๆที่เราใช้เรากินอยู่นี่ก็เป็นไขมันทรานชนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยก็ถือว่ารัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชนเพราะว่าในต่างประเทศบางประเทศนี่เขาห้ามเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับคือมันป่วยแล้วมันก็ทำให้เสียงบดุลในเรื่องการดูแลการรักษาประชากรนี่มันเยอะเกินนะครับเขาก็คิดว่าอะไรที่มันทำให้ป่วยก็กินน้ำมันนี่แหละเยอะพวกน้ำมันพวกทอดพวกเนี้ยสำคัญนะครับคือในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะใช้น้ำมันพืชนะครับเมนูผัดทอดธรรมดาเนี่ยให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันรำข้าวในปริมาณที่น้อยอันนี้ปลอดภัยครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าจะทอดให้กรอบเนี่ยให้ใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะทนความร้อนได้นานกว่านะครับไม่ควรใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทอดกรอบนะครับมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงแล้วก็ทำให้เกิดเป็นควันง่ายนะครับแล้วก็อุณหภูมิการทอดต้องใช้ความร้อนสูงนะครับทำให้เกิดสารที่เป็นเขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งนะครับสารโพล่านี่จะเป็นสารก่อมะเร็งอันตรายของไขมันทรานนะครับเขาก็บอกว่านะครับรุนแรงกว่าไขมันอิ่มตัวถึง10เท่าไขมันทรานทำให้ระดับคอเลสเตอรอลนะครับรวมเนี่ยแล้วก็ไขมันชนิดเลวและไตรกลีเซอไรด์นี่มันเพิ่มขึ้นทำให้ระดับไขมันชนิดดีหรือว่า DHL มันลดลงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือกินมากนี่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะครับดีก็คือกินน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันหมูบ้านเราในท่านผู้ฟังนะครับน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวนี่ดีนักแลแต่กินพอประมาณอย่าไปกินเยอะนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่ห่วงสุขภาพตัวเองการกินการใช้น้ำมันใช้แต่น้อยใช้แต่พอเหมาะอย่ากินมากจนเกินไปนะครับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินของเราเนี่ยก็กินแต่น้อย 20-30 มิลนะมีคนถามว่ากินมากๆกินเยอะๆกินติดต่อกันจะมีโทษไหมถ้ากินเยอะๆนะมีนะครับมีโทษต่อกระเป๋าเพราะว่ามันหมดไวเปลืองตังค์นะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับกินแต่น้อยก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสุขภาพดีแล้วกินละ15มิล20มิลกินไปเรื่อยๆถือว่าเป็นให้เป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเรากับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนนี่เป็นพระลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากหลวงปู่แหวนเป็นพระที่พูดน้อยเทศน้อยสอนไม่เก่งแต่ว่ามีเมตตาจิตสูงมากใครขออะไรท่านก็ไม่เคยขัดใจคนขอเลยหลวงปู่แหวนมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นอย่างมากตัวท่านเองก็ไม่ยอมรับตรงๆเลยว่าตัวเองมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องราวอารมณ์ขันของท่านก็เกิดขึ้นเพราะความเมตตาของท่านที่มีต่อประชาชนพุทธบริษัทที่เคารพศรัทธาท่านแล้วก็มาขอให้ท่านช่วยให้ของวิเศษแก่พวกเขาซึ่งท่านก็เมตตาไม่ปฏิเสธไม่ขัดศรัทธาใครตอนนั้นประชาชนจากทั่วประเทศเดินทาง

มากราบไหว้นมัสการท่านอยู่เสมอๆนอกจากมากราบไหว้นมัสการแล้วก็มักจะขอของวิเศษจากท่านสิ่งของที่มีผู้ขอกันมากก็ได้แก่ก้นยาสูบเส้นเกศาหรือเส้นผมเนี่ยเล็บแม้แต่น้ำที่หลวงปู่สงก็ยังจะขอเอาไปเพื่อเป็นสิริมงคลมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขอเศษเกศาของท่านหรือเส้นผมของท่านเพื่อที่จะเอาไปทำวัตถุมงคลทำพระทำอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะท่านก็บอกว่าเฮาโกนหัวแล้วเปิ้นก็ยังฮือโกนแถมจะเอาผมไปสร้างพระอีหยังอีกก็ไม่รู้หาเจ็บหัวแปลว่าเราเนี่ยโกนหัวแล้วโกนหัวอีกเขาก็ยังขอโกนอีกโกนถึงขนาดขูดเลยละเพื่อจะเอาผมไปสร้างพระเราเจ็บหัวท่านว่างั้นโอ้น่าสงสารหลวงปู่แล้วก็ทนให้เขาโกนอยู่ได้แล้วอีกครั้งหนึ่งมีคนมาขอน้ำที่หลวงปู่แหวนสงเสร็จแล้วเนี่ยคงอยากไปทำน้ำมนต์หรือทำอะไรไม่รู้มาขอให้ท่านอาบน้ำดังหลวงปู่แหวนบอกห้าวอาบน้ำแล้วเปิ้นจะฮืออาบน้ำอีกหน้าหนาวจะตายอาบน้ำแล้วก็จะให้อาบอีกก็ทั้งเหนือมันหนาวจะตายอยู่แล้วโทหลวงปู่ก็แก่ก็ทนให้เขาอาบอยู่นั่นแหละนะบ่นใหญ่อาบน้ำแล้วจะให้อาบอีกหนาวจะตายอยู่แล้วว่าอย่างนั้นหลวงปู่แหวนเป็นพระภิกษุที่มีประชาชนศรัทธาเป็นอย่างมากคนที่ไปกราบนมัสการท่านก็มักหวังอยากจะได้ของวิเศษกลับบ้านเสมอท่านก็มีเมตตานะไม่ดุไม่ว่าอะไรทำได้ท่านก็ทำให้ให้ได้ท่านก็ให้แต่ถ้าท่านมีโอกาสท่านก็จะสอนธรรมะให้บ้างตามแต่โอกาสจะอำนวยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้โอกาสก็สอนธรรมะให้ญาติโยมที่มาขอของดีของวิเศษจากท่านนะให้ได้คิดซึ่งเป็นธรรมะที่ดีมากท่านบอกว่าอย่างนี้ครับของดีคืออะไรอะไรคือของดีของดีก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วการที่ร่างกายเนื้อตัวเราแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นของดีแล้วการมีร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนไม่บกพร่องวิกลวิการอันนี้ก็เป็นของดีที่สุดแล้วของดีมีอยู่ในตัวไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีกสมบัติจากที่พ่อให้แม่ให้มานี่เป็นของดีวิเศษที่สุดแล้วมีอยู่แล้วทุกคนจะไปเอาของดีที่ไหนอีกทีนี้ของดีมันก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมีในจิตใจของตัวเมื่อเรามีรูปมีร่างแล้วความดีอะไรที่เรายังไม่มีก็ต้องเพียรพยายามทำให้มันมีขึ้นนี่แหละของดีของดีมีอยู่แล้วในตัวเราทุกๆคนมองให้มันเห็นหาให้มันเห็นภายในตัวของตัวนี่แหละถึงจะใช้ได้ถ้าไปมองหาแสวงหาของดีภายนอกแล้วมันใช้ไม่ได้ศีลธรรมนี่แหละคือของดีศีลก็คือการนำความชั่วออกจากกายออกจากวาจาธรรมก็คือความดีที่ป้องกันไม่ให้ความผิดความชั่วมันเกิดขึ้นในกายในวาจาในใจทั้งศีลทั้งธรรมมันก็อันเดียวกันน่ะแหละแต่เราไปแยกสมมุติเรียกไปต่างหากกายวาจาใจของเรา3อย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่เกิดของธรรมและเป็นที่ดับของธรรมความดีเกิดจากที่นี่ความชั่วก็เกิดจากที่นี่สวรรค์ก็เกิดจากที่นี่นรกก็เกิดจากที่นี่เราจะรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ให้ทานก็ต้องอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยใจเรานี้เป็นเหตุเราจะทำความผิดความชั่วตกนรกอเวจีก็ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี้แหละเป็นเหตุเราจะรักษาศีลเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งให้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี้แหละเป็นเหตุทั้งหมดนี้ก็คือโอวาทธรรมที่หลวงปู่แหวนได้สอนญาติโยมเราจะเห็นว่าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องอภินิหารอะไรเลยสิ่งที่ท่านสอนแต่เป็นธรรมะอันแท้จริงทั้งสิ้น
หลายคนที่มาหาหลวงปู่

0: อันมักจะขอโชคลาภยศจากท่านเมื่อมีโอกาสท่านก็จะสอนอยู่เสมอให้รู้จักโชคลาภยศที่แท้จริงข้าราชการผู้ชายคนหนึ่งมาขอให้หลวงปู่แหวนช่วยดลบันดาลยศให้กับตัวเองผมอยากจะขอให้หลวงปู่ช่วยเรื่องให้ยศผมหน่อยครับหลวงปู่บอกมียศจะเอายศที่ไหนมาให้อ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งมากราบขอลาภจากหลวงปู่แหวนแบบตรงๆท่านก็ให้แบบตรงๆเหมือนกันคือผมจะมากราบขอลาภจากหลวงปู่ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตและปัจจุบันมาเป็นเครื่องช่วยให้สมปรารถนาทีนะข้าราชการอาวุโสคนหนึ่งก็มาขอให้หลวงปู่แหวนเป่ากระหม่อมหลวงปู่ก็ไม่ขัดใจแต่ก็สั่งสอนธรรมะให้ข้าราชการอาวุโสคนนั้นด้วยหลวงปู่ครับผมมาขอให้หลวงปู่ช่วยเป่ากระหม่อมให้หน่อยครับจะได้เป็นสิริมงคลครับโอ้ยเป่าจนแก่จนเฒ่าแล้วเป่าไม่รู้จักจบจักสิ้นนะอายุตั้ง 7-80 ปีนะยังไม่จักรู้จักพุทโธสักคำหลวงปู่หลวงปู่แหวนโด่งดังไปทั่วประเทศเมื่อมีข่าวเล่าลือกันปากต่อปากว่ามีนายทหารอากาศคนหนึ่งขับเครื่องบินผ่านวัดดอยแม่ปังคือวัดที่หลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่เวลานั้นขณะที่เขากำลังบินผ่านยอดดอยแม่ปังนั่นเองนายทหารอากาศคนนี้ก็ต้องตกใจสุดขีดแทบช็อกเมื่อเขาเห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆเมื่อเขาตั้งสติได้ก็คิดว่าตัวเองตาฝาดไปแต่ตอนที่นำเครื่องบินผ่านดอยแม่ปังขากลับก็ยังเห็นพระภิกษุชรารูปนั้นยังนั่งสมาธิบนก้อนเมฆอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเขาจึงมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนพอลงมาจากเครื่องบินก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถามคนเชียงใหม่ว่ามีพระรูปไหนที่ชาวเชียงใหม่นับถือเป็นอย่างมากแล้วก็บอกรูปร่างลักษณะอย่างที่เห็นนั่งอยู่บนก้อนเมฆคนเชียงใหม่ตอบตรงกันเป็นเสียงเดียวเลยหลวงปู่แหวน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมากๆที่ฟังรายการที่ดื่มน้ำมคุดขอบุญกุศลที่ผมทำมานะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ดื่มน้ำมคุดมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีอายุยืนมีกำลังใจดีในการทำความดีนะครับทุกท่านนะครับบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้กินแล้วดีขึ้นนะครับผมท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องหาที่พึ่งนะครับแต่พึ่งที่ดีที่สุดก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเอตนแลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองให้ได้เติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเติมเต็มตัวเองให้ได้แต่ถ้าเราจะทึ่งพึ่งภายนอกนั้นนะครับก็คือต้องพึ่งพระรัตนตรัยหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตท่านได้สอนเอาไว้ว่านะครับสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือพระรัตนตรัยนะครับหรือว่าที่พึ่งอันเกษมบางคนนี่กลัวนู่นกลัวนี้นะครับหาที่พึ่งไม่ได้ก็คว้าเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งนะครับไปถือบางทีก็งมงายเกินไปมีการอ้อนวอนวิงวอนขอบนบานศาลกล่าวเถื่อนถ้ำภูผาต้นไม้ใหญ่ศาลพระภูมิเจ้าที่ต่างที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นที่สถิตอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจอันอาจจะดลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายนะครับพ้นจากความตายความทุกข์ได้เส้นสังเวยประจบประแจงตามที่เราเข้าใจว่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางตามที่ตัวเองเข้าใจว่าเจ้าของสถานที่เหล่านั้นน่ะจะพอใจหรือชอบใจบางทีก็มีการทรงเจ้าเข้าผีสะเดาะเคราะห์สะเดาะนามสืบชะตาราศีตัดเวรตัดกรรมโดยวิธีต่างๆเหล่านี้ที่จริงสิ่งเหล่านี้นี่มันอาจจะพึ่งได้ในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านบอกว่ายังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมในตังโคสารนังเขมังในตังสารณมุตตมังพึ่งได้แต่พึ่งได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะพึ่งได้ตลอดไปแต่ผู้ที่นึกถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตนประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับมีศีลให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยยังจะชื่อว่า ป็นผู้ที่มีที่พึ่ง

0: อย่างมั่นคงอย่างแท้จริงถึงแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ถึงแล้วก็นิ่งๆฉันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่สนใจละไม่ได้ต้องให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาด้วยจึงจะชื่อว่าเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงคำสอนอย่างแท้จริงคือต้องเป็นคนดีท่านผู้ฟังนะครับต้องเป็นคนดีท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาลงว่าเราก็ต้องเป็นที่พึ่งตัวเองตนเองก็ต้องรักษาศีลต้องให้ทานและต้องเจริญภาวนานะครับอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นแหละคนจะเดินทางก็คือเราชี้ไปทางซ้ายเราเดินทางขวายังไงมันก็ผิดนะครับถ้าเราเดินตามเราก็ถึงตามที่พระองค์ชี้นะครับฉะนั้นพระตถาคตเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นกลับมาทำสิ่งที่คว่ำให้หงายขึ้นสิ่งที่ลึกให้มันตื้นขึ้นมาให้เราได้เห็นให้เราได้ทราบให้เราได้เกิดปัญญาให้เราได้แทงตลอดตามพระองค์ท่านพูดไปพูดมานี่ผมก็เหมือนพระก็ทุกทีขออภัยท่านผู้ฟังนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคนบวชมาจบประโยค9นะพูดไปพูดมาก็จะเป็นธรรมะไปทุกอย่างอ้าวฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมคุฏตราพนาลินนะมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณครับมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
1: วันต่อมานายทหารคนนี้ก็เข้าไปหาหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังทันทีปกติในตอนเช้าหลวงปู่แหวนจะไม่ค่อยออกจากกุฏิแม้ว่าบางทีจะมีงานฉลองวันครบรอบอายุท่านก็ยังไม่ปรากฏตัวง่ายๆแต่ปรากฏว่าวันนั้นหลวงปู่ออกจากกุฏิแต่เช้าเมื่อนายทหารคนนั้นเห็นหลวงปู่แหวนก็รีบเข้าไปกราบท่านทันทีกราบไปร้องไห้ไปเพราะคิดว่าเป็นบุญกุศลของเขาที่หลวงปู่แหวนเมตตาปรากฏตัวให้เห็นนายทหารคนนี้บอกว่าพระภิกษุชราที่ตัวเห็นตอนที่อยู่บนเครื่องบินก็คือหลวงปู่แหวนนี่แหละแน่นอน 100% พอข่าวลือเรื่องนี้แพร่ออกไปหลวงปู่แหวนโด่งดังเป็นพลุแตกเลยทีนี้ประชาชนทั่วทั้งประเทศต่างหลั่งไหลมากราบไหว้บูชานมัสการหลวงปู่กันเคยมีคนไปถามท่านว่าท่านเหาะเหินเดินอากาศได้จริงอย่างที่เขาร่ำลือหรือเปล่าเขาถึงได้เห็นท่านขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆหลวงปู่ครับเป็นความจริงหรือเปล่าครับที่เขาร่ำลือกันว่าหลวงปู่เหาะได้ครับเฮาบ่ใช่นกนะหลวงปู่เขาบอกว่าหลวงปู่ถอดวิญญาณไปปลุกพระให้ที่อื่นเขาได้น่ะเหาะเข้าไปบนฟ้าก็ได้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเฮาบ่ใจปีนี่จังสิเหาะได้ถอดวิญญาณได้คือแปลเราไม่ใช่ผีถึงจะเหาะได้ถอดวิญญาณได้ท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่แหวนเป็นพระที่พูดน้อยแต่ปฏิปทาเข้มข้นตอนที่ท่านโด่งดังท่านก็ไม่เคยสะสมอะไรไม่เคยหลงไปกับลาภยศชื่อเสียงคนที่มาแสวงหาผลประโยชน์กับท่านท่านก็สอนเตือนได้เท่าที่เตือนเพราะท่านเป็นพระที่เมตตากับผู้คนเป็นอย่างมากไม่เคยด่าว่าใครแต่บางทีท่านก็แกล้งทำบางอย่างเพื่อเป็นการเตือนสติสอนธรรมะให้คนที่มาแสวงหาผลประโยชน์กับท่านวันหนึ่งท่านก็นั่งเล่นอยู่ท่านก็หยิบยาเส้นของท่านขึ้นมาเสร็จแล้วก็ล้วงเอาแบงค์500ออกมาจากซองที่ลูกศิษย์เขาเก็บเงินเอาไว้ลูกศิษย์ก็งงก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะทำอะไรครับหลวงปู่ไม่ตอบอ่ะเอาแบงค์500มามวนยาเส้นทำเป็นบุหรี่แล้วจุดไม่ขีดสูบบุหรี่หน้าตาเฉยเลยลูกศิษย์เสียงลั่นเลยหลวงปู่นั่นมันแบงค์500นะหลวงปู่มันก็กระดาษเหมือนกันเนี่ยแหละหลวงปู่แหวนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ฟังเรามารู้จักกับจังหวัดต่างๆในแง่มุมของประวัติศาสตร์กันก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นจากจังหวัดแรกคือจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดที่เก่าแก่แล้วก็อยู่เหนือสุดในประเทศไทยเชียงรายนี่เป็นคำที่มีความหมายว่าเมืองของพระเจ้าเมงรายเพราะว่าเชียงนี่แปลว่าเมืองรายนี่ก็ย่อมาจากชื่อของกษัตริย์เมงรายในหนังสือพงศาวดารโยนกกล่าวว่าในปีจอจัตวาศกนั้นช้างมงคลของพระยาเมงรายซึ่งผูกไว้ในป่าหัวดอยพลัดไปพระยาเมงรายตามช้างไปถึงดอยจอมทองริมแม่น้ำกกได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศที่นั่นเป็นชัยภูมิดีจึงให้สร้างพระนครในที่นั้นและให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมืองครั้นการก่อสร้างสำเร็จแล้ว ก็ขนานนามว่าเมืองเชียงรายตามพระนามของพญาเมงรายผู้สร้างพญาเมงรายประทับอยู่ที่นั่นได้เพียง2ปีก็โปรดให้สร้างเมืองเป็นที่ประทับอยู่ต่อไปก็คือเวียงชัยปราการหรือว่าเมืองฝางขยายอำนาจออกไปเรื่อยๆไม่นานพระองค์ก็ได้ทราบว่าเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนเป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์จึงแต่งอ้ายฟ้าไปเป็นไส้ศึกแล้วก็เข้าตีเมืองหริพุนชัยพระเจ้ายีบาผู้ครองเมืองหริพุนชัยเสด็จหนีไปแล้วพระเจ้าเมงรายก็แต่งให้ขุนเครื่องราชโอรสครองเมืองเชียงรายแต่ภายหลังขุนเครื่องคิดการเป็นกบฏจึงรับสั่งให้ไอ้เพียนไปดักยิงด้วยหน้าไม้อาบยาพิษถึงแก่ความตายแล้วพระเจ้าเมงรายก็มาประทับอยู่ที่เมืองเชียงรายอีกแล้วตีแคว้นพะเยาของพญางำเมืองแต่ว่าตกลงกันได้ด้วยไมตรีพระยางำเมืองยอมยกบ้านตำบลปากน้ำให้ถึงปีพุทธศักราช1860พระเจ้าเมงรายถูกฟ้าผ่าสวรรคตเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและหุบเขาประมาณร้อยละ22มีภูเขาอยู่ร้อยละ77ของพื้นที่ทั้งหมดมีภูเขาที่สูงที่สุดคือยอดดอยแม่โถสูง 2,000 กว่าเมตรมีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านมีความยาว130กิโลเมตรฤดูหนาวอากาศอาจจะเย็นต่ำลงมาจนถึง 1.5 องศาเซลเซียสส่วนหน้าร้อนอากาศจะร้อนถึง 41.3 เซลเซียสเชียงรายมีเนื้อที่ 11,678 ตารางกิโลเมตรประชากรสำรวจเมื่อครั้งล่าสุดมีอยู่ล้านกว่าคนส่วนมากมีอาชีพทำนาทำไร่ยาสูบทำสวนเช่นสวนลิ้นจี่พันดีรสหอมหวานเป็นที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองไทยนอกจากนั้นก็ทำไร่ยาสูบสวนเมี่ยงหรือว่าชาเลี้ยงสัตว์รวมทั้งทำเหมืองแร่แบ่งการปกครองออกเป็น16อำเภอกับ2กิ่งอำเภอคืออำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเชียงของอำเภอแม่สวยอำเภอเชียงแสนอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยอำเภอพญาเมงรายอำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ลาวและ2กิ่งอำเภอกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งกับกิ่งอำเภอดอยหลวงเชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร785กิโลเมตรท่านที่จะเดินทางไปสามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินอย่างสะดวกสบายมากสถานที่สำคัญของเชียงรายก็มีอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชพระธาตุดอยจอมทองพระธาตุจอมกิติพระบรมธาตุดอยตุงวัดพระแก้ววัดพระสิงห์วัดป่าสักไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่เผยแพร่วัฒนธรรมชาวเขาและชาวล้านนาสามเหลี่ยมทองคำหรือว่าศพรวกทะเลสาบเชียงแสนพระธาตุดอยปูเข้าวัดพระธาตุผาเงาดอยแสนใจแล้วก็อำเภอแม่สายแผ่นดินที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยที่ท่าขี้เหล็กน้ำตกทรายขาวและบ่อน้ำร้อนน้ำตกปูแกงอุทยานแห่งชาติดอยหลวงถ้ำปุ่มถ้ำปลาดอยผาตั้งภูชีฟ้าอุทยานแห่งชาติขุนแจแล้วก็ใครอยากจะไปล่องแก่งก็ไปล่องแก่งแม่กกครับทัศนียภาพสวยงามมากคำขวัญของจังหวัดเชียงรายก็คือเหนือสุดยอดในสยามอารามดอยตุงผดุงวัฒนธรรมรสล้ำข้าวสารหอมหวานลิ้นจี่สตรีโสภาชาเลิศรสสับปะรดนางแลแหล่งแพร่ปลาบึกครับ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีจากสารเคมี
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: 真的。
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะปภ.ส่งเซลบัตแคสแจ้งเตือนหลายจังหวัดระวังฝนตกหนักและทนายนรเศรษฐ์ยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีสส.สุชาดาปรากฏภาพสวมโรเล็กซ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่ม
3: อัมพาเซอร์บอดคาสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอแม่จริมอำเภอบ่อเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกรายงานว่าเมื่อเวลา 18:15 น.แจ้งชาวบ้านตำบลพระอาจารย์ตำบลศรีศักระบืออำเภอองครักษ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยเนื่องจากบวนน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ทำการปกครองอำเภอราชสารแจ้งเตือนประชาชนระวังจระเข้กรณีที่วันนี้มีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรารอยติดต่อที่ติดตำบลดงน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามจับหากผู้ใดพบเห็นแจ้งได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอราชสารหรือสำนักงานประมงอำเภอราชสารโทรศัพท์หมายเลข0844-2648ปลัดอำเภองานป้องกันโทรศัพท์หมายเลข063-901-7532ทนายนรเศรษฐ์ยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าราว3ล้านบาทตั้งข้อสังเกตได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายนรเศรษฐ์นาหนองทูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวสุชาดาช่างแทนทรัพย์หรือส.ส.ไอเดียส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาหรูโรเล็กซึ่งมีการประเมินมูลค่าประมาณ3ล้านบาทโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของนางสาวสุชาดาพบการสวมใส่นาฬิการุ่นดังกล่าวหลายครั้งจึงตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเป็นทรัพย์สินของใครและมีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.หรือไม่โดยได้นำภาพและข้อมูลการสวมใส่นาฬิกาในหลายช่วงเวลาให้กับปปช.ประกอบการพิจารณาพร้อมระบุว่าหากนาฬิกาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งก็ขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟัง

0: รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้นี่ท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วนี่มันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนครับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดเนี่ยน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เรานี่เราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันครับลุงกิ่งกับป้าพลอยเนี่ยแกมีฐานะในขั้นพอมีพอกินพอมีใช้จ่ายไม่เดือดร้อนเพราะว่าข้างบ้านเยื้องไปทางขวานั่นเป็นลานกว้างมีเล้าเลี้ยงเป็ดเป็นแถวยาวติดต่อกับลำคลองซึ่งกว้างประมาณสัก5เมตรความยาวนั้นไม่ทราบเพราะมันยาวโคตรเคี้ยวไปไกลลุงกิ่งป้าพลอยอยู่กันเพียง2คนผัวเมียลูกเต้าไม่มีแกเลี้ยงเป็ดไว้ร้อยกว่าตัวแกอาศัยเก็บไข่เป็ดไปขายบ้างเอาไว้ทำกับข้าวกินบ้างก็นับว่าอยู่กันได้อย่างสบายๆตามอัตภาพลุงกิ่งนอกจากแกจะเลี้ยงเป็ดแล้วแกยังเป็นนักเลี้ยงไก่ชนอีกด้วยแกเลี้ยงไก่ชนไว้3ตัวไก่ชนทั้ง3ตัวก็ชื่อ

ู้ไอ้นินไอ้ยอดนะลุงกิ่งเลี้ยงมันอย่างทนุถนอมเพราะว่าไก่ทั้งสามตัวนี้ทำรายได้พิเศษให้แกได้ดีขนาดแกกางมุ้งให้ไก่นอนด้วยนะไก่ทั้งสามตัวเนี่ยกำลังเป็นไก่รุ่นหนุ่มมีความว่องไวอดทนแล้วก็เจนเวทีพอสมควรก็เลยเป็นที่หมายปองของนักเลงไก่ด้วยกันเพียนตีสนิทกับลุงกิ่งเพื่อขอซื้อไก่ของแกแล้วก็ตั้งราคาให้ถึงตัวละ 25,000 แต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าแกไม่ยอมขายกระทั่งวันหนึ่งลุงกิ่งอุ้มไอ้นินไปตีล้มเดิมพันถึง 30,000 บาทยังต่างจังหวัดลุงกิ่งจะต้องไปค้างคืนด้วยทางนี้ก็คงมีแต่ป้าพลอยเฝ้าบ้านคนเดียวแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีขโมยหรือว่าคดีรุนแรงอะไรลุงกิ่งก็เลยเบาใจไม่ค่อยเป็นห่วงนักจนกระทั่งเวลาจวนจะค่ำของวันรุ่งขึ้นขณะที่ป้าพลอยเพิ่งจะเสร็จจากการเลี้ยงเป็ดแล้วก็กลับมาหุงหาอาหารไว้รอลุงกิ่งเพื่อจะกลับมากินด้วยกันป้าพลอยแกก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาทางถนนหน้าบ้านพักแกก็ลุกขึ้นจากในครัวแล้วก็เดินออกมาข้างนอกมาดูเจ้าของเสียงแกก็เห็นร่างลุงกิ่งยืนแอนหน้าแอนหลังอยู่ที่หน้าบ้านป้าพลอยแกตกใจเพราะตั้งแต่อยู่กินกันมา30กว่าปีนะแกไม่เคยเห็นลุงกิ่งกินเหล้าเมาขนาดนี้เลยลุงกิ่งไม่เมาธรรมดานะแกร้องไห้ด้วยแถมด่าสาปแช่งต่างๆนานาไอ้ไก่ชิบหายมึงทำกูแสบมากกูก็ทำมึงแสบเหมือนกันหมดกันนะไอ้ไก่เวรป้าพลอยแกใจเต้นแรงลุงกิ่งแกนั่งกินข้าวไปก็เล่าเรื่องเสียพนัน 30,000 บาทไปอย่างไม่น่าจะเสียแกโมโหจนลืมตัวเมื่อไอ้นินมันถูกเดือยคู่ต่อสู้แทงตาจนเลือดสาดแล้วมันก็วิ่งหนีคู่ต่อสู้รอบสนามลุงกิ่งถึงกับน้ำตาไหลเพราะความแค้นไอ้นินนั่นเองแกก็เลยอุ้มมันกลับบ้านบ้านเพื่อนที่ขอพักอาศัยอยู่พอถึงบ้านแกก็เอาสุ่มครอบมันไว้เสร็จแล้วแกก็ไปตั้งกาน้ำที่เตาไฟพอน้ำเดือดดีแล้วก็จับไอ้นินออกจากสุ่มมาแล้วก็เอาผ้าขาวม้าพันมันไว้จนแน่นเหลือแต่คอโผล่ยาวออกมาเท่านั้นน่ะแกนั่งยองๆเอาเท้าเหยียบร่างมันไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็รวบหัวมันง้างปากมันออกเสร็จแล้วอีกมือหนึ่งก็หยิบกาน้ำเสร็จแล้วเอาพวยกาแย่เข้าไปในปากไก่เสร็จแล้วก็เทน้ำที่เดือดพล่านลงไปในลำคอของไอ้นินด้วยความรักและความแค้นลืมตัวฝ่ายไอ้นินนะคงจะดิ้นจนเต็มที่แต่ก็กระดุกกระดิกได้แต่เพียงส่วนหัวและลำคอเท่านั้นน่ะมันชักกระตุกไม่กี่ครั้งก็นิ่งสนิทลำตัวมันสั่นริกๆๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็ตายสนิทป้าพลอยนั่งฟังใจคอไม่ดีจะพูดออกไปหรือก็ไม่สมควรเพราะคนกำลังมีความทุกข์จนกระทั่งลุงกิ่งแกนอนสูบบุหรี่หลับคาปากอยู่ป้าพลอยค่อยๆดึงบุหรี่ออกจากปากของแกแล้วก็เอามุ้งมากางเอาหมอนมาหนุนหัวให้ลุงกิ่งแกก็หลับจนถึงเช้านั่นแหละเสร็จแล้วแกงวงเงียผงกหัวจะลุกขึ้นจากที่นอนตอนสายวันรุ่งขึ้นแต่แกก็รู้สึกมึนงงจนต้องวางหัวลงไปที่หมอนอีกครั้งแกก็ขวาสายตาไปรอบๆบ้านก็ไม่พบป้าพลอยแกคิดว่าป้าพลอยคงจะออกไปให้อาหารเป็ดอยู่แต่ป้าพลอยก็ไม่ลืมที่จะตักน้ำใส่ขันวางไว้บนหัวนอนของลุงกิ่งแกก็รีบเอื้อมมือไปหยิบขันน้ำมาแล้วก็เอียงตัวดื่มน้ำด้วยความกระหายดื่มเสร็จก็ล้มตัวลงนอนลืมตาใช้ความคิดอย่างหนักแกคิดถึงการกระทำของแกกับไอ้นินกับมันคงจะทรมานมากกว่าที่จะขาดใจเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันลวกลำคอลำไส้กระเพาะของมันเออทำไมเนาะใจคอเราถึงได้โหดร้ายเอามากๆอย่างนี้ไก่มันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็กลัวตายเหมือนกับเราเหมือนกันเมื่อมันพลาดท่าถูกเดือยคู่ต่อสู้ถึงขนาดตาแตกมันก็เจ็บมากพอแล้วยิ่งมาโดนน้ำร้อนเทกรอกเข้าไปในคออีกด้วยโอ้ยไม่อยากจะคิดลุงกิ่งแกนอนคิดเพลินจนไม่หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่แกหลับแกก็ฝันไปว่าตัวแกไปเดินบุกป่าอยู่เพื่อหาทางออกจากป่าทึบนั้นให้ได้แกมีความรู้สึกว่าแกเหนื่อยแทบขาดใจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่วิ่งแหวกป่าตรงมาทางที่แกนั่งพักเหนื่อยอยู่เสียงไม้หักโผงผางพร้อมกับมีลมก้อนใหญ่พัดโหมตามมาด้วยลุงกิ่งรีบลุกขึ้นยืนเหมือนมีสปริงทั้งที่ยังเหนื่อยแล้วก็เมื่อยอยู่ตาแกก็เพ่งมองไปทางเสียงนั้นฉับพลันร่างที่ใหญ่ทะมึนของสัตว์ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาร่างของมันใหญ่กว่าช้างถึง2เท่าแต่ไม่ใช่ช้างมันเป็นไก่ชนขนสีดำเพราะมันเงาวับเลยลุงกิ่งเข่าอ่อนเลยสุดหวบลงกับพื้นตาเขา

0: แกเบิกโพรงแกตะเบงเสียงออกมาเต็มที่ว่าไอ้นินเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเหงื่อออกเต็มตัวเปียกชุ่มไปหมดใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กำลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ร้องถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอะพี่ฝันไม่ดีหรือไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสุดเสียงอะลุงกิ่งแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาแกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวะนี่พลอยป้าพลอยทำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้ออกมาไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้ะลุงกิ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งแผลอยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสียแล้วก็ตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันวะถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิ่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วยเพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลกรรมซ้อนกรรม
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธนี่ผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้งร้อยปีและร้อยปีเศษท่านก็เป็นถือว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งมากท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆเอาไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาได้บุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงเวระเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทำมาหลายตัวทำน้ำมังคุดนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็
2: ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินสัก3ขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมเอ้าแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิด5ตราพนาริน

ใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กำลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ร้องถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอะพี่ฝันไม่ดีหรือไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสุดเสียงอะลุงกิ่งแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาแกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวะนี่พลอยป้าพลอยทำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้ออกมาไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้ะลุงกิ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งแผลอยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสร็จแล้วก็ตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันวะถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิ่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วยเพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลกรรมซ้อนกรรมโดยที่มีตัวของลุงกิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเองและจะไปโทษ

ใครจะต้องโทษตัวลุงกิ่งเองถึงจะถูกถ้าลุงกิ่งไม่เลี้ยงไก่ชนไม่ชอบตีไก่เรื่องก็ไม่เกิดร้ายขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาลุงกิ่งก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาหยำเปแล้วก็เป็นคนหัวดื้อไม่ยอมเชื่อฟังคำสอนที่หวังดีจากใครแม้แต่หลวงพ่อเจ้าวาดวัดที่แกนับถือแกเก็บตัวเงียบอยู่ในเล้าไก่ชนกินเหล้าทั้งวันป้าพลอยก็เป็นห่วงสามีมากเพราะเห็นว่าเมียอายุมากแล้วยิ่งกินเหล้าทั้งวันเนี่ยอาจจะทำให้โรคประจำตัวของแกเกิดกำเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่โรคประจำตัวของลุงกิ่งที่หายไปหลายปีแล้วตั้งแต่แกเลิกดื่มเหล้าสมัยเป็นหนุ่มหมอยาไทยเขาเรียกว่าโรคลมเกรงคือพอเริ่มจะเป็นเนี่ยจะมีอาการหาวหลายครั้งแล้วก็เวียนหัวขนตามตัวลุกชันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตะคริวกินมือและขานี่จะชาดิกนะเริ่มเกรงไปหมดแม้แต่ขากรรไกรในปากก็ค้างจนหุบปากไม่ลงถ้ายืนอยู่ไม่รีบนั่งลงซะก่อนก็ต้องล้มทั้งยืนเมื่อมองเห็นทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันหมุนติ้วไปหมดนะมันก็ต้องล้มคนป่วยพอจะรู้สติแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามือเท้ามันเกรงแข็งไปหมดอีกทั้งหัวใจมันคอยจะหยุดเต้นเอาดื้อๆซะด้วยเสร็จแล้วแกก็ได้ยาหม้อของพระธุดงค์รูปหนึ่งมาต้มดื่มแทนน้ำลุงกิ่งก็ค่อยหายจากโรคนี้มา10 กว่าปีแล้วพระธุดงค์ท่านห้ามไว้ว่าอย่าดื่มเหล้าอีกนะโรคนี้มันจะกลับมาเป็นอีกโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าลุงกิ่งแกคงจะลืมคำเตือนของพระธุดงค์ซะแล้วเพราะแรงแค้นหรือแรงกรรมก็ไม่รู้วันหนึ่งลุงกิ่งแกได้ขอแบ่งเตาไฟในครัวเอาไปไว้ในเล้าไก่ชนที่แกนอนเพื่อแกจะได้ต้มน้ำชงชาแล้วก็ดื่มได้สะดวกในตอนที่สั่งเมาเสร็จแล้วแกก็ต้มน้ำชงชาดื่มอยู่ทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป3-4 วันวันนั้นเป็นวันพระป้าพลอยแกต้องหุงหาอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดเป็นประจำเวลาสัก5:00ได้ป้าพลอยแกก็ลุกขึ้นกำลังทำกับข้าวเพื่อจะนำไปทำบุญที่วัดแกก็มองลอดช่องหน้าต่างครัวลงมาที่เล้าไก่แกมองเห็นลุงกิ่งกำลังติดไฟในเตาเพื่อต้มน้ำชงชาอยู่ป้าพลอยก็ก้มหน้าก้มตาทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวจนเสร็จเอาใส่ปิ่นโตแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่หิ้วปิ่นโตเดินไปที่เล้าไก่ซึ่งลุงกิ่งกำลังพัดไฟในเตาอยู่เหยงเหยงป้าพลอยก็ร้องสั่งลุงกิ่งบอกว่าพี่วันนี้วันพระฉันจะเอาอาหารไปทำบุญที่วัดสักครู่นะกลับมาจากวัดฉันถึงจะให้อาหารเป็ดมันถ้าพี่หิวข้าวก็ขึ้นไปหากินเอาเองนะฉันเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉันไปละเดี๋ยวจะสายลุงกิ่งก็ได้แต่พยักหน้าให้เสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพัดไฟในเตาต่อไปแกเห็นว่าไฟในเตาติดแดงดีแล้วน้ำในกาก็ยังไม่เดือดแกก็นั่งลงพิงเหล้าไก่เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าที่ยังเหลืออีกครึ่งขวดยกขึ้นดื่มเข้าไป2-3 อึกแกก็รู้สึกว่าภายในกระเพาะมันร้อนวูบวาบฉับพลันขนก็ลุกขึ้นมาสู้หนึ่งแล้วก็หายไปแกก็หยิบใบจากมามวนยาฉุนสูบเสร็จแล้วแกก็นั่งสูบยาใบจากเกือบหมดมวนแกมองเห็นว่าน้ำในกากำลังเดือดพอดีแกก็หันไปหยิบขวดเหล้ายกขึ้นดื่มอีกครั้งพอเหล้าตกถึงท้องมันร้อนวาบพอวางขวดเหล้าลงแกก็ขยับตัวขึ้นแล้วใช้เข่าเดินเพียงก้าวเดียวก็ถึงกาน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดเต็มที่แกเอื้อมมือไปจับกาน้ำร้อนไว้นั่นเสร็จแล้วทันใดนั้นแกรู้สึกเวียนหัวติ้วเลยขนลุกไปทั่วตัวความเยือกเย็นวิ่งไปทั่วร่างกายแกพยายามที่จะปล่อยมือจากกาน้ำร้อนที่จับอยู่แต่ว่ามือเจ้ากรรมมันก็ดันเกร็งแน่นแขนขาก็เกร็งแล้วก็ปวดสั้นไปหมดทุกอย่างรอบๆตัวแกเริ่มโยกโครงเคลงโครงเคลงข้างหน้าแกน่ะไอ้นินไอ้ไก่ตัวโปรดที่แกฆ่าด้วยมันตายด้วยมือเนี่ยมันยืนทำมึนตัวใหญ่ยังหมูตามันแดงก่ำเพ่งมองมาทางแกเขม็งเลยแล้วมันก็ตีปีกโกงคอแต่ไม่ได้ขันออกมาเหมือนเสียงไก่แต่กลับเป็นคำพูดไอ้กิ่งข้ามารับเองไปอยู่ในนรกด้วยกันแล้วเสร็จแล้วมันก็ตีปีกพับพับพับพับลุงกิ่งอ้าปากค้างตาลืมโพรงในร่างเกรงไปทั้งตัวร่างที่คุกเข่าของแกค่อยๆเอ็นล้มลงไปนอนหงายส่วนมือข้างหนึ่งที่ถือกาน้ำเกรงแน่นจนปากของกาน้ำร้อนคายน้ำที่กำลังเดือดเต็มที่ลงมาในปากลุงกิ่งทันทีร่างของแกสั่นเทาเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัววันความร้อนพุ่งขึ้นมาจากปากลุงกิ่งความร้อนมันเผาเอาอุจจาระปั

0: อยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ปิ่นโตในมือของแกหล่นลงกับพื้นไม่รู้ตัวบุญที่ได้มันนั้นไม่รู้มันมาลายหายไปไหนหมดลำคอแกตีบตันน้ำตาร่วงไหลอาบแก้มใจสั่นวิวหวิวมันจะไปลมแกก็นั่งแมะลงไปกับพื้นพลางร้องไห้ออกมาดังๆแล้วคลานเข้าไปหาร่างของลุงกิ่งสามีแกแล้วก็เอื้อมมือไปแกะมือที่ถือกาน้ำร้อนน้องสามีแกออกแต่มือนั้นกำแน่นมากแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออกลุงกิ่งได้รับกรรมเก่าที่ทำกับไก่ย้อนกลับมาสนองตัวเองอย่างทันตาเห็นชั่วชีวิตของลุงกิ่งแกไม่เคยได้ใส่บาตรพระเลยแม้กระทั่งจะฟังพระสวดมนต์แกก็ไม่ยอมฟังบวชพระก็ไม่ได้บวชแต่แกก็ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือว่าคดโกงใครก็จริงแกเพียงชอบตีไก่แล้วก็ดื่มเหล้าสุดท้ายก็เพราะโทสะชั่ววูบเพียงเท่านี้ทางนรกก็เตรียมน้ำทองแดงที่เดือดพล่านไว้กรอกปากแกอยู่แล้วครับเออนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมคุฏที่ผลิตจากเนื้อมคุฏแท้ๆโดยฝีมือคนไทยนะอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เดือนรุ่งนี้ท่านเป็นคนไทยเคยไปเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาเคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคือท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านได้ตั้งใจบรรจงผลิตออกมานะครับโดยก็คือร่วมมือกันนะครับกับผมเองท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็ตัวกับผมเองก็เราก็ไปปรึกษาหาวิธีว่าทำยังไงเอาจะออกมาดีที่สุดก็มาได้น้ำมังคุดตราพนารินนี่แหละนะครับในกลุ่มน้ำมังคุดที่เคยผลิตมาอันเคยทำมาแล้วตัวอื่นก็ดีไหมดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องลองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงสำคัญคือต้องลองนะฟังก็ไม่หายนะครับเหมือนกับเขาฟังว่าอาหารร้านนี้อร่อยก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ฟังนะครับมันก็เหมือนกับเต่าไปเที่ยวบนบกนะเที่ยวบนบกกลับมาปลาก็ถามว่าบนบกเป็นยังไงมั่งเต่าก็บอกโอ้มันมีถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหญ้าเต่าก็นึกไอ้ปลาก็นึกจินตนาการตามเต่าไปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจินตนาการแต่ละตัวก็จินตนาการแตกต่างกันไปฉะนั้นกินเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับสั่งซื้อมากินกับท่านผู้ฟังครับ3ขวดเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรในเบอร์ที่ประกาศในรายการ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังกับท่านผู้ฟังฟังเสียงของคุณพี่การุณปวดขาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่สงบสุขมากในจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าทุกคนอยากมาอยู่ตรังกันมีหลายๆคนนะครับเป็นเมืองสงบอยู่กันสบายสบายเหมือนพี่เหมือนน้องยุ่ยบายนะครับถ้าใครอยากกินหมูย่างต้องมาที่เมืองตรังเช้าๆนี่จะมีร้านกาแฟกาแฟมีติ่มซำแล้วก็ราคาไม่แพงถูกๆคือนั่งกินกันจนอิ่มจนคลานนี่จ่ายไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มีหลายอย่าง
3: มันเป็นอาหารมื้อเช้าของชาวจังหวัดตรัง
1: อาหารมื้อเช้าชาวจังหวัดตรังเขาต้องไปนั่งกินอย่างนั้นผมเคยมานั่งกิน
3: ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วตอนเย็นก็จะมีเหมือนกัน
4: มี
1: ช่วงเย็นก็จะเป็นเหมือนร้านอะไรร้านนมร้านกาแฟอะไรครับนี่เป็นธรรมเนียมคือนั่งกินร้านเหล้าไม่ค่อยมีร้านชาร้านนมเนี่ยเยอะครับผมอยู่กับคุณพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชื่อพี่อะไรนะครับพ
5: ี่การุณ
1: พี่การุณการุณพี่การุณนามสกุล
5: จันปราด
1: พี่การุณจันปราดนะครับพี่การุณอายุเท่าไหร่ละครับพี
5: ่53ปี
1: 53ปีอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับ
5: 107หมู่ที่2ตำบลบาง
1: หมู่107หมู่2
5: ทับ2ทับ2หมู่2
1: อ๋อ107ทับ2หมู่2นะครับโอเคอยู่ที่ตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
5: ครับผม
1: ครับคุณพี่ปกติทำอะไรครับทำอาชีพ
5: ก็เป็นอาชีพทำพวกขนมส่งตลาดท่ากลางครับผม
1: ตลาดท่ากลางทำมานานยังพี
5: ่ก็ประมาณ2ปี
1: 2ปีขายดีไหม
5: ครับ
1: ขายดี
5: ขายดี
1: ครับก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดคุณพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรไหมครับผม
5: มันจะปวดเมื่อยต

0: ไอ้เข่าตรงน่องตรงไอ้ลูกเข็กตรงขาตรงแข้ง
1: ตรงขาตรงแข้ง
0: มันจะปวดเมื่อยอยู่เวลานอน
1: นอนแล้วปวดปวดมากเลยพี
0: ่ก็ปวดเยอะใช่ได้ละ
1: เพราะว่าพี่ทำขนมต้องยืนใช่ไหมยืนยืนนานไม่ทำขนมเนี่ย
0: ก็ประมาณวันนึงสักห้าชั่วโมงอ่ะ
1: ยืน
0: ทำทำเนี่ย
1: ถ้าคิดเป็นกิโลเดินไปเดินมานี่ก็หลายกิโลนะ 5-6 ชั่วโมงทั้งยืนทั้งเดินมันก็ปวด
0: ก็
1: ปวดปวดสะสมก็เวลานอนยิ่งปวด
0: ปวดปวด
1: ไม่เคยซื้อยาแก้ปวดอะไรมากิน
0: มันก็มีกินอยู่บ้างเป็นยาไอ้คลายกล้ามเนื้ออะไรน่ะ
1: อ๋อซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมากิน
0: แต่ก็จะมีเภสัชบอกถ้ากินเยอะๆมันจะไม่ดีกับพวกกระดูกพวกอะไรน่ะ
1: ยาคลายกล้ามเนื้อ
0: ครับผม
1: เพราะว่าครับ
0: ก็เลยหาพวกสมุนไพรมากิน
1: ที่มันไม่ใช่ยาเคมีเน
0: า
1: ะ
0: ครับบังเอิญได้ฟังไอ้จากรายการวิทยุ
1: ลองดู
0: ก็ลองดู
1: ลองดูก่อนเนาะเพราะว่า
0: ซื้อมากินสองคนแฟน
1: เพราะว่า360บาทมันพอลองได้
0: ครับผม
1: ซื้อมากี่ขวด
0: ครั้งแรกก็มาขวดเดียวมาลองกินดู
1: เพราะว่าขวดเดียวนี่ไม่ได้ทำให้จน360บาทขวดเดียวนี่ไม่ได้ทำให้จนถ้ามันไม่ดีเราก็หยุดได
0: ้
1: อย่างน้อยเราซื้อว่าซื้อว่ากินน้ำกินผลไม้กินอะไรไปแต่ถ้ามันดีมันก็คุ้มใช่ไหมครับแล้วกินแล้วเป็นยังไงพี
0: ่ประมาณขวดที่สองที่สามที่สาม
1: ครับ
0: อาการปวดมันจะดีค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ลุกนอนเนี่ยจะปวดใช่ไหม
1: ครับ
0: พอตอนหลังประมาณกินประมาณสัก3ขวด
1: ครับ
0: มันก็เลยอาการปวดเนี่ยมันจะค่อยๆทุเลาลง
1: ครับ
0: จากที่ปวดมันค่อยๆทุเลา
1: ลดลงไปตอนนี้ลดลงไปเท่าไหร่กินมากี่ขวดแล้วเอางี้ก่อนเบ็ดเสร็จ
0: เบสเซ็ตก็ประมาณ8ขวด2คนแฟน
1: อ๋อ2คนเอาว่า4ขวดขึ้น
0: ประมาณ4ขวด
1: 4ขวดนี่ตอนนี้สมมติว่าอาการปวดมันมี100นี่มันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
0: ่ลดไปประมาณ70เหลือประมาณไม่เกิน 30% น่ะ
1: ไม่เกิน30
0: ครับผม
1: มันก็พออยู่ได้นะ เพราะว่ามันก็ถ้าให้มันหายขาดมันก็คงยากก็บางทีเราก็ทำงาน
0: เราทำงานอยู่
1: ทำงานอยู่ตลอดนะครับมันลดลงไป70มันก็ไม่ทรมานเราไม่รบกวนเรามันก็เบาบางลงแล้วส่วนอื่นมีอย่างอื่นไหมที่มันดี
0: มันพวกปวดเอวปวดหลังปวดหลังอะไรมันก็หายไปด้วย
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยตอนน
1: ี้อ๋อแต่ก่อนมีปวดเอวมีปวดหลังบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีเลย
1: ดีจังเลยก็โอเคเนาะถือว่าเราให้รางวัลกับร่างกายของเราเพราะว่าคุณที่เราทุกคนเนี่ยใช้ร่างกายของเรานี่หาเงินมาตั้งแต่อายุ14-15ทำงานทำทุกอย่างอะไรที่เราพอบำรุงให้มันนะครับก็บำรุงให้มันให้รางวัลมันมั่งนะไม่ให้รางวัลมันเดี๋ยวมันทรยศเอาถ้าร่างกายทรยศแล้วเหนื่อยนะ
0: คร
1: ับ ก็ขอบคุณคุณพี่การุณจันทร์ปราดนะครับ ที่ได้มาให้ข้อมูลก็เป็นเรื่องจริงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: เป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไร
1: ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับได้เบอร์โทรผมก็ขับรถถามทางมาหาที่บ้านเลยนะครับมาผิดมาถูกหลงทางก็ทางบริษัทก็ดีใจกับคุณพี่นะครับที่กินน้ำมังคุดแซนทิปโกตัวนี้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นค่อยๆกินไปเรื่อยๆค่อยๆดูแลตัวเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับอยากจะเรียนคุณพี่ว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีก็อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะกินอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมันก็จะยืดอายุของเราให้อยู่ได้นานขึ้นโดยที่โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงครับพี
0: ่คร
1: ับก็ขอบคุณพี่มากครับผมครับให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถ่อร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีตการล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้ง ร้านขายสินค้าจากฝั่งลาวแม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อหนังเกิ้งมีหลายคนได้ทักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่เป็นไรหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพันว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสะปะดวกสะปะดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเคืองๆถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก 6-7 เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ำยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอาน้ำมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเอะบอกให้พวกรู้ว่ามีปลามาติดน้ำแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ภูพันธ์แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมย่อมทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างนั้นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมันละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180ถึง200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนจะเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคำใต้แม่น้ำโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทำอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ำนี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออำนวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วย ส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพครับกับผมก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านแล้วมีความสุขครับเป็นเรื่องของคนทำดีนะเป็นเจ้าของร้านขายผ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจบุญทุ่มเงินเดือนละ 100,000 นะครับทำข้าววันละ300ห่อแจกชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ทำมากว่า3ปีแล้วเพราะเพียงว่าอยากตอบแทนสังคมนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีนางอัมพาพันธ์อมรวานิชอายุ61ปีหรือจ๋านะท่านเป็นเจ้าของห้างขายผ้าโชคดีอยู่ถนนชมพูพลตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำข้าวสวยพร้อมน้ำพริกและไข่ต้มและเมนูเจต่างๆวันหนึ่ง300กล่องมาแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณหน้าห้างผ้าโชคดีของตนเองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบก็พบนางอัมพาพันธ์พร้อมพนักงานจำนวนหนึ่งได้นำข้าวห่อมาตั้งโต๊ะยื่นแจกประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยนางอัมพาพันธ์นี่ได้กล่าวว่าได้ทำอาหารแจกฟรีทุกวันในช่วงเวลา 11 ถึง 12 นาฬิกาวันละ1ชั่วโมงนะยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มารอรับอาหารจนหมดภายใน 15 ถึง 20 นาทีสำหรับเมนูอาหารของตนนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเน้นอาหารมังสวิรัติก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างขายผ้าตัวเองแต่ก็มีปัญหาเรื่องจราจรจึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนมาทำอาหารใส่กล่องแทนและเธอก็พูดต่อตนรู้สึกว่าได้อะไรจากสังคมมามากแล้วจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างและคิดว่าสังคมยังต้องการการเติมเต็มไม่ต้องคิดว่าให้แล้วได้อะไรแต่สุขใจก็กำไรชีวิตแล้วโดยทำอย่างนี้มาเกือบ3ปีแล้วและจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละประมาณ 3,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทเศษนางอัมพาพันธ์กล่าวว่าสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วตัวเองก็มีบุตรชาย1คนอายุ40ปีปัจจุบันช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งลูกชายและพนักงานต่างสงสารตนเพราะเห็นตนเหนื่อยกับการเตรียมประกอบอาหารแจกคนทั่วไปทุกวันจึงอยากให้ตนหยุดแต่ตนยืนยันว่าทำแล้วมันมีความสุขลูกชายและพนักงานทุกคนจึงยอมให้ตนทำเหมือนเดิมแล้วก็หันมาช่วยจัดเตรียมประกอบอาหารทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับคือวันที่2มีนาเนี่ยนางอัมพาพันธ์ได้ทำข้าวห่อเมนูไข่ต้มและมะพร้าวคั่วผัดเครื่องแกงผลไม้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหากพบว่าครอบครัวไหนยากจนแร้นแค้นนางอัมพาพันธ์ก็จะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วยในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารับอาหารต่างยกย่องชื่นชมและอวยพรให้นางอัมพาพันธ์มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับร้านขายผ้าโชคดีนี่เป็นร้านขายผ้าเก่าแก่ครับท่านผู้ฟังครับที่จำหน่ายผ้าทุกชนิดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่า32ปีแล้วตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนดีๆที่ทำสิ่งดีๆรวยแล้วทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับที่จริงเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวยถึงขนาดนั้นเราจึงจะทำความดีได้การทำบุญทำกุศลครับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าการทำบุญประจำนี่เป็นสิ่งสำคัญภาษาบาลีภาษาพระท่านเรียกว่าอาจินกรรมทำให้ทุกวันไม่ต้องทำเยอะทำเท่ากำลังที่ตัวเองทำได้วันละ5บาท10บาทก็มีคนแย้งคนถามว่าเอ๊บ้านฉันนี่พระไม่บิณฑบาตนะไม่มีพระผ่านมานี่จะทำยังไงคือผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใส่บาตรทุกวันให้ทำทุกวันหมายถึงว่าถ้าเราไม่สะดวกในการใส่บาตรนะครับให้เราเอาปัจจัยเนี่ยถวายบูชาไว้หน้าพระพุทธรูปนะครับก่อนจะนอนไหว้พระสวดมน
2: นะทุกบ้านก็จะมีหิ้งพระหรือว่ามีโต๊ะหมู่สวดมนต์ไหว้พระยกปัจจัยขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับจะ5บาท10บาท20บาท
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งเรามีความพร้อมและมีความตั้งใจอีกทั้งระบุว่าได้พูดในหลายเวทีที่มีการสอบถามว่าเป็นเจ้าภาพแล้วได้อะไรจึงตอบไปว่าไทยจะได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะประเทศที่ตอบรับและร่วมประชุมมี191ประเทศอีกทั้งยังมีทั้งประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาด้วยซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ร่วมหลักหมื่นคนที่พร้อมจะดูขออภัยค่ะที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรบ้างซึ่งเขาไม่ได้มาประชุมเพียงอย่างเดียวแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมีเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆด้วยที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเรานายรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการประชุมในวันนี้ขอให้ที่ประชุมติดตามหารือในประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอาทิเรื่องวีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการจัดการของสายการบินดังนั้นขอฝากทางบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือยกเลิกไฟลท์บินเพราะมีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยจึงขอให้ทอทและสายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่มีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนประธานวิปรัฐบาลระบุสัปดาห์นี้มีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นป้องกันทุจริตส่วนกรณีแหล่งที่มางบชาย PBS เป็นแค่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดเก็บงบประมาณเพื่อความโปร่งใสคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายครวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาของงบประมาณไทย PBS ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายนี้มีการเสนอเข้ามาและอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุที่นอกเหนือจากไทย PBS รวมอยู่ด้วยและเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก็คงจะมีการนำเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพราะถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากนายกรัฐมนตรีลงนามตรงนี้แล้วก็จะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ยืนยันว่ากฎหมายนี้เป็นร่างที่เสนอโดยส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการคิดว่าเงินต่างๆที่เป็นเหมือนภาษีเหล้าและบุหรี่ก็ควรที่จะถูกใช
5: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัว

0: ในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะเพราะว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชายกระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องได้มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณก็ว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆนี่ดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วๆไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารไปสัก1ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้เป็นเรื่องของนายสมพงศ์ครับนายสมพงศ์ที่ติดคุกอยู่หลายปีเสร็จแล้ววันนั้นก็ได้รับการปลดปล่อยกลับบ้านตอนที่กลับไปถึงบ้านทุกคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่นอกชานก็หันมามองด้วยสายตาเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายกับการมาเยือนของชายหนุ่มผู้ซึ่งพ้นโทษออกมาจากคุกสดๆร้อนๆมีแต่เสียงแม่เท่านั้นมากินข้าวสิไอ้พงแม่ทำแกงส้มของชอบของเองด้วยมามากินสิสมพงศ์ก็ตรงปรีเข้าหาวงข้าวด้วยความดีใจหลายสิบปีที่เขาติดคุกข้อหาฆ่าคนตายคนตายนะเป็นพี่ชายเขาด้วยมันทำให้เขาคิดได้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะเป็นคนดีของสังคมเหมือนดังคำของผู้คุมที่พูดกับผู้พ้นโทษทุกคนตอนเช้าก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากคุกผู้คุมบอกว่าเกิดเป็นคนทั้งทีทำไมถึงไม่เลือกทำในสิ่งดีๆให้คนเขาสรรเสริญทำไมถึงเลือกทำแต่เรื่องเลวร้ายให้คนเขาสาปเขาแช่งศพของคนบาปนั้นจะมีใครเขาอยากเข้าใกล้ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็พลอยอับอายขายหน้าไปด้วยกลับออกไปคราวนี้อย่ากลับเข้ามาอีกนะนั่นคือถ้อยคำของผู้คุมซึ่งสมพงษ์ยังจำฝังหัวจนกระทั่งมาถึงบ้านอร่อยไหมลูกทุกคนนั่งเงียบสนิทมีแต่เพียงแม่เท่านั้นที่เอ่ยปากพูดคุยกับเขาเหมือนกับเขาไม่เคยก่อเรื่องผิดบาปจะผ่านไปกี่ปีแม่เขายังคงรักแล้วก็เป็นห่วงเขาเสมอแม้ว่าแม่จะไม่เคยย่างกรายไปเยี่ยมเขาเลยก็ตามแต่เขาก็รับรู้ได้ถึงสาเหตุมันตรงปัญหาสุขภาพของแม่ที่เสื่อมลงทุกวันทุกวันสมพงษ์ตักข้าวใส่ปากเคี้ยวในขณะที่หลานชายกับหลานสาววัย20ซึ่งเป็นลูกของพี่ชายซึ่งเขาพลั้งมือฆ่าตายเมื่อหลายสิบปีก่อนหลานลุกพรวดแล้วหนีเข้าห้องเสียดื้อตามด้วยอัมภัยพี่สะใภ้หล่อนคงจะทำใจไม่ได้ที่จะนั่งร่วมวงกินข้าวกับฆาตกรอย่างเขาสมพงษ์มองตามหลังพี่สะใภ้ในขณะที่ผู้เป็นพ่อวัยเกือบ80แล้วลุกตามไปอีกคนแม่ก็นั่งอยู่กับเขาเพียงอึดใจก็ลุกตามหลังผู้เป็นพ่อไปบ้านทั้งหลังเงียบสงัดเหมือนกับมีเขาอยู่ในโลกเพียงลำพังอาหารมื้อนี้จืดสนิททันทีทุกคนคงจะรังเกียจคนขี้คุกอย่างเราก็สมควรแล้วเรามันฆาตกรนี่นะสมพงษ์พึมพำก่อนจะวางจานข้าวลงอย่างหมดอร่อยบานประตูห้องทุกห้องปิดเงียบไม่มีใครยินดีกับการมาของเขาเลยแม้แต่คนเดียวแต่อีกไม่นานสมพงษ์เชื่อว่าทุกคนจะต้องยอมรับในความดีของเขาเขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ว่าเขาคือนายสมพงษ์รักดีคนใหม่ซึ่งรักดีตามนามสกุลซึ่งกำกับไว้หลังชื่อหลังจากกินข้าวเสร็จสมพงศ์ก็ลงไปอาบน้ำที่คลองหลังบ้านก่อนจะเดินขึ้นบันไดในยามตะวันโผล่เพลเขาก็เดินผ่านหน้าห้องนอนของหลานชายหลานสาวซึ่งกำลังสนทนากันอย่างออกรถโดยไม่ทันระวังว่าเจ้าตัวผู้ที่ถูกเอ่ยถึงจะยืนแอบฟังเงียบๆอยู่ที่บานประตูหน้าห้องพี่เห็นไอ้คนที่มันฆ่าพ่อเราไหมอ่ะฉันละเกลียดขี้หน้ามันนักอ่ะทำไมมันถึงไม่ต้องโทษประหารชีวิตเลยนะนั่นเป็นเสียงของหลานสาวเอ่ยขึ้นอย่างชิงชังแม่บอกว่าถ้าพ่อไม่ตายนะเราสองคนคงจะได้เรียนหนังสือสูงสูงกว่านี้เพราะมันคนเดียวไอ้เวรเสียงหลานชายคำรามออกมาด้วยความเครียดแค้น ทำเอาสมพงษ์ถึงกับสะดุ้งกับคำกลด่าหยาบคายจองเวรของหลานชายกับหลานสาวเสร็จแล้วสมพงษ์ก็ได้ยินเสียงงึมงำดังออกมาจากห้องนอนของพี่สะใภ้ก็ค่อยๆย่องเบาๆเอาหูแนบกับบานประตูแอบฟังว่าพี่สะใภ้กำลังบ่นอะไรอยู่ถึงได้รู้ว่าพี่สะใภ้กำลังจุดธูปกลด่าสาบแช่งเขาอยู่มันมาแล้วพี่พรไอ้คนที่มันฆ่าพี่มันพ้นคุกออกมาแล้วทำไมพี่ไม่โดนใจให้มันฆ่าตัวตายในคุกซะเรื่องราวทุกอย่างจะได้จบลงซะทีนายสมพงษ์สาวเท้าตรงไปยังห้องพระหวังจะเข้าไปปรึกษาหารือกับแม่ผู้ยึดมั่นในความดีและเที่ยงตรงและยุติธรรมที่สุดสำหรับเขาแต่พอกำลังจะเอื้อมมือไปบิดลูกบิดหูของเขาก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ดังออกมาจากห้องพระเสียงนั้นเป็นเสียงของพ่อเองจะให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเกิดมันกลับไปเล่นยาแล้วไล่ฆ่าพวกเราเหมือนเมื่อ20ปีก่อนโน่นล่ะแม่มึงแล้วจะให้มันไปอยู่ที่ไหนแล้วอีกอย่างไอ้สมพรพี่มันก็ตายไปแล้วเราก็ไม่มีคนทำนาอีอำไพมันก็ไม่ไหวแล้วนะพ่อมึงเองคิดระหว่าคนอย่างไอ้พงมันจะกลับตัวกลับใจได้กี่ครั้งแล้วที่มันทำเหมือนจะกลับตัวกลับใจได้แต่แล้วก็เข้าอีรอบเดิมอย่าว่าแต่ทำนาเลยซักผ้ามันจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าข้ารู้ว่ามันเกิดมาเลวอย่างเนี้ยข้าฆ่ามันทิ้งตั้งแต่แบะเบาะแล้วละแม่มึงอย่าใจดำนักเลยพ่อมึงยังไงมันก็ลูกเรานะลูกแล้วยังไงฆ่าได้แม้กระทั่งพี่ชายตัวเองต่อไปมันคงจะเชือดคอฆ่ากับเองแน่และอีเท่าอย่าไว้ใจให้มากนักสมพงษ์ก็แอบฟังด้วยใจเต้นไม่เป็นจังหวะคอยดูเถอะเขาจะทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาให้ได้ว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วรุ่งเช้าอำไพพี่สะพ้ายปล่อยควายออกจากคอกมุ่งหน้าไปสู่ท้องทุ่งได้ไม่นานสมพงษ์ก็ตามหลังไปแล้วก็รับอาสาว่าจะเลี้ยงควายฝูงนี้เองพี่ไพกลับไปพักผ่อนก่อนเธอเหนื่อยมามากแล้วไม่ใช่เหรอทางนี้ฉันจะดูแลเอง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อยังไม่จบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับเป็นเนื้อมังคุดคือกิโลหนึ่งนี่จะได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังนะครับสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่บางขวดอาจจะหวานบ้างนะมีบางคนทักมาบอกเอ้ยทำไมบางขวดมันออกอมเปรี้ยวๆเปรี้ยวก็เป็นประโยชน์หวานก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นน้ำตาลจากผลไม้เปรี้ยวก็เป็นรสชาติของมังคุดครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราพยายามไม่ใส่น้ำตาลความหวานมีไม่มีแต่เป็นความหวานที่เกิดจากผลไม้ก็มีคนเขาถามผมว่าเอ้ผู้พันคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนี่น้ำมังคุดมันหวานกินแล้วน้ำตาลมันจะขึ้นไหมถ้าหวานแค่นี้ไม่ขึ้นนะท่านผู้ฟังนะครับน้ำตาลเนี่ยกินข้าวสัก 4-5 ช้อนนี่ข้าวขาวหรือว่าข้าวสวยนี่แป้งเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลเยอะกว่าอีกเพราะเราไม่ได้กินแบบเยอะมากมายเรากินครั้งหนึ่งก็ประมาณ30มิลฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานจึงเย็นใจกินแล้วกินได้เลยครับท่านผู้ฟังมีหลายคนที่เป็นเบาหวานหนักๆสูงๆก็กินตัวนี้ก็พอใจมากๆนะครับทีนี้สารกันบูดก็ไม่ใส่เพราะว่าอาหารทุกวันนี้จะใส่สารกันบูดใส่กันเยอะนะครับเป็นของกินต่างๆบางทีของทะเลแขวนไว้เป็นเดือนเป็นปีไม่บูดแมงวันไม่กินนะก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะคนรู้จักกันเขาบอกว่าจะซื้อปลาเค็มบอกถ้าไม่ใช่คนรู้จักอย่าซื้อนะต้องซื้อจากคนรู้จักทำไมเพราะว่าทำกินเองนี่ไม่ได้ใส่สารกันบูดถ้าเอาไปขายในใส่นะซื้อมากิโลหนึ่งหลายบาทนะครับถ้ามันเน่ามันเสียแล้วขาดทุนมันก็ต้องใส่ภาวะบังคับแต่ทีนี้ถ้ากินมากๆเข้านี่มันไม่เป็นผลดีกับร่างกายมีโทษต่อร่างกายครับสารกันบูดพวกนี้ลดได้เราก็ลดห่างได้เราก็ห่างผมจึงแนะนำว่าพวกเราถ้าปลูกผักกินเองได้เราก็ปลูกนะครับเก็บผักที่ปลูกกินเองยังไงก็ปลอดภัย 100% ของซื้อเข้ามาเนี่ยของขายในผักมันต้องงามถ้าปลูกธรรมชาติมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกนะครับแมงกินบ้างบุ้งกินบ้างมันก็มีรอยบุ้งรอยแมง นะครับแต่เราไปซื้อตลาดดูอุ้ยงามใบไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเขียวชอุ่มงามนะครับคือแสดงว่ามันก็ต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างผักมันก็ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ทีนี้สารเคมีเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาระกับไตเป็นภาระกับตับนะครับโดยเฉพาะตับคือไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับมีหน้าที่ขับของเสียที่มันไม่ละลายน้ำพวกสารเคมีพวกกินเหล้าพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยพวกกินยามากๆเนี่ยตับมันจะพยายามขับทิ้งออกมาพร้อมกับอุจจาระอึออกมานะครับทีนี้ถ้ามันขับออกไม่หมดมันก็ไปเกาะอยู่ที่ตับเหมือนกับไส้กรองเราเนี่ยท่านผู้ฟังไส้กรองเราก็เริ่มตันไปเรื่อยจากเดิมใหม่ๆมันกรองน้ำได้ 100% เหลือพอนานๆเข้ามันก็เริ่มตันเหลือ 80% เหลือ 70% ไส้กรองตันเหลือ 60% 50% ฉะนั้นถ้าระบบไส้กรองมันไม่ดีนี่ไอสารพิษต่างๆมันก็เริ่มค้างๆไปในเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเราเทียบกับไส้กรองเครื่องกรองน้ำนะครับถ้ามันกรองไม่ดีน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เครื่องกรองน้ำฉะนั้นไส้กรองมันต้องสะอาดตัวที่เป็นไส้กรองที่เป็นหลักๆจริงๆนะที่จริงมันมีหลายตัวแหละแต่หลักๆก็คือตับและไตนะครับฉะนั้นถ้าเรากินอะไรที่ร่างกายมันไม่ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันเป็นพิษเนี่ยมันก็จะไปตกหนักกับตับและไตคนไทยนี่เป็นโรคไตกันเยอะมากๆนะครับเป็นโรคตับก็เยอะนะครับตับพิการตับมีปัญหาตับโตไตโตม้ามโตอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหา
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: อาหารมื้อค่ำก็เหมือนเช่นวันวานทุกคนพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันโดยไม่มีใครสนใจสมพงษ์ผู้นั่งตัวรีบอยู่ข้างๆผู้เป็นแม่ในยามที่สมพงษ์มองสบตาพี่สะใภ้ผู้เฉยชาสลับกับดวงหน้าของหลานๆที่บูดบึ้งพ่อของเขาก็อีกคนแม่นะไม่ต้องพูดถึงน้ำเสียงอ่อนโยนก็จริงแต่สายตานั้นไม่เคยมองหน้าเขาเลยจนสมพงษ์ทนไม่ไหวกระแทกจานสังกะสีลงบนพื้นกระดานเสียงดังพ่อแม่พี่อัมไพฉันถามจริงๆเถอะพ่อกับแม่และพี่อัมไพยังโกรธเกลียดฉันอยู่ใช่ไหมจริงสิฉันเป็นฆาตกรฆ่าคนตายเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่ฉันก็ติดคุกไปหลายสิบปีเหมือนกันทำไมไม่มีใครเห็นใจฉันบ้างทุกคนเงียบกริบนางอัมไพพี่สะพ้ายมองเลยนอกชานออกนอกชายทุ่งแม่ก็เอาแต่ก้มหน้านิ่งส่วนพ่อนั้นมองหน้าเขาตาแทบไม่กระพริบใครมันจะทำใจได้ก็พี่เองนะเป็นถึงครูบาอาจารย์อนาคตเขาสดใสส่วนเองล่ะมีอะไรเทียบพี่เองได้คนดีๆคนอนาคตไกลต้องมาตายเพราะคนติดยาบ้าอย่างเองไม่มีใครเขาทำใจได้หรอกวะสมพงษ์มองหน้าหลานชายหลานสาวทั้งสองที่มองหน้าเขาอย่างเย้ยหยันแล้วจะให้ฉันทำยังไงกับพ่อแม่พี่อัมไพบอกฉันมาสิฉันยินดีที่จะทำนางอัมไพลุกพรวดเดินลงส้นเท้าเข้าห้องปิดประตูเงียบตามไปด้วยลูกสาวและลูกชายสมพงษ์หันมามองพ่อกับแม่ที่พร้อมใจกันลุกหนีเข้าห้องดื้อสำรับกับข้าวว่างเปล่าลงอย่างรวดเร็วเสียงของผู้คุมยังดังก้องอยู่ว่าความดีนะต้องเพียรสร้างเพียรสะสมผู้คนก็ถึงจะเห็นค่าของความดีใช่สิเราจะต้องเพียรสร้างความดีไถ่โทษความผิดบาปที่เคยก่อสมพงษ์ก็นึกในใจก่อนจะเดินลงบันไดอย่างเหงาเหงาอยู่บ้านก็แสนจะอึดอัดใจสมพงษ์ก็เพื่อสนทนาธรรมกับท่านพระครูด้วยหวังว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะช่วยดับทุกข์ในใจของตัว
1: ลองบวชศึกษาธรรมดูไหมโยมสมพงษ์อาตมาจะเป็นธุระให้ท่านพระครูแห่งวัดบางยี่โถเอ่ยขึ้นมาเห็นความตั้งใจจริงของบุรุษหนุ่มวัย40ต้นๆที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเผชิญชะตากรรมและรับผลการกระทำของตัวเมื่อครั้งอดีตหนุ่มใหญ่ไร้ที่พึ่งกลับมาไตร่ตรองเงียบๆอยู่ถึง2วันเต็มๆก็เลยตกลงใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมแล้วก็อุทิศบุญให้กับพี่ชายของตัวซึ่งล่วงลับดับขันด้วยน้ำมือของตัวเองที่ถูกยาเสพติดครอบงำ
0: กูไม่ตักบาตรมันหรอกคนสารเลวฆ่าได้แม้กระทั่งพี่ชายตัวเองที่รักแล้วก็หวังดีต่อมันเสียงชาวบ้านเขาเสียงแซ่ทีเดียวเข้าหูพระสมพงษ์ผู้สำรวมกายสำรวมใจออกบิณฑบาตในยามเช้าตามหลังท่านพระครูซึ่งวางสีหน้าราบเรียบไม่ยินดียินร้ายกับถ้อยคำของชาวบ้าน
1: เราจะห้ามปากคนนะไม่ได้หรอกนะพระอดทนเพียรสร้างความดีสักวันชาวบ้านเขาก็จะต้องเห็นค่าเหมือนเพชรนั่นแหละต่อให้ตกลงโคลนตมก็ยังคงเป็นเพชรพระสมพงษ์นะเริ่มท้อใจที่จะสร้างความดีแต่ก็ได้รับกำลังใจจากท่านพระครูที่คอยชี้แนะสั่งสอนให้พระบวชใหม่กำลังท้อมุ่งหน้าเดินสู่ทิศทางที่ถูกที่ควร
0: ให้บวชไปก็ไอ้เท่านั้นแหละไม่มีใครเขาให้โอกาสคนขี้คุกหรอกวะเสียงแปลกๆนะดังขึ้นทางหลังต้นโพซึ่งพระสมพงษ์กำลังปัดกวาดอยู
2: ่พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อ
3: ฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเข้าไปกินเข้าไปสิ่งที่เราได้ก็คือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังได้ประโยชน์ต่อร่างกายคนเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้าร่างกายแข็งแรงยังเป็นหวัดเป็นโควิดนี่ต่อสู้ได้สบายมากเพราะโควิดอัตราการตายก็ 1.2% แล้วแต่ประเทศบางประเทศก็ 1% 2% คือพูดง่ายๆว่าเป็น100คนเนี่ยตาย1คนเป็น100คนตาย2คนหรือเป็น100คนตายครึ่งคนก็แล้วแต่ประเทศนะครับประเทศไทยนี่ก็ประมาณ 1.2% ถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงนี่จะไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสมีทัศนคติที่ดีคิดบวกที่สำคัญก็คือลองกินน้ำมังคุดเข้าไปด้วยในช่วงนี้น้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดลองกินเข้าไปด้วยกินเข้าไปดูแล้วจะรู้ว่ามันช่วยได้จริงไหม นะพูดตรงนี้ผมก็ยังชื่นใจนะนายเก่าผมในพลตรีบุญหนักท่านก็โทรมาชมอยู่ตลอดโอ้ยมันดีไว้มันดีไว้นะมันดีไว้ท่านก็โทรมาคุยเลยผมก็ดีใจนะครับขอบคุณท่านมากนะท่านบอกกูฟังเป็นปีบอกฟังเป็นปีกูจะกินนะ2ปี3ปีท่านชอบฟังธรรมะแต่ว่าไม่สนใจจนตัวเองแบบไม่ไหวจะไปหาหมอบำบัดกายภาพปวดหลังท่านก็ซื้อมากินท่านก็โทรมาเล่าให้ผมฟังนะครับท่านพลตรีบุญหนักนะครับก็ขอบพระคุณท่านหัวหน้ามากมากนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่ท่านผู้ฟังนะครับไปฟังเสียงคุณทองแกมีปัญหาเรื่องโรคไตแล้วก็เป็นคนกะเหรี่ยงนะพูดภาษากะเหรี่ยงก็มีนะครับฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดธนาลินอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อทองเกียงจันเจ้า
4: ทองเกียงจันอายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ53เจ้า
4: 53ปีอยู่บ้านอะไร
5: บ้าน แม่ตื่น
4: บ้านแม่ตื่นตำบลแม่ปุงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
5: จ้าน
4: ะครับก็พี่ทองเนาะพี่ทองปกติทำงานอะไรพี
5: ่แม่นาเนี่ยจ้ะ
4: ทำนาครับทำนากับผมแล้วทำไมต้องมากินน้ำคุณเป็นไรกินทำไม
5: มันสบายนะเป็นโรคไตเจ้า
4: เป็นโรคไต
5: เจ้า
4: ไม่สบายอาการเป็นยังไง
5: กินข้าวมาได้แล้วก็ไข้หักกินข้าวมาได้กับไข้หัก
4: ไข้หัก
5: เจ้า
4: เป็นมานานยังไต
5: บอกฮู้ว่าเป็นมาได้ฮู้แต่ว่าฮู้ว่าหมอว่าเป็นโรคไตพี่สาวนะซื้อเปิ้นมาให้กิน
4: อ๋อพี่สาวซื้อมาให้กิน
5: เจ้า
4: ครับกินไปกี่ขวดแล้ว
5: หมดไป4ขวดเจ้า
4: 4ขวดแล้ว
5: ที่แรกนะขวดนึง2ขวดไปหาหมอว่าเออไตดีขึ้นแล้วหมอมันว่าจะอันน่ะอันนี้หมอนัดเนี่ยเดือนหน้านี
4: ่หมอบอกไตดีขึ้นกินไปกี่วันหมอไปตรวจ
5: เสี้ยนขวดไป
4: อ๋อหมดไปขวดกว่า
5: เจ้า
4: ไปหาหมอ
5: เจ้า
4: หมอบอกว่าไตดีขึ้น
5: เจ้า
4: ทีนี้ก็กินมาอีก
5: ไม่
4: สังเกตตัวเองเราสังเกตดูร่างกายของเรามันเป็นยังไงมันแข็งแรงขึ้นไหม
5: ดีขึ้นแก
4: ดียังไง
5: ดีขึ้นกินข้าวก็ได้ละ
4: ครับ
5: เรื่องแบบมีกี่ล่าหมดแล้ว
4: หมดแล้ว
5: เจ้า
4: คือนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นพี่ชื่อพี่อะไรพี่พุทธพี่อะไรนะ
5: ชื่อพี่ทอง
4: พี่ทองคุยกันก็คือทางนี้เขาพูดภาษากะเหรี่ยงเนาะ
5: เจ้า

0: พลสูอ่ะเฮ็ดลองคุยโอเลยฮะเมื่อแม่เดาอี
1: หัวร้อนอย่างเดียวฟังไม่ออก
0: ขายก็อยากกินมาซื้อบ้านพี่คำแม่นี
1: ่อ๋อพี่คำมาผู้ใหญ่บ้าน
0: เจ้า
1: เมียผู้ใหญ่บ้าน
0: เจ้าก
1: ับท่านผู้มีเกียรติครับก็คือพี่ทองนี่ก็คือเป็นโรคไตนะครับแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยระดับระยะไหนรู้ไหม
0: หมอว่าระยะสุดท้ายแต่ว่านั่นแหละ
1: ระยะสุดท้าย
0: บอกอัน
1: แต่ว่ากินมา4ขวดก็พี่ทองบอกว่าดีขึ้น
0: เจ้า
1: ขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: ไปหาหมอว่าเออบ่ได้ฟอกไตแล้วหมอว่าอีนะ
1: ตอนแรกว่าจะฟอก
0: เจ้า
1: ครับผมก็ยังไงก็ค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าเป็นโรคไตเนี่ย
0: อันนี้อันยังก็สมัยเดระบบคัดถ่ายก็ดีนะ
1: อ๋อ
0: ปัสสาวะดีถ่ายดี
1: ครับ
0: กินนี่นะ
1: ครับ
0: กูเตียนะมันจะถ่ายบ่ออกถ่ายยาก
1: ถ่ายยาก
0: เจ้า
1: ตอนนี้ถ่ายปกติแล้วก
0: ็
1: ถ่ายปกติผิวพรรณก็ดี
0: เจ้า
1: ผิวพรรณดีนอนหลับดี
0: นอนหลับดี
1: นอนหลับดีครับผมก็ท่านผู้มีเกียรติครับ
0: กับพี่สาวซื้อมาแบ่งให้เหมือนก
1: ันพี่สาวซื้อมาแบ่งให้
0: เจ้า
1: จ่ายเงินพี่สาวยังไม่จ่าย
0: ขอถูกหวยด้วย
1: รอถูกหวยครับท่านผู้มีเกียรติก็นี่ก็คือเสียงของพี่ทองนะครับอยู่ที่บ้านแม่ตื้อตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อาการก็คือเป็นโรคไตหมอบอกระยะสุดท้ายแต่พี่เขากินแล้วเขาบอกว่าดีขึ้นนะครับก็ท่านผู้ฟังแล้วก็พิจารณาดูถ้าหากว่าใครไม่เชื่ออยู่แถวนี้แวะมาถามมาคุยได้มาถามหาพี่ทองเขารู้จักไหมแถวนี้รู้จักหมดไหม ไม่รู้ก็มาบ้านแม่พี่คำมาเมียผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเป็นน้องสาวของแม่ผู้ใหญ่บ้าน นะครับก็ขอบคุณพี่ทองมากมากเนาะที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในวันนี้ดื่มไปเรื่อยๆให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่ทองครับพี่ครับครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: ครั้นพอพระหันไปมองก็พบเพื่อนเกลือผู้เคยเสพยาลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านซึ่งวงจรของเพื่อนคนนี้ก็ไม่ต่างจากตัวสักเท่าไหร่นักนายจำรูนคือชื่อของเพื่อนผู้วนเวียนเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นแต่ดีที่ว่าตรงที่โทษไม่ร้ายแรงเท่ากับเขาเท่านั้นเอง ออกจากคุกมาเมื่อไหร่ละมึงไอ้บงแม่ฉลาดนะมึงเอาผ้าเหลืองบังหน้าหากินไม่ถึงสองอาทิตย์อ่ะแล้วโยมล่ะเลิกเล่นยาหรือยังอ่ะพระสมพงษ์เอาด้ามไม้ขวานพิงต้นโพเดินเลี่ยงมานั่งที่ม้าหินอ่อนลมเย็นในตอนสายนะพัดเย็นสบายนายจำรูนก็ลุกเดินตามมานั่งไม่มีพิธีรีตองอะไรเพราะไม่เคยเข้าวัดพระเนนในความคิดของนายจำรูนก็คือคนธรรมดาแค่เปลี่ยนจากกินนอนที่บ้านมานุ่งห่มผ้าเหลืองกินข้าวชาวบ้านก็เท่านั้นเองมึงไม่อาย

ชาวบ้านไงวะหาเอ้ยมือดีตีนดีมานั่งนั่งนอนๆแดกข้าวชาวบ้านไอ้หาพวกนั้นก็บ้ากราบไหว้กันอยู่ได้อาตมาไม่อายหรอกโยมถ้าจะอายนะอาตมาว่าตอนเดินเข้าคุกนะหน้าอายกว่าเยอะโยมเจอสวนเข้าแบบเต็มๆก็ทำเอานายจำรูนถึงกับอึ้งไปชั่วขณะเสียงนายจำรูนถอนหายใจแรงๆออกมาก่อนที่จะเงียบไปอึดใจใหญ่และเมื่อเห็นเพื่อนเกลอไม่มีอะไรจะคุยพระสมพงศ์ก็ออกตัวขอไปทำกิจของสงฆ์ต่อเดี๋ยวสิฮะเอ้ยกูสามหาจะคุยกันก่อนซะก็เดี๋ยวไม่ได้ไงในจำรูนคว้าข้อมือเพื่อนผู้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากคนธรรมดามาครองพระเหลืองงดงามสง่าอ่ะแล้วมีอะไรแล้วโยมจำรูนกูมีของไว้ให้มึงลองตัวนี้แรงกว่าตัวเก่านะมึงนายจำรูนก็ยัดกระดาษสีน้ำตาลม้วนเป็นก้อนกลมๆซึ่งภายในบรรจุเม็ดยาบ้าไว้ภายใน2เม็ดใส่มือของเพื่อนรักอาตมาเลิกแล้วละโยมโยมเองก็เลิกได้ก็จะดีอายุมากแล้วนายโยมนายจำรูนก็ทำท่าไม่พอใจเดี๋ยวอาตมาขอตัวก่อนนายโยมพระสมพงศ์กำลังจะเดินเลี่ยงไปแต่นายจำรูนลุกพรวดมาขวางหน้าอ้ำอึ้งอยู่ชั่วอึดใจก่อนที่จะเปิดปากพูดออกมามีเงินสัก200มั้ยไอ้พงพระหนุ่มก็สายหน้าปฏิเสธบอกไม่มีบ้าเอ้ยเป็นพระภาษาหาอะไรมึงวะไม่มีใครทำบุญกับมึงเลยหรือไงพระสมพงศ์ก็ก้มหน้าพึมพำบอกมาว่าไม่มีแล้วมึงจะบวชทำหอยอะไรของมึงอ่ะกูเลยเชื่อเลยสมองมึงคิดอะไรอยู่ของมึงนายจำรูนเดินบ่นออกจากวัดอย่างคนหัวเสียอย่าไปสนใจเลยพระบางคนเราพยายามฉุดเขาให้ขึ้นจากโคลนตมก็ไม่มีผลหรอกพวกนี้เขาเรียกว่ามามืดไปมืดตั้งใจศึกษาธรรมะไปเถอะท่านพระครูก็รอบสังเกตพระบวชใหม่อยู่นานก่อนจะแสดงตัวออกมาให้กำลังใจพระสมพงศ์ก็พยักหน้าก่อนจะเดินเลี่ยงไปโดยไม่พูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาส่วนนายจำรูนเดินออกมาพ้นวัดแล้วก็หยุดเดินหันมามองเข้าไปในวัดก่อนที่จะสะบดออกมาเบาๆมึงคอยดูนะไอ้พงกูจะทำให้มึงศึกให้ได้มึงกับกูต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมก็คือการออกลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านเพื่อจะนำไปขายแลกยาบ้านั่นเองหาได้รักและนับถือน้ำใจกันในฐานะพวกพ้องอย่างคนปกติธรรมดาไหมส่วนที่บ้านนางอัมภัยผู้เป็นพี่สะใภ้นั้นก็สึกร้อนรนยิ่งนักเมื่อลูกๆทั้งสองมาบอกว่านายสมพงษ์นะบวชอยู่ที่วัดสมแล้วที่ได้ผัวเป็นครูหล่อนนั่งคิดนอนคิดหากพ่อแม่สามีล้มหายตายจากไปสมบัติทั้งหมดแทนที่จะตกเป็นของหล่อนกับลูกก็จะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้พระสมพงษ์ผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแม้ว่าสองผู้เฒ่าจะทำทีเป็นหมางเมินก็ตามแต่นางอัมภัยเชื่อว่าเลือดเนื้อย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดวินาทีสุดท้ายของชีวิตสองผู้เฒ่านี้จะต้องแบ่งที่นาหรือว่าสมบัติอื่นๆให้ลูกชายขี้คุกบ้างไม่มากก็น้อยนางอัมภัยเชื่ออย่างนั้นต้องกำจัดมันให้พ้นไปจากบ้านบางยี่โถไงจ้ะพี่อัมภัยตั้งแต่ครูสมพรตายในพี่ลำบากมากไหมจ๊ะเสียงถามกวนๆเหมือนกับเยาะเย้ยดังขึ้นด้านหลังอัมภัยสะดุ้งตื่นจากภวังค์แห่งความคิดหันไปมองต้นเสียงเจอนายจำรูนยืนกอดอกปากกัดต้นหญ้าเหมือนตั๊กแตนในนาข้าวไม่มีผิดเลยมันเรื่องของกูแล้วมึงอ่ะเมื่อไหร่จะกลับเข้าไปกินข้าวแดงในคุกอีกนายจำรูนก็ทำหน้าไม่พอใจแต่ก่อนนะมีแต่คนอิจฉาพี่ที่มีผัวเป็นครูแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเดินไปทางไหนก็มีแต่คนสมเพศพี่กันทั้งนั้นน่าเห็นใจจริงๆไม่หาผัวใหม่แล้วพี่แต่ว่าสารรูปอย่างนี้ให้ฟรีเขายังคิดแล้วคิดอีกเลยนี่ไอรูนมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปในเวรไอลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนสำหรับนายจรูนเดนสังคมนี่นางอัมภัยมองเหมือนเศษขยะไม่จำเป็นจะต้องเทิดทูนพูดจาถนอมน้ำจิตน้ำใจด่าได้ก็ด่าแช่งได้ก็แช่งไม่เหมือนคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมไม่มีร่องรอยตำหนิให้ได้หยิบออกมาก่นด่าพูดจาให้เจ็บช้ำได้ห้าวฉันพูดแค่นี้พี่เล่นถึงพ่อแม่เลยหรือยังไงถ้ามึงยังไ

0: ไปนะกูจะด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงลองดูไหมล่ะไปก็ได้ทำเป็นเก่งที่ฆาตกรที่ฆ่าผัวตัวเองตายนะมีปัญญาทำอะไรมันเปล่าวะก็ไม่มีปล่อยให้มันกินข้าวชาวบ้านนอนตีพุงอยู่บนกุฏิโนนไปดูดิ
1: ทุย
0: เก่งอย่างเนี้ยตอนผัวตายมึงทำหาอะไรอยู่อ่ะนายจำรูนทิ้งท้ายอย่างแสบสันก่อนจะเดินจากไปปล่อยนางอัมไพให้จมอยู่ในความเครียดแค้นเพียงลำพังไอ้รูนไอ้พงไอ้เดนทั้งคมพวกมึงต้องไม่ตายดีแน่กูขอสาบแช่งมึงนางอัมไพก็สาบแช่งตามหลังก่อนจะมองไปยังทิศทางของวัดบางยี่ถัวมึงอีกคนไอ้พงมึงอย่าฝันเลยว่ากูจะรามือจากการจองเวรมึงทั้งที่มึงเป็นพระนี่แหละวันรุ่งขึ้นพระสมพงศ์กับท่านพระครูตกใจเป็นอย่างมากที่ชาวบ้านหามร่างไร้วิญญาณของนายจำรูนตรงเข้ามาในวัดก่อนที่ชาวบ้านจะวางศพลงบนแคร่ไม้ไผ่กลางศาลาการประเรียนผู้ใหญ่บ้านก็ออกคำสั่งให้ลูกบ้านซึ่งเป็นผู้ชายช่วยกันต่อโลงขึ้นอย่างง่ายพ่อแม่ของนายจำรูนก็ถูกตามตัวมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเดินทางมาสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตพระสมพงศ์ก็ใจหายวาบเหมือนกับถูกถีบตกเหวลึกเมื่อเคลื่อนกายเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังสาเหตุการตายของสหายผู้หลงผิด
2: ท่านผู้ฟังที่รักครับลำบากตอนนี้แต่สบายตอนแก่สบายตอนนี้แต่ลำบากตอนแก่ท่านผู้ฟังจะเลือกแบบไหนนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนต้องเลือกเอาลำบากตอนนี้แต่สบายตอนแก่เจอลุงคนหนึ่งแกอายุ65ปีแกมีเงินเก็บเยอะไม่ค่อยกล้าใช้อายุ65แล้วนะท่านผู้ฟังแกบอกว่าวางแผนไว้ใช้ตอนอายุ70นะทั้งที่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นเบาหวานแล้วนะครับอันนี้ก็ตึงไปในความรู้สึกผมมันต้องทางสายกลางนะครับบางทีมันจะอยู่ถึง70หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าใช้จนหมดเลยก็ไม่ดีแต่ถ้าป่วยก็ต้องรีบรักษานะมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ถึง70ทุกคนนะครับทางสายกลางลูกคนไหนที่เกิดมาสบายเด็กคนไหนที่เกิดมาสบายพออายุมากๆนี่บางครั้งอาจจะลำบากนะครับแต่เด็กคนไหนที่ช่วงต้นของชีวิตที่เกิดมาลำบากส่วนมากในบั้นปลายชีวิตจะค่อนข้างสบายทำไมประมาทชีวิตจนเกินไปหลายๆครั้งทุกวันนี้นะครับเห็นพ่อแม่ยุคใหม่เขาเลี้ยงลูกนะกลัวลูกจะเหนื่อยกลัวลูกจะทำอะไรแล้วจะลำบากนะครับบางครั้งการกลัวเกินไปเนี่ยทำให้ลูกคิดอะไรไม่เป็นไปรับไปส่งตั้งแต่ม.1ยันม.6 ป.1 ป.6รับส่งรับส่งนะครับกับข้าวไม่ให้ทำล้างจานไม่ให้ล้างผ้าไม่ให้ซักอ่านหนังสือทะลุอ่านอย่างเดียวพ่อแม่ทำให้อย่างนี้นี่น่ากลัวนะครับน่ากลัวต้องสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่โดยที่ว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นะครับไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กมันต้องอยู่ได้เขาว่ากันว่าลิงเนี่ยมันเลี้ยงลูกลูกรักจะเอาไว้ข้างหลังลูกชังจะเอาไว้ข้างหน้าเอ๊ะแปลกทำไมลูกรักเอาไว้ข้างหลังลูกชังเอาไว้ข้างหน้าท่านผู้ฟังครับธรรมชาติของลิงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปกติลิงมันจะอาศัยอยู่บนต้นไม้มากกว่าที่จะลงมาบนแผ่นดินนะมันไม่ค่อยเดินดินน่ะกระโดดไปกระโดดมาอยู่บนต้นไม้เคลื่อนไหวไปมาก็ต้องกระโดดกระโจนโหนไปมาจากกิ่งโน้นไปกิ่งนี้ตามเรื่องตามประสาของมันถึงเวลามันมีลูกมันก็ยังพาลูกมันกระโดดนะมันไม่ได้อุ้มเดินเหมือนคนโดดไปโดดมาทีนี้การกระโดดกระโจนโผนเพ่นในแต่ละครั้งแต่ละทีนี่มันก็เสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งกิ่งก้านน้ำในอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทิ่มต้องแทงต้องถูกเกี่ยวถูกรัดให้เกิดบาดเจ็บบ้างเมื่อพลาดพลั้งฉะนั้นแม่ลิงจึงระวังรักษาลูกด้วยความคิดลำเอียงของมันลูกตัวที่มันรักมันทนุถนอมมันก็จะพยายามที่จะปกป้องประคับประคองจะอุ้มจะกอดก็จะระมัดระวังยามจะโผล่โจรไปในแต่ละครั้งมันก็เอาลูกตัวที่รักเนี่ยไว้เกาะไว้ข้างหลังนะครับเอาไว้ข้างหลัง คือเวลาโดนเนี่ยเวลากระโดดไปนี่น้ำจะได้ไม่โดนนะเกรงจะกระทบกระทั่งกิ่งไม้ที่จะมาทิ่มเอาเรือนร่างของตัวเองเป็นเสมือนเกราะเหมือนกำแพงป้องกันภัยให้ลูกที่ตัวเองรักทีนี้ส่วนตัวที่เอาไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะกระทบกระแทกถูกดีดถูกทิ่มถูกตำจากกิ่งไม้นะอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะไม่สู้จะเวทนามันเท่าไหร่นะถ้ามีลูกสองตัวนี่จะเป็นอย่างนี้เขาว่านะครับทีนี้อยู่ต่อมาจนแม่ลิงตัวนั้นน่ะตายทีนี้นิสัยผลทางนิสัยของลูกทั้งสองตัวเนี่ยก็ประจักษ์ขึ้นลูกลิงทั้งสองต่างกันราวกับจมูกกับท้ายถอยหรือว่าฟ้ากับดินนะหน้ามือเป็นหลังมือมันมีผลต่างกันมากท่านผู้ฟังครับลูกตัวที่แม่รักเฝ้าทนุถนอมกลายเป็นลิงที่อ่อนแอเป็นลิงที่โง่เซ่อมีความสามารถน้อยหากินแต่ละมื้อก็ยากลำบากนะครับยามเกิดภัยอันตรายก็หลบหลีกไม่พ้นต้องผจญทนกับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดชีวิตเพราะเหตุใดลูกลิงมันจึงโง่มันจึงอ่อนแอก็เพราะมันได้รับความรักความทนุถนอมมากเกินไปมีมือมีตีนก็เหมือนไม่มีมีสมองก็คิดอะไรไม่ค่อยเป็นเพราะตลอดเวลาที่มันเติบโตขึ้นมานั่นน่ะมันแทบไม่เคยทำอะไรนะครับแม่ให้ความรักความอบอุ่นทำแทนมันหมดมันจึงไม่ต่างอะไรกับลิงที่ง่อยที่พิการส่วนเจ้าลูกที่แม่ชังนั้นน่ะจะเป็นลิงที่ฉลาดคล่องแคล่วเล่เหลี่ยมพลิกแพลงดูพราไปหมดมีเล่เหลี่ยมมากจนเรียกได้ว่าไม่มีเหลี่ยมกลมไปทั้งตัวก็ได้หากินคล่องเกิดภัยอะไรขึ้นมาก็จะแก้ไขรักษาตัวรอดได้ทุกครั้งทั้งนี้เป็นผลมาจากแม่ส่งให้ไปอยู่แนวหน้าอยู่ด้านหน้าตลอดนะครับแม่โดดไปโดดมาต้องคอยหลบผจญภัยพยันอันตรายอยู่ตลอดเวลานะก็สะสมอบรมก่อเป็นนิสัยขึ้นว่าฉันต้องไวฉันต้องเร็วฉันต้องปราดเปรียวเพราะว่าถ้าไม่เร็วเนี่ยโดนทิ่มสูตรจากการเลี้ยงลูกของแม่ลิงนี้ถ้าหากว่าเรานำมาเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ของอุปสรรคความทุกข์ความยากความลำบากที่คนทั่วไปเกลียดกันนักกันหนาเนี่ยถ้าหากมองให้ลึกซึ้งแล้วความทุกข์ยากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มันมีบ้างนะครับมันจะทำให้เป็นผู้ที่มีนิสัยทรหดอดทนเฉลียวฉลาดหากใครคิดได้ดังนั้นคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตสู้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสทรหดอดทนและเฉลียวฉลาดนะครับไม่ถือคติที่ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางซึ่งจะก่อให้เกิดนิสัยหนักไม่เอาเบาก็ไม่สู้แล้วก็จะนำความเสื่อมมาสู่คนนั้นนะครับมักง่ายจะได้ยากถ้ามักลำบากต่อไปจะสบายครับบางครั้งอาจจะได้อะไรดีๆสิ่งดีๆผมก็พยายามสรรหามาเล่ามาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังที่รักนะครับเลี้ยงลูกก็เลี้ยงให้เขาได้ต่อสู้ชีวิตให้เขาเข้มแข็งนั่นก็คือการปลูกความกล้าความทรหดความรับผิดชอบความเข้มแข็งให้กับเขาไม่ใช่ว่าเราจะให้แต่วิชาความรู้ให้เงินและทองอย่างเดียวขอบคุณครับ
1: ครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

0: 安啦、
1: 嗯，
0: 拍看来，
2: 会见范婷。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% เราใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมผัดโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีข่าวหนึ่งข่าวเล็กๆนะครับข่าวเล็กๆก็คือว่าปีนี้ปี64เนี่ยคนที่ทำงานที่กองสลากขายหวยนี่แหละนะครับขายหวยใบละร้อยให้พวกเรานี่แหละนะครับเขาได้รับโบนัส8เดือนแล้วก็ครม.ก็อนุมัติแล้ว8เดือนหมายถึงว่าทุกเดือนเนี่ยเราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่สมมติว่าได้รับเงินเดือนละ 20,000 ก็ได้รับทุกเดือนไปพอสิ้นปีมาก็เอา 20,000 คูณ8 106,000 โอ้ได้ 106,000 คือ8เดือนได้โบนัส8เดือนนะครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะทำไมเขาได้โบนัสเยอะจังปรากฏว่ากำไรกองสลากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเขาได้รวมเอาไว้ว่า 6,063 ล้านบาทหักทุนออกไปแล้วนะค่าใช้จ่ายหักออกไปอีก 2,666 ล้านบาทเนี่ยนะครับเหลือ 6,063 ล้านบาทนะครับสำนักงานสลากมีทรัพย์สินรวม 43,719 ล้านบาทเยอะมากนะครับก็ถือว่าเยอะไม่รวยจะไปไหนท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าพิมพ์สลากเนี่ย100ล้านฉบับคนไทยมี77ล้านคนนะครับ77ล้านคนเนี่ยพิมพ์สลากประมาณ100ล้านฉบับคือถ้าซื้อคนละฉบับเนี่ยก็ยังไม่พอซื้อคนละ2ฉบับ3ฉบับทีนี้หนังสือพิมพ์ก็ชอบลงแต่คนที่ถูกรางวัลที่1คนนั้นถูกรางวัลที่1คนนี้ถูกรางวัลที่1นะครับลงโปรโมทกันใหญ่แต่ไม่ลงคนที่ไม่ถูกรางวัล นะเขาไม่ลงส่วนมากไม่ถูกกันมากกว่าไอ้คนที่ถูกเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยท่านผู้ฟังมันเป็นส่วนน้อยนะครับลงเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณามอมเมาอย่างหนึ่งนะครับทําให้คนมาซื้อกันมากขึ้นคือมองเห็นแต่ถูกรางวัลตัวเองก็หวังอยากจะถูกบ้างแค่เลขท้าย2ตัวมันยังถูกยากเลย100ฉบับเนี่ย100เลขหมายก็จะถูกแค่1เลขหมาย100ล้านฉบับก็จะถูกมีโอกาสถูกแค่1ล้านฉบับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับ1ต่อ1,000นะครับพวกรางวัลใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ฟังเป็นอะไรที่ถูกยากมากนะครับเรื่องการพนันเนี่ยไม่มีใครรวยเพราะการพนันนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงเลิกได้ก็เลิกนะครับซื้อหวยได้แต่กระดาษนะครับเงิน100บาทซื้อของกินยังได้อิ่มตั้ง2มื้อ3มื้อกับท่านผู้ฟังบางคนซื้อ 2,000 3,000 งวดหนึ่งไม่ค่อยมีตังค์นะตั้มมีตังค์ไม่มีแต่มีเงินซื้อหวยโพยยาวเฟ้ยนะวันที่15 16นี่นั่งคำนวณกันแล้วว่าจะเอาอย่างงั้นอย่างงี้นะครับฉลาดนะคำนวณเลขกันใหญ่นับเลขกันใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นไปได้ลดได้ก็ลดนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เสียงตาแหวงพ่อของนายจำรูนพึมพำออกมาต่อหน้าตำรวจแล้วก็ชาวบ้านมันลักเล็กขโมยน้อยก็ไปทั่วแล้วคุณตำรวจนี่บ้านคุณปลัดถ้าจะโดนบ่อยเขาก็เลยวางกระแสไฟดักขโมยมันก็ไม่รู้ก็ไปเจอไฟช็อตจนกระทั่งมันตายสมแล้วสมน้ำหน้ามันแล้วคุณตำรวจอย่าไปเอาผิดกับคุณประหลัดเขาเลยถึงยังไงคุณประหลัดก็มีความผิดอยู่ดีละขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราเจ้าหน้าที่หลายนายก็ลงศาลาการประเรียนไปในเวลาต่อมาพระสมพงศ์ก็มองร่างของเพื่อนซึ่งถูกไฟฟ้าช็อตจนกระทั่งถึงแก่ความตายอย่างสังเวชใจเห็นไหมพระความตายมันอยู่กับเราแค่ไม่กี่คืบแค่เสี้ยววินาทีความตายก็พรากคนที่เรารักไปแล้วเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ก็จงตั้งมั่นในความดีแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาพรากเราไปจากคนที่เรารักเมื่อไหร่ส่วนนางอัมไพซึ่งมาดูศพของนายจำรูนด้วยหล่อนหันหลังหนีเบะปากอย่างมันไส้ชิงชังทั้งศพแล้วก็พระฆาตกรที่อยู่บนศาลาการประเรียนซึ่งใช้เป็นที่จัดงานศพของคนขี้คุกอีกไม่นานก็จะถึงคิวมึงและไอ้พง มึงทำลายชีวิตกูนางอัมไพก็เดินลัดทุ่งมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อจะบอกเล่าเรื่องการตายของหัวขโมยประจำหมู่บ้านให้กับพ่อกับแม่ของสามีฟังงานศพของนายจำรูนเป็นไปอย่างเงียบเหงามีผู้มาร่วมงานศพเพียงไม่กี่คนคนเราจะดีชั่วก็ดูกันตอนตายนี่แหละพระคนบาปหนาปัญญาต่ำก็มีแต่คนชิงชังรังเกียจแม้แต่ผู้มาร่วมงานศพก็เหมือนถูกเกณฑ์กันให้มาก็มากันพออย่าให้เจ้าภาพอายคนเท่านั้นเองดูไว้เถอะพระสมพงศ์ก็มองผู้คนที่เดินกลับบ้านบางคนที่หัวเราะร่าเริงออกมามันเป็นงานศพที่มีบรรยากาศสดใสร่าเริงยิ่งนักไม่เหมือนงานศพรายอื่นๆเลยทุกคนคงจะโล่งอกที่กากเดนสังคมอย่างนายจำรูนลาลับดับขันไปก่อนวัยอันสมควรพระสมพงศ์ก็อดย้อนถามตัวเองไม่ได้แล้วเราล่ะงานศพคนบาปอย่างเราจะเป็นยังไงเนี่ยเย็นวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆเสียงหลานชายก็ร้องเรียกตัวขึ้นที่ตีนบันไดหน้ากุฏิเสียงนั้นแฝงเร้นด้วยความวิตกกังวลและสั่นเครือมีอะไรเหรอพันนายพันก็หันซ้ายแลขวาก่อนจะกวักมือเรียกพระสมพงษ์ซึ่งเป็นอาลงไปคุยข้างล่างแม่ของหลวงอาสิตกบันไดหัวฟาดพื้นหมดสติอยู่รีบไปดูอาการก่อนเธออย่าร่ำไรอยู่เลยเหมือนกระโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกๆพระหนุ่มใหญ่ก็รีบสาวเท้าตามหลังหลานชายซึ่งเดินนำหน้าออกนอกวัดอย่างเร่งรีบสบงจีวรก็ปลิวไปตามแรงเดินครึ่งเดินครึ่งวิ่งภาพของแม่ที่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำผุดขึ้นในห้วงมโนเป็นระยะระยะพระสมพงศ์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันเพศภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่ของตัวด้วยตะวันโผล่เพลแสงแดดจางหายไปแล้วความมืดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันหลานชายก็เดินมาถึงต้นตะขบต้นใหญ่ก็หยุดฝีเท้าลงอย่างกระทันหันพระสมพงศ์ก็พลอยหยุดตามไปด้วยอ้าวหยุดทำไมอ่ะพันนายพันแสแยะยิ้มก่อนที่จะดึงมีดพกออกจากบั้นเอวซึ่งมีผ้าขาวม้าพันคาดพุงอยู่ยังจะมีหน้ามาถามกูอีกมึงฆ่าพ่อกูทำให้กูกับน้องหมดอนาคตแม่กูก็ต้องกลายเป็นไม้ไร้คนเหลียวแลนายพันก้าวเท้าเคลื่อนกายเข้าหาพระหนุ่มใหญ่ผู้เป็นอาช้าๆสายตาคู่นั้นฉายความอาฆาตออกมาอย่างชัดเจนเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะหลานข้าอาไปโยมพ่อของหลานก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกกูไม่ได้อยากให้พ่อกูฟื้นแต่กูอยากให้มึงตายตามพ่อกูไปถ้าหากล่ะเจ้าหลานชายสะบดออกมาก่อนที่จะมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งฟาดลงที่กลางหลังของพระสมพงศ์ทางด้านหลังพระหนุ่มใหญ่ก็ล้มลงก่อนจะหันไปมองผู้ลงมือผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่สะใภ้ของท่านนั่นเองโยมไพกูเองขอบใจที่ยังจำกูได้นะนางอัมไพหวดท่อนไม้ลงตรงแสกหน้าของพระสมพงศ์ซึ่งสะดุ้งสุดตัวในขณะที่หลานชายดึงมีดพกออกจากฝักปรีเข้าใส่หมายปลิดชีพของฆาตกรผู้ฆ่าพ่อของตัวไม่ต้องลูกถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแม่จะรับเคราะห์กรรมนั่นเองแต่ว่าผู้สมรู้ร่วมคิดโทษก็พอๆกันละแม่พูดจบลูกชายของนางอัมไพก็แทงความแหลมคมของมีดพกเข้าที่กลางช่องท้องของพระบวชใหม่ที่สะดุ้งสุดตัวตาเบิกโพลงเสียงท่อนไม้ในมือของนางอัมไพหวดเข้าที่กกหูของพระสมพงศ์อย่างจังคนอย่างมึงไม่สมควรจะได้รับการอภัยจากสังคมนางอัมไพก็หวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกับลูกชายของนางที่ดึงมีดออกจากร่างแล้วแทงซ้ำก่อนที่จะหัวเราะประสานเสียงออกมาอย่างกับคนบ้าในขณะที่ร่างกายของพระสมพงศ์ค่อยๆเบาสบายจากความทุกข์ใจความหนักความเหนื่อยจางหายไปเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกความผิดบาปหากชดใช้ได้ด้วยวิธีนี้ก็เป็นการชดใช้ที่คุ้มค่าที่สุดรุ่งเช้ามีคนวิ่งมาบอกท่านพระครูที่วัดว่ามีคนพบศพของพระสมพงศ์นอนตายอย่างอนาถที่ท้ายทุ่งเลยหัวโค้งลำห้วยไปเพียงเล็กน้อยทั้งชาวบ้านและพระเนนในวัดต่างก็ตรงไปยังจุดที่เกิดเหตุในขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดการฆาตกรรมพระหนุ่มอยู่นั้นเสียงชาวบ้านต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามันคงจะแค้นใจมากสินะ มันถึงทั้งตีทั้งแทงยับไปทั้งตัวอย่างเงี้ยเวรกรรมแท้ๆเสียงชาวบ้านก็ซุบซิบกันเบาๆก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถามว่ามีใครเห็นผู้ตายอยู่กับคนแปลกหน้าหรือว่าขัดแย้งกับใครก่อนที่จะกลายเป็นศพไหมครับท่านพระครูนิ่งอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะก้าวเท้าออกมายืนตรงหน้านายตำรวจหนุ่มผู้เป็นเจ้าของคดีแล้วท่านก็บอกว่าอาตมาเห็นพระสมพงษ์คุยกับหลานชายของเขาก่อนจะออกเดินมานอกวัดเมื่อวานตอนเย็นทุกคนก็ครางฮือออกมาคำพูดของท่านพระครูก็ขอเพียงให้แค่คนทำผิดได้รับกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนเป็นพอท่านพระครูวัย60เศษถอนใจก่อนที่จะมองสภาพศพของพระสมพงษ์ซึ่งนอนตายอย่างอนาถศพคนบาปนั้นมักจะมีสภาพไม่น่าดูอย่างนี้นี่เองครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อพูดถึงโรคจิตนี้ผมว่าเป็นกันเกือบทุกคนเป็นมากเป็นน้อยยกเว้นพระอริยเจ้าจิตมันมีกิเลสนะครับจิตมันมีกิเลสทุกคนก็มีกิเลสนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่สมเหตุสมผลบางทีอยู่ที่ว่าใครสามารถควบคุมได้ดีกว่ากันนะครับควบคุมกิเลสควบคุมความอยากได้ดีกว่ากันคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากจิตของเราก็เยอะนะครับเกิดจากกรรมการกระทำผลกรรมของเราในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเกิดจากจิตเกิดจากความคิดของเราก็มีคิดมากกังวลมากเครียดเป็นกระเพาะก็มีเครียดมากนอนไม่หลับทำให้ป่วยก็มีโมโหมากโกรธมากบางคนโกรธชี้หน้าด่าคนในตัวสั่นมือสั่นด่าได้ปากสั่นเส้นเลือดแตกในสมองก็มีมันไม่แน่นะครับหมกมุ่นคุ้นคิดอารมณ์ฉุนเฉียวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราไม่สมดุลพอไม่สมดุลมันก็ป่วยท่านผู้ฟังมันก็ป่วยฉะนั้นโรคที่เกิดจากจิตนี้มีเยอะนะครับแต่วิธีที่จะทำให้ดีที่สุดในถ้าภาษาทางพระก็คือเราต้องรู้ยังไงรู้ทันจิตตัวเองนะครับรู้ทันจิตตัวเองการปฏิบัติกรรมฐานการรู้ทันจิตตัวเองนะถ้ามีเวลาก็ไปนั่งที่วัดไปทำสมาธิแต่ไม่มีเวลาอยู่บ้านอยู่ขณะนี้พูดคุยนั่งฟังผมเนี่ยดูลมหายใจตัวเองนะครับมีคนเคยไปถามหลวงพ่ออะไรเนาะผมจำน่าจะหลวงปู่ดุลบอกว่าไม่มีเวลาปฏิหลวงพ่อพูดใช่ไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาที่จะไปฝึกกรรมฐานไม่มีเวลาที่จะไปฝึกสมาธิท่านก็ถามตอบว่าเรามีเวลาหายใจไหมมีถ้ายังหายใจได้ก็ปฏิบัติได้ดูลมหายใจตัวเองดูจิตตัวเองดูปัจจุบันเอาจิตผูกกับลมหายใจก็ดูไปให้มันสงบแล้วก็ดูอาการที่มันเกิดขึ้นรักโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นก็รู้ทันมันเกิดมันดับก็รู้ทันอย่าให้มันเกิดนานให้รู้ตัวเองฉะนั้นรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จิตรู้ใจตัวเองนะครับอันนี้สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตโรคอะไรเนี่ยนะครับแนะนำว่าลองฝึกดูจิตตัวเองอย่างน้ำมคุตราพนาลินผมเคยไปที่จังหวัดสุโขทัยก็ไปเจอคนที่เป็นจิตเภทคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ไปคุยเขาทีนี้พอเขากินน้ำมคุตไประยะหนึ่งพ่อแม่เขาก็บอกว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็น่าทดลองนะครับแต่ที่แน่ๆว่าถ้าจิตดีทุกอย่างก็จะดีนะครับมโนบุพังคมาธรรมาทุกอย่างล้วนเกิดแต่ใจมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่นะครับถ้าหากว่าใจเราไม่ดีซะแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ไม่ดีถ้าใจดีซะแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ดีมันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นความคิดของเราสำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟัง แม้แต่น้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยถ้าเรากินด้วยความศรัทธากินด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้พันไปโรดว่าดีมันมีสมุนไพร20กว่าตัวทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วมันต้องดีสิถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับจิตมันดีแล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมานะแต่ก็เราบอกคิดในใจโอ้มันจะดีหรือก็แค่อย่างนั้นแค่น้ำมังคุดกินเข้าไปโบมั่งโกหกมั่งหลอกมั่งคือถ้าเราจิตคิดลบอย่างนี้เราขาดศรัทธาขาดความเคารพในครูบาอาจารย์นะครับของทุกอย่างเขามีครูเรากินเข้าไปบางทีอาจจะไม่ได้ผลนะครับฉะนั้นจิตของคนนี่สำคัญ นะครับจิตเชื่อมั่นจิตตั้งมั่นแล้วนี่สำเร็จทุกอย่างศรัทธาสาธุปฏิทิตาจิตเชื่อมั่นจิตตั้งมั่นสำเร็จทุกอย่างฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินกล่องหนึ่งขวดหนึ่ง360 บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งภาคเหนือตอนล่างของไทยห่างไกลจากเมืองหลวงไปประมาณสัก500กิโลเมตรก็คือประมาณพิษณุโลกเนี่ยครับนายคล้อยและนางจำปาสองสามีภรรยามีอาชีพหลักทำไร่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกงาไปตามประสาคนยากจนพอหมดฤดูทำไร่ก็ต้องออกหารับจ้างเป็นกรรมกรรายวันทำงานก่อสร้างในเมืองทั้งสองก็พยายามต่อสู้กับความเหนื่อยยากหวังจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างฐานะให้ตัวเองให้มั่นคงนายคล้อยและนางจำปาแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาก็ประมาณสัก3ปีเสร็จหวังว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเพื่อเป็นสักขีพยานและเพื่อผูกใจไม่ให้ทิดคล้อยปันใจไปหาเมียใหม่แต่ทิดคล้อยนั้นเป็นคนดีไม่เคยคิดนอกใจเอาแต่ทำบุญทำทานมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาลงทุนลงแรงสร้างโบสถ์ที่วัดโดยไม่ได้คิดเงินทองเพียงหวังให้บุญกุศลที่ทำไว้จะเป็นทุนหนุนนำชีวิตให้ได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวันหนึ่งนางจำปาได้ให้ทิดคล้อยสามีพาไปที่วัดคีรีศรีหิรัญญารามตำบลสมอแครงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความปรารถนาของนางจำปาก็เพื่อมาขอบุตรจากเจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เลื่องลือกันมาว่ามีคนมากราบไหว้อธิษฐานขอบุตรก็ปรากฏว่าทุกรายที่มาขอไม่เคยผิดหวังวันนั้นภายในลานวัดคีรีศรีก็เลยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายกลิ่นธูปควันเทียนอบอวลส่วนมากผู้ที่จะมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นคนจีนมากกว่าคนไทยเมื่อนางยำปามาถึงก็จัดการซื้อดอกบัวขาวธูปเทียนที่ตั้งจำหน่ายอยู่นั้นแล้วก็ไปเข้าคิวต่อแถวเข้าไปเอาส่วนหลังของร่างกายไปสัมผัสรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมจากนั้นก็อธิษฐานจิตขอพรจากเจ้าแม่เจ้าหน้าที่ของวัดเขาจะแนะนำคนที่มาขอสิ่งที่ปรารถนาถ้าใครจะอธิษฐานจิตขออะไรก็ให้ขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนางจำปาจึงขอให้นางมีลูกเป็นผู้ชายสำหรับเรื่องที่ว่านี้จะเป็นจริงหรือเท็จนี่ไม่มีใครออกความเห็นหรอกเพราะมันเป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนเราแต่ก็ให้น่าประหลาดเมื่อเวลาผ่านไปราวสองสัปดาห์นางจำปาก็เกิดมีอาการผิดปกติท้องไส้ปั่นป่วนกินข้าวปลาเข้าไปนิดหน่อยก็อาเจียนเบื่ออาหารแต่ว่าบ่นอยากจะกินน้ำกะทิลูกจันโอพอในคล้อยรู้ว่าตัวเองจะเป็นพ่อคนแล้วเมื่อภรรยาอยากกินอะไรก็เที่ยวหามาให้กินซ้ำยังไปปรึกษาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าภรรยาแพ้ท้องอยากจะกินน้ำกะทิลูกจันโอลูกออกมาจะดีไหมผู้เฒ่าก็ยืนยันว่าลูกที่เกิดมาอยากกินผลไม้นะเป็นคนดีมาเกิดผลไม้นะเป็นของสูงเป็นอาหารของเทพหรือเทวดาจึงน่าจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ถ้าเกิดแพ้ท้องอยากจะกินเลือดตับไตไส้พุงของสัตว์นั่นแหละลูกผีมาเกิดพอทิดคล้อยได้ยินเท่านั้นก็ดีอกดีใจคว้าทนุถนอมไม่ให้นางยำปาทำงานหนักลงทุนพาภรรยาไปฝากท้องกับหมอที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวพอครบกำหนด9เดือนนางก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายทั้งนายคล้อยนางจำปาก็ดีใจที่ได้ลูกชายซ้ำยังรูปร่างหน้าตาเหมือนพ่อแม่เหลือเกินแต่อนิจจาเมื่อทั้งสองได้พาลูกชายออกมาจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านทั้งสองสามีภรรยาไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะลูกน้อยเอาแต่ร้องไห้ทั้งวันอาการก็ตัวร้อนคล้ายกับเป็นหวัดต้องพาไปหาหมอเพื่อเยียวยาต่อมาตัวลูกนั้นก็ร่างกายเหลืองผิดปกติก็ต้องไปหาหมอหมอก็บอกให้งดดื่มนมแม่สักพักก่อนพอตอนเช้าแดดอ่อนให้อุ้มลูกไปสัมผัสแดดทุกเช้าพอนานเข้าตัวก็จะหายเหลืองจากนั้นก็คงให้ดื่มนมแม่ต่อไปได้ต่อมาลูกก็มีผื่นขึ้นเต็มตัวหมอบอกว่าผิวหนังติดเชื้อก็ต้องเยียวยากันอีกเอาคราวนี้มาใหม่สะดือแฉะทำความสะอาดอย่างดีก็ไม่หายยิ่งซ้ำอักเสบใหญ่ต้องพาไปหาหมออีกพอกลับมาถึงบ้านอาการก็ค่อยดีขึ้นต่อมาอีกประมาณ 2-5 สัปดาห์คราวนี้มีอาการประหลาดร้องไห้โยเยใครจะเห่กล่อมเล้าโลมยังไงก็ไม่ฟังเสียงร้องอยู่ได้เป็นวรรคเป็นเวรร้องกวนพ่อแม่ได้ตลอดคืนตลอดวันแม้แต่เรื่องปวดท้องเพราะว่าท้องอืดจากการดื่มนมที่มีฟองอากาศในขวดนมผ้าอ้อมแฉะหรือว่าหิวชงนมไม่ทันใจเด็กก็จะร้องไห้เสียงดังจนทำให้ยายแฟงซึ่งเป็นย่าของเด็กถึงกับบ่นมันเกิดมาทำเวรทำกรรมอะไรกันนักหนาฮะมันเลี้ยงยากนักก็เอาไปยกเป็นลูกชาย ของหลวงพ่อตีที่วัดข้างบ้านซะเลยบางทีมันอาจจะหายจากโรคที่มาเบียดเบียนก็ได้นะนางจำปาพอนางจำปาได้ฟังนางแฝงซึ่งเป็นแม่สามีให้คำแนะนำตามประเพณีของคนโบราณอย่างนั้นนางจำปาและนายคล้อยก็พาลูกชายที่เกิดได้เพียง4 เดือนพร้อมกับเครื่องถวายสังฆทานไปหาหลวงพ่อตีที่วัดทั้งสองก็ถวายสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอถวายลูกชายให้เป็นลูกของหลวงพ่อหลวงพ่อตีก็เพ่งมองดูรูปร่างของเด็กชายคนนี้แล้วก็รู้สึกชอบใจก็เลยรับเด็กชายคนนี้ไว้เป็นบุตรพร้อมกับถามวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากหลวงพ่อตีก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าบุญปลูกจากนั้นก็ออกปากฝากเจ้าบุญปลูกให้นายคล้อยและนางจำปานำมาเลี้ยงดูต่อไปถึงแม้ว่าจะได้ทำตามความเชื่อของคนโบราณในเรื่องยกลูกให้เป็นลูกใครต่อใครเพื่อจะได้เป็นคนคนใหม่แต่บุญปลูกก็ยังเดี๋ยวเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลกันอยู่ตลอดเวลาชนิดเรียกว่าแพทย์และพยาบาลจำหน้าได้เลยทีเดียวความจริงบุญปลูกน่าจะชื่อว่าพญาร้อยโรคก็น่าจะดูเหมาะกว่าเมื่อบุญปลูกโตขึ้นจนเข้าวัยรับการศึกษาแล้วนางจำปาก็พาลูกไปฝากเรียนที่โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านเมื่อบุญปลูกได้เข้ามาอยู่โรงเรียนก็ต้องพยายามปรับตัวไม่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนอยู่บ้านต้องเชื่อฟังครูแล้วก็ต้องทำตามเพื่อนๆทุกอย่างพอนานวันเข้าบุญปลูกก็เริ่มคุ้นเคยมีความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงตามประสาเด็กในวัยอนุบาลแต่จนแล้วจนรอดบุญปลูกก็ยังจับจองห้องพยาบาลของโรงเรียนบ่อยๆเพราะเป็นคนมีโรคประจำตัวหลายชนิดบางวันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนต้องพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลบางช่วงก็ขาดเรียนเป็นสัปดาห์แต่ก็น่าแปลกที่บุญปลูกเป็นเด็กที่มีมันสมองดีสามารถรู้อะไรได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าอยู่อนุบาล2สามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานสามารถบวกลบเลขได้ไม่แพ้นักเรียนชั้นประถม1ก็นับว่าแปลกที่คนขี้โรคนั้นมีร่างกายอ่อนแอไม่น่าจะมีระดับมันสมองดีขนาดนี้ได
1: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีอย.มีฮัตสับเรียบร้อยท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมาคุยกันต่อคือบางทีการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยมันจะหลายๆอย่างมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยิ้มบ่อยๆนะครับยิ้มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆเวลาที่เรายิ้มแล้วว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยจะทำให้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราคนรอบข้างคนข้างกายเราเขาก็จะมีความสุขมีทุกข์มีอะไรก็ให้ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรักปรึกษาคนที่เรารู้จักอย่าเก็บไว้คิดคนเดียวให้ระบายมั่งพูดออกไปถ้าไม่พูดแล้วมันจะเกิดอาการกลุ้มมันคลั่งมันเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับเลิกหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าอย่าอ้างว่าทำไม่ได้ก่อนที่จะลงมือทำนะครับไม่มีความล้มเหลวอะไรที่น่ากลัวเท่ากับการปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับโทรหาเพื่อนๆบ้างอายุมากแล้วไปเยี่ยมคนนู้นไปเยี่ยมคนนี้นะครับคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้บ้างพอประมาณเพื่อให้มันไม่เหงาดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ข้างกายน้ำมังคุดตราพนาลินก็ให้มีไว้บ้างติดตู้เย็นเอาไว้กินวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็ดีอร่อยรสชาติอร่อยแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไปก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: พาท่านช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงก้องแกเป็นหมอนวดท่านผู้ฟังนะครับหอบหืดเหนื่อยง่ายดื่มแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับขอเรียนสายป้าบุญเรือนครับผม
4: จ้าก็นี่ป้าบุญเรือนค่ะ
3: จ้าผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดนะครับ
4: จ้าทำไม
3: ทำอะไรอยู่รบกวน
4: โอ้จะทำกับข้าวอยู่ค่ะจะทำกับข้าว
3: คุยนิดนึงถามนิดนึง
4: ได้ได้คุยได้คุยได้ไม่เป็นไร
3: เป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุด
4: โอ้ไม่ค่อยด่าเป็นไรแล้วสบายนิดหน่อยแล้ว
3: เ
4: หมือนตากล้องต้องกินตากล้องไม่กิน
3: เป็นไรครับป้าบนเรือแต่ก่อนเป็นไรมากินน้ำมังคุด
4: โอ้เคยหอบเลยเคยหอบ
3: หอบหอบ
4: เคยหอบ
3: อ๋อแกหอบ
4: แกหอบหลายปีแล้วแกหอบอยู
3: ่อืมครับผม
4: จ้าตอนนี้ไม่ค่อยหอบแล้วเดินไปไหนได้แล้วเดินไปเป็นกิโลแล้ว
3: อืม
4: เมื่อก่อนเดินไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ต้องมียาปั๊มอยู
3: ่ครับผม
4: จ้า
3: ตอนนี้ก็ดีขึ้น
4: ดีขึ้นแล้ว
3: แกกินเยอะป่ะแกกินมาเยอะป่ะ
4: เขากินหลายขวดแล้วกินหลายขวดแล้วสั่งที3 ขวด3 ขวด
3: คนที่กินใช่

0: คุยกันทักก็มาได้ทักล่องอยู่นี่วันนี้หยุดแล้วสี่ห้าหยุดแล้วบีบนั้น
1: คุยกันนิดนึงคุยนิดน
0: ึ
1: ง
0: คุยถามอาการแกดูเลยตาคุยกันทักก็ต้องการ
1: ครับ
2: โย
1: ครับตากล้องสวัสดีครับผมพันโทไพโรจน์เจ้าของน้ำมังคุดครับผมเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังดื่มน้ำมังคุด
2: โอ้ดีขึ้นมากเลยเออดีขึ้นมาก
1: อ๋อครับผมเป็นอะไรครับถึงมากิน
2: เอฟตาแต่เล็กครอบแล้วครอบมายุดนี่เดินรับน้ำก็ครอบไปไม่รอด
1: อืมครับผม
2: เป็นคนได้กินน้ำมังคุดก็รู้นี่แต่ประมาณดีขึ้นมากยุดชุด
1: อ๋อเป็นมานานยังหอบเนี่ย
2: ดีได้ป่ะปีแล้วลูก
1: เอ้าโอ้เป็นนานมากเลย
2: นาน
1: โอ้แล้วกินน้ำมะขุดไปกี่ขวดมันถึงดีขึ้น
2: โอ้จะกว่าลังนะวะ
0: เมื่อก่อนกินไปแล้วเลยหยุดไป
1: อืมกินแล้วหยุด
0: ไปไม่ได้กินน้ำไม่มากบ้างเลยแกหยุดเลยซึ่งพอตอนหลังนี่กวางวิทยุ
1: ครับ
0: กินน้ำเป็นแก้วแกกินน้ำเป็นแก้วตอนนี้อยู่ได้เลยมันดีขึ้น
1: แข็งแรงขึ้น
0: เมื่อก่อนแกไม่ค่อยกินน้ำ
1: อืมครับผม
0: บางทีไปกินมื้อ
2: ถ้าไปกินนั่นแหละตั้งเจ้าวันท่านที่มื้นไม้หรือไม่ว่าพี
1: ่ไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ถูกกับโลกของเราน
2: ั่นไม่ถูก
1: แต
2: ่ว่ากินกล้องน้อยนี่ดีมาก
1: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากยังไงก็กินไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะคุณลุงเน
2: าะกินเลย
1: แต่ว่าพอ
2: ก็เลย
1: อายุเท่า
2: ไหร่จริงๆไม่เนี่ย
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
2: เจ็ดสิบเจ็ดแล้วเจ็ดสิบเจ็ด
1: ตอนนี้ไม่หอบแล้วใช่ไหมโอ้ดีย
2: ังนิดนิดหอบนิดนิดเหนื่อยกันแม่หนาวแล้วหอบพี่ติ๊ก
1: เอาให้มันมีมั่ง
2: แต่มาที่ไปน้อยมันจะร้อนแล้วไปขึ้นควรขึ้นได้กับไม่หอบ
1: อ๋อแต่ก่อนขึ้นควรไม่ได
2: ้โอ้ขึ้นไม่หรอหนูขึ้นไม่หรอต้องยึดหนัง
1: ครับผมโอ้ดีใจด้วยอยู่บ้านอะไรครับตะก้องครับผมบ้าน
2: ขวดน้ำผึ้งลูก
1: บ้านขวดน้ำผึ้งหมู่
0: ตุ้งค่าย
2: หมู่หกตุ้งกาย
1: ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตะขาวตรังเน
2: า
1: ะ
2: ย่านตะขาว
1: ครับผมโอ้ขอบคุณมากมากตะก้องผมขออนุญาตเอาเสียงออกอากาศให้คนฟังนะครับ
2: ได้ครับ
1: ถ้าใครไม่เชื่อสงสัยยังไงก็แวะไปหาไปถามเลยเขารู้จักหมดมั้งแถวนั้นน่ะ
2: มาตั้มตาได้เลย
1: อยู่ทุ่งค่ายคนรู้จักหมดไหมเนี่ย
2: รู้จักหมดผมตาเป็นหมอบีบอยู่ก็มาจบ
1: อ๋อเป็นหมอบีบหมอจับอยู่ครับเห็นว่ามีคนไปรักษาเห็น
2: คนมาทุกวันเลย
1: หรอคนไปทุกวันเลยเหรอเยอะไหม
2: มักบางทีก็บีบแล้วก็จำเหนื่อย
1: เหนื่อยตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วบีบคนได้เยอะแล้ว
2: แต่บีบคนไม่เหนื่อยแรงเลย
1: โอ้ดีใจด้วยขอบคุณมากมากครับตากล้องครับยังไงก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมดื่มไปเรื่อยๆเน
2: าะครับเมื่อนั้นจะรื่นขึ้นจะรื่นขึ้นลงหน้า
1: ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ยืนจนถูกนะ
1: ครับผมขอบคุณครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้าบุญเรือนครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555

0: 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: เมื่อขึ้นมาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาบุญปลูกก็ยิ่งสอบได้คะแนนดีเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนจนคณะครูอาจารย์ต่างเห็นว่าควรจะให้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงขึ้นนั่นก็คือเรียนชั้นป.2 แล้วก็ได้เลื่อนไปเรียนชั้นป.3 ปรากฏว่าบุญปลูกก็ยังทำคะแนนเป็นที่หนึ่งในชั้นอีกด้วยแต่พอจะเข้าเรียนชั้นป.4 บุญปลูกก็ไม่สามารถจะมาเรียนต่อได้เพราะว่าโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดเริ่มแสดงอาการอย่างรุนแรงหายใจไม่อิ่มทำให้ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเกือบ4เดือนเมื่อหายเป็นปกติก็กลับมาเรียนต่อใครต่อใครต่างก็คิดว่าบุญปลูกไม่มีโอกาสจะเรียนได้ทันเพื่อนๆ อย่างไรเสียก็ต้องสอบตกเรียนซ้ำชั้นแปลกใจทึ่งในระดับ IQ ของบุญปลูกเมื่อเรียนจบชั้นป.4 ซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นชั้นเรียนสูงสุดของหลักสูตรแล้วถ้าจะเรียนต่อก็ต้องไปสอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในคล้อยและนางจำปาไม่เห็นว่าบุญปลูกเรียนจบออกมาแล้วก็คงจะได้เป็นกำลังในการช่วยทำไร่ได้อีกแรงหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อตีซึ่งถือว่าเป็นพ่อบุญธรรมไม่เห็นด้วยที่จะให้บุญปลูกมาเป็นชาวไร่ชาวนาบุญปลูกต้องเป็นคนมีอนาคตไกลเพราะว่ามีระดับมันสมองดีก็เลยขอให้ส่งบุญปลูกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในคล้อยและนางจำปาก็อ้างว่ากลัวจะส่งลูกเรียนไม่จบเพราะขาดเงินทองที่จะส่งเสียหลวงพ่อตีก็รับปากว่าท่านจะช่วยหาเงินส่งให้บุญปลูกได้ร่ำเรียนอีกแรงหนึ่งบุญปลูกดีใจมากเมื่อรู้ว่าจะได้มีโอกาสเรียนในชั้นสูงขึ้นเนื่องจากหลวงพ่อตีนั้นท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านจึงได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องขอทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนเมื่อทราบว่าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดมีการสอบชิงทุนการศึกษาท่านก็ได้นำบุญปลูกไปสอบชิงทุนปรากฏว่าบุญปลูกเป็นนักเรียนทุนของจังหวัดได้นับแต่นั้นมาบุญปลูกก็พลิกผันตัวมาเป็นลูกศิษย์วัดปรนิบัติหลวงพ่อตีเช้าก็ไปเรียนหนังสือเย็นก็กลับมาทำการบ้านแล้วก็นอนที่วัดวันหยุดก็หาโอกาสไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านพอบุญปลูกเรียนมาได้2ภาคเรียนก็ได้เลื่อนชั้นกลางปีไปเรียนอยู่ชั้นม.2เมื่อสอบปลายปีก็สอบได้เป็นที่1บรรดาครูอาจารย์ต่างก็ทึ่งในความเป็นอัจฉริยะพอปิดภาคเรียนบุญปลูกได้ขออนุญาตหลวงตากลับไปบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ปรากฏว่าบุญปลูกเกิดป่วยเป็นโรคลมชักต้องหามส่งโรงพยาบาลอีกบุญปลูกได้รับการรักษาจากนายแพทย์เป็นอย่างดียิ่งแต่ต้องใช้เวลารักษาอยู่ประมาณครึ่งปีโรคลมชักจึงหายเป็นปกติปรากฏว่าปีนั้นบุญปลูกไม่ได้เข้าเรียนในชั้นม.3เวลาที่เหลืออยู่นั้นบุญปลูกก็เลยขอบวชเนนตามที่เคยได้บนตัวไว้ขณะบวชเป็นสามเณรก็ได้เรียนนักธรรมจนสอบได้นักธรรมตรีและนักธรรมโทแล้วก็ได้ปฏิบัติภาวนาสมาธิทำให้มองเห็นสัจธรรมในชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นล้วนแต่เป็นอนิจจังด้วยอนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าบุญปลูกไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดโรคลมชักหรือว่าโรคอื่นๆที่เคยเบียดเบียนบัดนี้หายไปเป็นปลิดทิ้งครั้นพอขึ้นปีการศึกษาใหม่บุญปลูกก็ได้เข้าไปเรียนต่อในชั้นม.3พอสิ้นปีบุญปลูกก็สอบได้เป็นที่1ได้ทุนเรียนในชั้นม.4ถึงม.6เพราะว่าบุญปลูกสอบได้เป็นที่1ตลอดมาพอบุญปลูกเรียนจบม .6 หลวงพ่อตีก็นำบุญปลูกไปสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บุญปลูกศึกษาเล่าเรียนอยู่ในธรรมศาสตร์4ปีก็เรียนจบออกมาได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1ในปีต่อมาก็สอบเนติบัณฑิตได้จากนั้นก็สอบได้ทุนของรัฐบาลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษก่อนจะเดินทางไปเรียนต่างประเทศเห็นว่ามีเวลาว่างก็เลยขอบวชเป็นพระภิกษุ1พรรษาจากนั้นก็เดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษเมื่อจบในระดับปริญญาโทจากเมืองนอกก็เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาจังหวัดนครสวรรค์ขณะรับราชการนั้นก็ยึดมั่นในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาถือความยุติธรรมเป็น

0: หลักไม่เคยกินสินบาตรค่าสินบนจากใครทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมกับได้รับเกียรติมาให้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงของคนขี้โรคคนหนึ่งที่เกิดมารับเวรรับกรรมในช่วงแรกของชีวิตเมื่อทบทวนดูแล้วสิ่งที่บุญปลูกได้รับนั้นหลวงพ่อตีท่านบอกว่าชีวิตแรกเกิดมาของบุญปลูกต้องรับวิบากกรรมแทนพ่อของมันคือเมื่อชาติพบก่อนโน้นทิดคล้อยผู้พ่อนี่เคยได้ทำกรรมทำเข็นกับสัตว์ผู้ร่วมโลกนี้ไว้มากมายเมื่อเป็นเด็กก็ชอบวิ่งไล่จับแมงปอและเอาหญ้าแย่เข้าไปที่ปลายหางแล้วปล่อยให้มันบินไปอย่างทรมานหรือเวลาเดินไปตามถนนหนทางเมื่อพบสัตว์เลื้อยคลานเช่นอึ่งอ่างคางคกเขียดกิ้งกือไส้เดือนทิดคล้อยก็จะใช้เท้ากระทืบหรือเตะให้มันตายอย่างทรมานถ้าพบแมวที่เข้ามาเดินพลุกพล่านอยู่ในบ้านก็จะจับแมวมาโยนลงไปในสระน้ำหรือถ้าตีงูตายแล้วก็จะนำมาผูกติดกับหางสุนัขพอสุนัขเห็นว่ามีงูมาอยู่ที่หางของตัวก็จะวิ่งจนแทบสุดใจขาดดิ้นเพราะความกลัวยิ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกสนานเช่นการยิงนกตกปลาล่าสัตว์ใหญ่ในดงทึบทิดคล้อยนี่โปรดปรานเป็นเหลือเกินไม่เคยได้คิดว่าจะเป็นบาปกรรมที่ติดตามตัวมาแต่พอมาเกิดในชาตินี้ทิดคล้อยเร่งทำแต่กรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำมาในอดีตที่เป็นวิบากกรรมก็ไม่สามารถจะทำอะไรทิดคล้อยได้เพราะผลบุญจากการสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างพระพุทธรูปถวายวัดดังนั้นกรรมชั่วก็เลยไปตกอยู่กับบุญปลูกลูกชายการที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากนั้นเพราะเกิดจากชาติปางก่อนคนคนนั้นชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ทำร้ายคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นให้เดือดร้อนเจ็บป่วยได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อเขาตายไปหากทำบุญกุศลไว้น้อยกว่าทำบาปทำกรรมเขาก็ต้องไปตกนรกพอเกิดมาเป็นคนเศษกรรมก็ยังตามให้เขาได้ชดใช้กรรมด้วยการป่วยไข้พอดีในคล้อยนี่ทำบุญในชาตินี้ไว้มากกรรมก็เลยไปตกอยู่กับบุญปลูกผู้เป็นทายาทสุดท้ายบุญปลูกก็ได้ชดใช้เวรกรรมที่นายคล้อยผู้เป็นพ่อได้ทำมาแล้วชีวิตของบุญปลูกก็มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกคนคิดว่าควรทำบุญเพราะบุญนำความสุขมาให้ผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาในสังคมเราทุกวันนี้ก็คือคนที่ไม่รู้แล้วชี้มันมีคำภาษิตที่บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้นะเป็นคำกล่าวที่เราได้ยินแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่รู้แล้วชี้นี่อันตรายนะเพราะว่าไม่รู้แล้วยังไปบอกว่าอย่างงุ่นอย่างงี้เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดนะครับไม่รู้เราก็นิ่งเฉยเสียถ้ารู้เราจึงบอกถ้ารู้เราจึงชี้อันนี้สำคัญนะครับข่าวสารทุกวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องนินทาหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยออกมาเยอะบางครั้งนี่เราก็จำเป็นต้องฟังหูไวหูเราจะใช้ความรู้สึกของเราเองนี่ตัดสินชีวิตใครอย่าไปพิพากษาใครว่าผิดหรือถูกถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จอย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับให้มองเหมือนศาลศาลคือผู้พิพากษานี่ท่านผู้ฟังเวลาคนมีเรื่องไปฟ้องศาลนะครับจะมีโจทย์คือผู้ฟ้องจำเลยคือผู้ถูกฟ้องผมมีเพื่อนเป็นผู้พิพากษาเขาบอกว่าศาลต้องมองจำเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนถ้าตราบใดยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขามีความผิดเป็นอย่างนั้นจริงๆมีนิทานเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่รักได้ฟังคือมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งก่อนที่จะแต่งงานก็เอาลูกสุนัขลูกหมาเนี่ยเอามาเลี้ยงน่ารักนะครับแล้วก็รักเหมือนลูกของตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองไม่มีลูกเลี้ยงมาหลายปีนะครับสุนัข ก็โตเป็นหนุ่มตัวใหญ่สูงงามจะรักเจ้าของมากนะทุกลมหายใจของมันมันจะช่วยดูแลเจ้านายของมันด้วยความซื่อสัตย์ ม่ให้เจ้านายได้รับความเดือดร้อนคอยปกป้องคอยดูแลบ้านขโมยขโจรเข้าบ้านก็คอยเห่าคอยหอนคือเป็นหมาที่ดีมากแต่ทีนี้ว่าผ่านไป7ปีท่านผู้ฟังหนุ่มสาวครู่นี้ก็มีลูกหลงออกมามีลูกทีนี้พอมีลูกมาเนี่ยคนอยากมีลูกอยู่แล้วนี่ก็เห่อลูกอุ้มลูกดูแลลูกอย่างดีปนิบัติพัดวีโอ้ยหมาเนี่ยมันเคยถูกครอบครัวหรือว่าหนุ่มสาวคู่นี้ครอบครัวนี้ดูแลอย่างดีมันก็อิจฉาคือคล้ายๆมันอิจฉาจะอิจฉาจริงหรือเปล่าแต่มันก็คล้ายๆจะอิจฉานะก็คือเคยจับเคยจูบเคยออกกอดเคยอุ้มมันก็ไม่จับไม่จูบไม่กอดไม่อุ้มไปกอดแต่ลูกตัวเองมันก็มองบางทีมันก็ครั้งเหมือนกับจะว่ามันร้องไห้ก็ได้เหมือนไม่พอใจสามีภรรยาคู่นี้ก็ว่าเออหมานี่มันขี้อิจฉาเนาะนะมันขี้อิจฉาเดี๋ยวคิดอย่างนั้นทีนี้มันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็ทิ้งลูกน้อยตัวเองนอนหลับอย่างสบายอยู่ในเปลในห้องตามลำพังตัวเองก็เดินไปเดินเล่นข้างๆบ้านเพื่อที่จะพักผ่อนนะครับเดินลงมาข้างล่างพอเดินลงมาได้สักพักก็ได้ยินเสียงคำรามเสียงขู่เสียงเห่ากระโชกโฮกฮากเสียงหมาเหมือนเสียงของสุนัขเนี่ยหมานี่มันกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างได้ยินมาจากในห้องของลูกเขาเสียงน่ากลัวทั้งคู่นี่ตกใจรีบวิ่งขึ้นมาบนเรือนวิ่งเข้าไปดูในห้องนอนของลูกชายสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือว่าไอ้เจ้าสุนัขเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยอยู่ในห้องโถงปากนั้นมีเลือดอยู่พ่อแม่ของเด็กโมโหมากโมโหมากขาดสติคว้าเอามีดที่ทำครัวที่อยู่ใกล้ๆนี่ฟันเข้าที่สุนัขคือหมาตัวนั้นมันก็ไม่หนีทั้งแทงทั้งฟันเต็มที่จนกระทั่งว่าหมาตัวนั้นน่ะขาดใจตายคาที่พอหมาตายเหนื่อยอ่อนหมดแรงก็เข้าไปดูลูกที่อยู่ในเปลคือใจน่ะคิดว่าหมาน่ะกัดลูกตัวเองแน่นอนแล้วหมามันขี้อิจฉาปรากฏว่าที่ข้างๆเปลนั้นน่ะอยู่ในมุมห้องน่ะมันมีซากงูตัวหนึ่งอยู่ในห้องเป็นงูใหญ่ด้วยแล้วงูนั้นก็หัวขาดอยู่ใกล้ๆเปลของลูกชายสามีภรรยาคู่นั้นก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจว่าเราเนี่ยได้ฆ่าหมาฆ่าสุนัขที่มันซื่อสัตย์ต่อเราไปเสียแล้วโดยไม่ทันระวังตัวโดยไม่ทันใช้สตินี่ครับท่านผู้ฟังนะครับเราอย่าใช้ความรู้สึกของเราเองนี่ตัดสินชีวิตของใครพิพากษาชีวิตของใครถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอันนี้สำคัญนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อยู่นิ่งเสียเฉยเสียนะครับใช้ปัญญาพิจารณาดูนะรอดูเราไม่ใช่ผู้สนองกรรมเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปลงโทษใครนะครับกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมเขามีอยู่แล้วคนเรามันทำชั่วเราไม่ต้องไปแช่งนะผลมันมาเองนะเราทำดีคนเรามันทำดีเนี่ยไม่ต้องไปขอใครผลแห่งความดีมันก็มีมาเองครับท่านผู้ฟัง
2: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฏตราบ่มบุญเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลของอโยธยาที่มีต่อแคว้นหัวเมืองของพม่ากลับเป็นการส่งเสริมให้หัวเมืองต่างๆกระด้างกระเดื่องและคิดแข็งข้อต่อพม่าด้วยเหตุนี้พระเจ้ามังระจึงคิดว่าจำเป็นต้องทำให้ราชอาณาจักรยุทธยาแตกสลายให้จงได้ลุเข้าปีรกาปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระทรงจัดทัพแบ่งออกเป็น2เส้นทางใหญ่มังมหานรทาคุมทัพ 100,000 ตีฟากทิศตะวันตกอีกฟากหนึ่งเนเมียวสีหบดีคุมทัพอีก 100,000 ตีไล่จากทางเหนือเรื่อยลงมาหากแต่คราครั้งนั้นเนเมียวสีหบดีไม่สามารถนำทัพขนาบกรุงศรีอยุธยาได้ตามเป้าหมายกลับต้องติดขัดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านสามัญแค่หยิบมือที่นำกำลังดักซุ่มโจมตีทัพพม่าอยู่เนืองๆส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบปรามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกคราจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วถึงความกล้าหาญของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บางระจันทร์

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: หนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามินบีวิตามินบีสองแคลเซียมช่วยดูแลน้ำเยื่อขาดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอล์กแซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าหดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อก ั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่ส

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ซัมซันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฟ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 0818235281 2คำจำให้แม่นสบู่ส

0: เริ่มดำน้ำแล้วปากน้ำเค็มไหลขึ้นของจืดของจางโอ้เพลงนี้ดังมากนะสมัยก่อนรักจางบางประกงเนี่ยแล้วก็ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องที่บ้านจุ๋มโหเมื่อวานฟ้าแรงมากเนี่ยก็มีฝนตกในเขตคือต้องบอกว่าเขาแม่นจริงๆนะทีลมฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมด้วยนะเนี่ยฟ้าร้องแต่ว่าฝนก็ตกไม่มากนะแต่ก็ตกนะไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจนะโดยเฉพาะนะนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนะจุงก็ยังเอ๊ะตกลงน้ำที่ผ่านกลางจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้น้ำอะไรนะน้ำบอกแม่น้ำปราจีนแต่จริงๆมันคือลุ่มน้ำบางปะกงนั่นแหละเนอะซึ่งจะไหลออกผ่านหนักสุดก็ไปฉะเชิงเทราแล้วก็ไปลงทะเลนะต้องบอกอย่างนั้นอ่าวไทยเนอะก็ต้องบอกว่าปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรานครนายกก็นะตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะฮะเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มันสะสมนะแล้วก็รุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เป็นสายหลักนะของพาพัดผ่านหลายจังหวัดต้องบอกอย่างนั้นนะฮะนะโดยเฉพาะแม่น้ำนะที่มาจากน้ำที่มาจากต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะไหนจะเขาใหญ่นี่ก็ไหลผ่านลงนครนายกนะก่อนจะมาไหลลงที่แม่น้ำปราจีนบุรีรอยต่อไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านสร้างนะนะก็นะส่งกำลังใจนะให้น้ำมันลดไวๆนะสถานการณ์ตอนนี้นะนะจุ่มทั้งสองนะก็ตอนนี้ก็ต้องอพยพยังไม่กลับบ้านไม่ได้นะกลับบ้านไม่ได้ส่วนน้าชายก็ไปเช่าบ้านอยู่นะในพื้นที่สูงนะฮะตอนแรกเลยตอนฉุกแล้วหุกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไปเช่าเหมือนรีสอร์ทอยู่ก่อนนะเขาคิดวันละ700 10 วันก็7,000นะท่านผู้ฟังนะก็นะก็ขอสถานการณ์มันดีขึ้นไวๆนะฮะแต่ก็ยังไม่ยุบทั้งหมดนะจังหวัดปราจีนก็ทรงตัวนะก็ลดลงในบางจุดนะแต่ปลายน้ำก็ยังวิกฤตอยู่นะฮะโดยเฉพาะเทศบาลเมืองถนนสายหลักเนี่ยนะน้ำเพื่อคือรถเล็กก็ผ่านยากลำบากก็ยังบอกลุงว่าจะอยากจะไปเยี่ยมนาจังเลยนะก็ไปอาทิตย์หน้าไม่รู้จะทรงตัวบ้างหรือยังเนาะคือในตลาดก็แม่น้ำปัจจีหรือแม่น้ำบางปะกงเก่าเนี่ยผ่านถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะโรงพยาบาลอภัยภูเบศเนี่ยเคลื่อนย้ายคนไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นแล้วนะคะเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกับในที่น้าจุ่มอยู่เนาะก็แถวนั้นก็จะมีโรงเรียนด้วยเนี่ยแล้วก็อีกข้ามถนนไปก็เจอแม่น้ำนะต้องบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ถามน้าว่าน้าว่ายน้ำเป็นไหมน้าบอกไม่เป็นฮะ อยู่ติดแม่น้ำมาว่ายน้ำไม่เป็นนะไม่ได้นะต้องว่ายน้ำเป็นนะเรายังหลานจุ่มเนี่ยก็ให้ไปสอนให้ไปเรียนว่ายน้ำแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่ายกันก็กลัวว่ามันก็มีระบาดนะช่วงฤดูฝนนะหรือปลายฝนต้นหนาวโควิดก็กลับมาอีกแล้วนะคะมีนะหลานชายลุงตู่ก็ติดโควิดนะอยู่กรุงเทพนะแต่มันอาจจะไม่หนักหนามากกับก่อนนั้นนะก็แล้วแต่ภูมิป้องกันของแต่ละคนนะก็นะที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะอยุธยาก็มาแล้วเนาะนะเห็นพี่สาวก็โพสนะแถวๆใกล้ๆวัดมเหยงนะฮะนครหลวงเนี่ยตอนนี้น้ำมาแล้ว ไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้เขามีเทสสอบด้วยนะทดคือสอบเล็กก่อนทดลองสอบใหญ่รองภาคสนามก่อนก็ขอให้ปลอดภัยไม่มีน้ำท่วมหรืออะไรนะถ้าเกิดมันจะท่วมก็อย่ามากนักนะจะได้นะ ดูแลจัดสรรกันได้เบื้องต้นนะใครอยู่เมื่อวานดูภาพข่าวนะสัพพยานี่ไปหมดแล้วนะสมมติยังคุยกับคุณลุงแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่คนที่ทำงานในเขตกรุงเทพนะก็จะเป็นวันหยุดพิเศษนะเขามีการประชุมนะเกี่ยวกับเรื่องWorld Bank หรือการเงินต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะตอนนี้เขาก็เตรียมการกันโดยเฉพาะกระทรวงการคลังแล้วก็หลายๆที่นะเพราะว่าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่มีน้ำเข้านะก็ต้องกันไว้นะก็เฉพาะกรุงเทพก็จะมีหยุดนะตั้งแต่วันจันทร์ที่12เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่13ตุลาคมเนี่ยก็เป็นวันหยุดประจำปีนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 13ตุลาคมก็เป็นวันนวมินทรามหาราชด้วยนะแต่ว่าในกรุงเทพและในน่าจะปริมณฑลด้วยนะว่าตอนนี้ปริมณฑลก็น้ำท่วมปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยปทุมธานีอยุธยาก็อยุธยานี่ออกมานิดนึงจากรังสิตก็เป็นอีกหน่อยอยุธยาจะเป็นปริมณฑลนะสมุทรปราการสมุทรสาครเนี่ยสงครามนะแต่ที่แน่นอนเลยในกรุงเทพนะคือหยุดนะเป็นประกาศเป็นวันหยุดพิเศษนะก็ยังว่าเอ๊ะถ้าเกิดน้ำมันยุบเนี่ยก็นะก็จะไปดูเยี่ยมนาทั้งสองนานะฮะนะก็คุณลุงก็จะเขาจะอยู่ตั้งแต่นั่นแหละยาวเลยอาทิตย์หน้านะนะก็นั่งดูทีวีนะแถวสัพยาน้ำท่วมบางคนอยู่คือเขาท่วมประจำเหมือนนะเพราะว่าก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กันบนถนนนะฮะนะก็ใช้ชีวิตกันมันมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเขาก็มากางเต็นท์นะคือจะเห็นภาพอย่างเงี้ยบ่อยนะถ้าเกิดบางทีถนนพอรถเข้าได้เขาก็ให้นะจุ๋มก็เคยไปแจกของนะก็ยังบอกคุณลุงว่าเอออาทิตย์หน้าเธอหยุดหลายวันเนาะเดี๋ยวถ้าดูก่อนว่ามันจะเข้าได้ไหมนะอาจจะทำอะไรไปแจกนะแต่ตอนน้ำท่วมหนักๆเนี่ยจุ๋มก็อย่างน้อยเขาก็ดีใจเนาะนะแต่ก่อนนั้นลพบุรีบางโฉมสีแตกนั่นก็ต้องโหอนุโมทนาสาธุนะกับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะนำโดยท่านเจ้าคุณลึกหลวงพ่อสมทรงนะท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลนี่แหละนะโอ้พระออกพรรษาก็ได้ข้าวสารอาหารแห้งก็จัดเป็นชุดยังชีพมาคือขนกันมาเป็นรถบรรทุกอ่ะตอนนั้นนะปลื้มใจมากนะก็มาแจกพี่น้องแถวท่าวุ้งนะไม่รู้พี่เล็กเป็นไงบ้างเนาะแล้วก็แถวเนี่ยบางลี่บางมะยมนะไอ้ตรงทางตัดทุ่งไปบ้านจุ๋มไปออกท่าวุ้งได้เนี่ยนะนั่นก็ท่วมประจำนะแต่ตอนนี้ยังไม่น่าจะยังไม่ท่วมไหมนะถ้ายังไงก็ส่งข่าวบ้างเนาะโอ้มารับของกันเนาะนะแถวท้ายตลาดนะบ้านฟาร์มหมูพี่สมศักดิ์สมศรีเห็นแล้วเศร้าใจเนาะหมูตายเยอะโอ้โหตอนนี้ก็ยังมีนะซ้ำรอยเดิมนะก็มีคนที่เลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยก็ทำไงได้นะพื้นที่ต้องบอกตอนนี้หมูเนี่ยลอยน้ำกันมันเป็นที่น่าอนาถใจเนาะเนี่ยคือความทุกข์ของการที่เราได้เกิดมาเนี่ยที่ต้องเจอผจญกับอย่างนี้นะก็เราก็สร้างกรรมกันต่อไปเรื่อยๆนะก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรรมใหม่นะก็อย่างว่าเนี่ยก็ได้ทำบุญเยอะนะฮะในปี2554นะแล้วก็ไปบางปะหันบ้านแพกนี่ลุยน้ำกันไปนะผู้ใหญ่บ้ำนี่รถเสียก็เป็นคันๆนะมันลุยน้ำไงนะโอ้พายเรือกันมาเนาะมารับของนะยังเก็บภาพไว้นะก็ยังบอกคุณลุงว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์อาทิตย์หน้าเนี่ยนะถ้าทางเนี้ยทางใกล้บ้านเราเนี่ยเนาะพี่น้องแถวสิงห์บุรีอ่างทองหรือเนี่ยทางไปเขื่อนเนี่ยนะก็จะท่วมตอนนั้นบางโฉมสีแตกก็ตุ่มก็ไปแจกแถวบ้านหมี่นะบ้านลุงหยัดเนาะมหาสอนเนี่ยโอ้โหท่วมนะรถวิ่งกันไม่ได้นะต้องจอดนะเอาของไปแจกต้องนั่งเรือไปนะก็ทำบะหมี่แห้งไปแจกอร่อยเราคลุกให้เรียบร้อยเลยนะ คนต้องพายเรือมารับของนะยังจำภาพนั้นได้อยู่เราก็เป็นกำลังใจเล็กๆเนาะก็ต้องสู้กันเพราะว่าคือเราเกิดบางคนก็ไม่อยากย้ายถิ่นเนาะเราเกิดเคยลุ่มแม่น้ำแถวนั้นก็จะเป็นแม่น้ำบางขามเนาะเป็นบางขามแม่น้ำลพบุรีอะไรเงี้ยนะไม่รู้ป้าแดงเป็นยังไงบ้างนะป้าแดงนครหลวงนะป้าแดงเป็นไงบ้างคะนะโทรมาเล่าให้ฟังได้นะนะเพราะว่าบ้านป้าแดงนี่แม่น้ำผ่านหน้าบ้านเลยแม่น้ำป่าสักผ่านหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวก็ไปรวมกันนะเนี่ยไปรวมกับแม่น้ำแล้วก็ไปอยุธยานะก็นะต้องรอดูเขาบอกว่าถึงวันที่8เนาะก็จะมีฝนตกเนี่ย4 5 6 7 8นะอ้าวก็เป็นกำลังใจนะสู้ๆนะคะนะก็อรุณสวัสดิ์ กับแอมหน่อย นี่ตั้งแต่ตื่นมาถึงไม่ได้คุยกับใครนะดื่มน้ำนั่งทบทวนหนังสือนะเพราะว่าใกล้เทสละเนี่ยก็มาเทสเสียงกับท่านผู้ฟังเนี่ยเอาใครตื่นแล้วนั่งเนี่ยนะตื่นจุ่มมาแววนะเป็นไงกันบ้างนะพี่ชูศรีเงียบเลยสงสัยพี่ชูศรีโดนน้ำท่วมป๋อมแปมไปแล้วมั้งเนี่ยนะวันก่อนมีคุณมณีเนาะโทรมาสั่งของแล้วบอกพี่สั่งแล้วบอกบุคคลชื่อมณีแฟนรายการจุ่มเยอะมากนะชื่อมณีเยอะมากนะเขาบอกบ้านพี่น้ำท่วมนะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วพอดีปุ๊บสั่งของเลยนะบอกไม่ได้นะขาดไม่ได้นะส่งไปแล้วนะคะพี่มาวันจันทร์นะส่งไปแล้วเมื่อวานใครสั่งของเนี่ยถ้าตรงสุกบ่ายอะไรเงี้ยจะยกยอดเสาร์อาทิตย์มาส่งวันจันทร์นะเนี่ยเมื่อวานก็มีเมื่อวานนะก็หลายสิบกล่องนะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะนะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่แจเมืองลบเออแล้วครับทุกคนดีใจจัดรายการนะครับ
0: น้ำท่วมหรือยัง
1: ก็ไม่ท่วมครับ
0: โอ้โอ้โชคดี
1: ก็มันเป็นช่วงที่ที่ชายแม่น้ำนะครับ
0: อืม
1: ทะเลแดงบ้านใหญ่
0: อืม
1: บัตรลาลาชิดปากไข่นี่ครับ
0: อืม
1: ติดอยู่กับคลองนะครับ
0: อืมตรงนั้นท่วมใช่ไหม
1: ท่วมครับท่วมเพราะเขาบ้านเขาปลูกตั้งแต่สมัยต้องขอบคุณยังไม่เกิดนะครับแทนนะครับ
0: ต้องบอกว่าเขาอยู่ที่ลุ่ม
1: อยู่ที่ลุ่มอยู่ที่ลุ่มด้วยครับ
0: อยู่ที่ลุ่มยังไงก็ท่วม
1: อยู่บ้านดอนครับ
0: อืม
1: รถจากว่าไม่ได้พิการจริงไม่ท่วมนะครับ
0: เอาแต่ถือว่าโชคดี
1: ขอกราบพระลุงพ่อวัดดอนบุพผาลาด้วยนะครับและขอส่งความสุขไปถึงนาวาอากาศเอกฉลองรัก
0: จัน
1: ทองด้วยนะครับ
0: คุยกันหรือยัง
1: ขอโทษกับคุณผมกับผมครับผมโทรหาไปพวกมันโทรศัพท์ของเขาไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคุณอาขอเบอร์ทองใบก็เลยให้นะฮะได้คุยกันเนาะสารทุกข์สุขดิบนะแป๊บๆนะพี่อรุณพี่อรุณท่วมยังพี่อรุณนะพี่อรุณไม่ท่วมนะอุ้ยคำหยาดไม่ท่วมหรอคะครูแอดนะก็ดีแล้วนะคะน้ำไม่ท่วมเนาะนะดีแล้วค่ะนะโพทองนะโพทองอ่างทองส่วนมากจะท่วมแถวแถวชัยโยเนาะ

0: เลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อยู่จังหวัดไหนคะ
1: ก็พังงานเป็นเครื่องที่ทำงานมากอ่ะ
0: อ๋อคนมันเยอะเนาะถ้าไม่บอกชื่อจุ๋มจำไม่ได้หรอกค่ะนะคนสั่งมันเยอะอ่ะดีแล้วค่ะ
1: ยุ่งสิก็นะจะมัว
0: หมดเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะ
1: ใช้คนเดียวไง
0: จะ
1: ใช้สิเรื่องหมดเนี่ย
0: เอาดีสิหนูขายมาจะ20 ปีแล้วนะฮะ
1: จริงๆเจ้าของคนตัวเหมือนกันเนอะ
0: ใช่ขอบพระคุณนะคะ
1: จ
0: ้าหวัดดีจ้ะจะบอกว่าจำได้ไหมแต่เสียงอย่างเงี้ยสุพรรณแน่เยอะบางคนโทรมาบอกชื่อที่อยู่จุ๋มถ้าเคยสั่งแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะยังไม่ท่วมนะพี่อรุณ พี่อรุณยังไม่ท่วมกำนันทิมไม่ท่วมนะกำนันทิมศรีประจันเนี่ยกำนันทิมไม่ท่วมอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาอยู่ห่างนะอยู่ห่างแม่น้ําอย่างวัดดอนนี่ก็ขอให้ไม่ท่วมนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเราจะไปทอดกฐินกันนะก็มีหลายท่านนะเมื่อวานพี่แอลนะพี่แอลคนสวยนะพัฒนานิคมโทรมาสั่งของเอาเคซี่2 กล่องเอานู่นนี่นั่นฝากทําบุญหล่อพระด้วยฝากนะกฐินด้วยรวมมา500อ่ะสาธุจุ๋มจดไว้แล้วค่ะจุ๋มจดเอาไว้แล้วนะทุกคนนะฮะนี่ค่ะต้องจดนะคะไม่ได้เอาไว้ไหนเนี่ยจดในนี้แหละทําบุญกฐินนี่ไงนี่ไงเนี่ยไม่ประสงค์ออกนามอยู่โคกสำโรง1 ท่านนะคะแล้วก็คุณชันแล่มนี่คุณหนูชันแล่มนะอยู่ไพศาลีเนี่ยน่ารักนะไพศาลีเขียนไหนจะได้รู้ไพศาลีนะคะแล้วก็คุณทองย้วนนะอยากทำบุญนะเกี่ยวกับหนังสือนะนี้เดี๋ยวที่วัดมเหยงเนาะนะแล้วก็ร้อยเอกชูชาติสอนบุตรนี่สั่งของสั่งกาแฟไปลังสบู่ไปลังทำบุญกฐินวัดดอน700แล้วก็พี่แอลนะพี่แอลคนสวยนะอยู่พัฒนานิคมนะก็มีทำมา500 บาทนะใช่ไหมหล่อพระนะ300กฐินด้วยไม่รู้อะคือมันจะต้องมันก็รวมกันแหละนะฮะกฐินทั้งหล่อพระแต่จะต้องถามหลวงพ่อเนาะว่าเงินตรงนี้มันไปรวมกับกฐินหรือเปล่าแต่จุ๋มก็แยกให้นะพี่แอลเนาะนะได้คงได้ของแล้วแหละก็สาธุนะฮะถ้าเราจุ๋มก็เป็นสะพานบุญให้แต่ไงจุ๋มต้องไปอยู่แล้วเพราะจุ๋มก็เป็นต้นทุนบุญนะการที่เราได้สั่งสมนะการทำบุญการให้ทานนี่ถือว่าง่ายสุดนะอย่างที่บอกนะโจรก็ทำได้อะไรก็ทำได้นะแต่ถ้าเราได้เงินมาโดยสัมมาอาชีพเนี่ยในสัมมาอาชีพอาชีพที่สุจริตเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นอานิสงส์เยอะนะฮะได้อานิสงส์เยอะนะนะเนื้อนาบุญดีด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งดีใหญ่นะฮะก็นะเป็นกำลังใจนะเอาจริงนะบางทีเรานึกถึงบุญเราก็มีความสุขนะอย่างจุ๋มเนี่ยบางทีวันต้องขอบคุณ Facebook เหมือนกันนะบางทีวันนี้ในอดีตมันขึ้นมาก็ทำบุญเยอะมากแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเราพอจะทำได้ในสิ่งที่ทำแล้วเราก็ต้องเหมาะใจด้วยเนาะไปตรงที่เหมาะใจเราสะดวกเนี่ยนะมีนะบางคนมาหาจุ๋มถึงบ้านเลยสมัยก่อนนะอุ้ยนะเขาชอบทำบุญใจบุญจะให้จุ๋มไปทำถนนนู้นนะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยทำเขาว่าคือบางทีมันเราก็ไม่เหมาะใจเนาะมันการทำบุญมันก็ต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นนะแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะโทรกันมีห่วงเป็นใยเราอยู่คนเดียวนะไม่ใช่ญาตินะฮะนะมิตรนะพี่มิตร มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีพระโทรมาจะบอกว่าขอถังมาฝากโอ้ไม่รับถังอะ คือจุ๋มก็บอกเนี่ยนะใครมีโอกาสเดินไปทําก็ไปทํานะใครไปไม่ได้ก็จะฝากก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นวัดอย่างวันก่อนนี้วัดอันไหนนะวัดหลวงพ่อเราวันที่1 พฤศจิกายนเนาะกฐินวัดดอนนะแล้วก็อาจารย์อ้วนนะจากวัดวังเวิร์นนะจุ๋มก็เอ๊นะท่านทักมานะวัดวังเวิร์นก็ทอดกฐินสามัคคีนะอยู่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงวันเสาร์ที่14 พฤศจิกายนก็นะใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปนะวัดวังเวิร์นนะหลุมข้าวลพบุรีนะหรือทำตามกำลังศรัทธา กำลังจะคิดว่าสมทบทุนก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะ

เนี่ยมันอยู่กลางทุ่งนาเลยนะวัดนี้นะบูชาพระไตรไตรละ299นี่เขาส่งรูปมาให้จุ๋มดูนะบอกให้โยมพี่จุ๋มประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะเนี่ยเมื่อวันก่อนนี้นะแม่เพื่อนจุ๋มนะเพื่อนจุ๋มก็เป็นทหารอากาศนะแม่เขาเสียชีวิตก็ลงในไลน์กลุ่มนะตอนงานพ่อจุ๋มแล้วก็เจอกันบ่อยนะเรียนด้วยกันนะก็นะยศสุดท้ายก็น่าจะได้นาวาเอกนะศักดิ์อำพลเกิดกิจนะจริงๆบ้านเก่าเขาก็อยู่ลพบุรีหนองม่วงนี่แหละนะคุณแม่เสียแม่จำรูนนะเราก็นึกว่าเขาเอามาไว้ที่ลพบุรีนู่นนะเขาชาปนกิจที่กรุงเทพนะนะแถวแถวเขตสายไหมเราก็เลยบอกอูมันคงไม่สะดวกไปนะแล้วก็เลยโอนเงินไปทำกับเพื่อนทำบุญกับเพื่อนนะเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ส่วนมากก็ตอนนี้ก็จะเป็นพ่อเป็นแม่นะเพราะเราก็60แล้วอ่ะเราก็ค่อนชีวิตแล้วนะก็เป็นธรรมดาเนาะที่ว่าต้องนะต้องมีดับกันนะเป็นธรรมดาต้องตุยต้องตุยเขาไม่พูดตายพูดตุยนะอ้าวนะเนี่ยก็อย่างเมื่อวานนะส่งของไปเมื่อวานนี้มีโทรมาสักทุ่มหนึ่งได้แต่จุ๋มก็รับสายนะบางทีบางคนก็เหนื่อยนะเพิ่งแบบน้ำท่วมบ้านอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวลาดกระบังก็มีท่านผู้ฟังเคยสั่งของจุ๋มหลายท่านนะลาดกระบังเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวน้ำท่วมเมื่อวานก็มีคุณอันนี้ไม่ท่วมแน่เนาะคุณมนทยาสุขประเสริฐเนี่ยโทรมาเกือบ2 ทุ่มเหมือนกันนะเดี๋ยวจะสั่งประจำนะกระดูกอ่อน1 กระปุกดวงตา3 กระปุกนะคุณพัชรีคงมั่นอันนี้ที่พูดเนี่ยคือจะต้องส่งวันนี้พรุ่งวันนี้นะเพราะว่าคือถ้าเกิดสั่งไปหลังบ่ายแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ทันมาไปสนีมารับของบ้านจุ๋มแล้วก็ไม่เกินบ่าย 2 โมงบางทีก็มาไวนะคะนะบางคนก็ยังมีใครนะที่ว่าพี่สาวอะไรอยากจะทดลองกินกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยจุ๋มก็ต้องบอกเลยว่าคือบางคนเนี่ยจุ๋มก็จะบ่งชี้นะคุณถ้าจะกินถามว่าไอโอเมก้าสามจากทะเลเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่จำเป็นนะต่อร่างกายถ้าใครไม่แพ้อาหารทะเลเนี่ยก็ถือว่าคุณได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าโอเมก้า3จากปลาทะเลหรือไม่จะเป็นกระดูกอ่อนไทโคซานฟิชออยล์น้ำมันตับปลาโคดลิเวอร์ออยล์น้ำมันตับปลาอะไรเงี้ยที่ถ้าเป็นเกรดที่มันพรีเมียมหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เราฟื้นฟูดูแลได้ดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพวกสเตียรอยแก้ปวดอันนั้นก็จะเป็นผลระยะยาวนะต่อตับและไตคือไตเราเนี่ยไม่ต้องไปกินอะไรเลยแค่เรากินข้าวทุกวันเนี่ยถ้าเราติดเค็มเนี่ยนะหรือกินของที่มีโซเดียมหรือเกลือเยอะๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดคุณก็เป็นไตอันนี้ชุมนี่เรื่องจริงนะเพราะว่าไตมันเสื่อมลงอายุมากก็จะเสื่อมแล้วก็ท่านลองหลับตานึกมาสิตั้งแต่เราเป็นหนุ่มยันสาวยันสาวยันสวเนี่ยนะแล้วบ้านเราเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีเค็มแล้วติดรสเค็มกันเนาะนะถ้ามีเค็มสักหน่อยอร่อยนะนะรสจัดอะไรอย่างเงี้ยเราสะสมมานานแล้วพอเราทำงานเราปวดเมื่อยเนี่ยเราก็อดไม่ได้กินยาแก้ยอกเป็นชุดๆนะคุณหมอก็จะบอกเลยนะบอกเป็นพูดแรงด้วยนะมันแรงมากแกกินปุ๊บหายปั๊บอะแรงไหมล่ะเอาแค่นี้แล้วกันมันก็ต้องคิดเพราะนั้นเนี่ยผลเนี่ยมันก็จะสะสมพออายุมากทุกคนไปตรวจไตเจอหมดละนะมีบางคนถามจุ๋มมียาดูแลไตไหมจุ๋มไม่รู้จะพูดคำไหนมีดูแลด้วยคือตัวเราคือปากเราเนี่ยนะชิวหาเนี่ยชิวหาวิญญาณนังเนี่ยลิ้นเราเนี่ยเราต้องปรับนะเนี่ยลดเลยนะกินของที่มันจืดชืดหน่อยมันอาจจะไม่ถูกปากแต่มันก็ดีนะกับการที่เราจะต้องไปฟอกไตล้างไตอะไรอย่างนี้นะมันไม่มีตัวไหนหรอกที่จะไปฟื้นฟูมันได้นอกจากเรากินอาหารแบบไหนนะแล้วก็อะไรที่มันต้องห้ามก็อย่าไปกินนะเค็มจัดรสจัดอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะซึ่งตัวนี้เราเป็นสาเหตุนะกินยาอะไรอย่างเงี้ยบางคนกินยาที่มีสเตียรอยด์ผสม
ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ต้องระวังนะเห็นไหมล่ะอสม104 คนนะหามกันเข้าโรงพยาบาลเข้ามาได้ยังไงเอาผลิตภัณฑ์อย่างนี้เหมือนโฆษณาเนาะกะจะโฆษณาแหละจุ๋มเดาเอาอะกะจะโฆษณาเลยเดี๋ยวนี้โซเชียลคุณต้องพึงเยอะๆนะโอ้มันโฆษณาจนคุณอดใจซื้อไม่ได้มันเด้งไงเพราะเวลาเขาเสียค่ายิงแอดเนี่ยมันจะเด้งเด้งเด้งขึ้นนะจนเราอดใจไม่ไหวแล้วก็นะเดี๋ยวนี้ก็ AI ก็ประกอบได้หมดก็ต้องดูที่มาที่ไปกินแล้วเป็นอะไรเขาก็ปิดเพจหนีนะแค่นั้นเองเขาก็บล็อกเราจบนะที่มาที่ไปสำคัญจะเอาอะไรแม้กระทั่งตัวเลขก็ยังปลอมเนาะเห็นไหมเขารวยกันเป็นพันพันล้านนะนะผู้จำหน่ายเวลาโดนก็โดนปรับไม่กี่ตังค์นะรวยไปแล้วแต่คนที่กินก็ลำบากนะอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวเนี่ยคนที่เทสก็คือพวกจุ๋มเนี่ยแม่จุ๋มพ่อสมัยก่อนพ่อจุ๋มเนี่ยหลายโรคเลยนะทั้งไขมันทั้งความดันทั้งเบาหวานแต่โชคดีที่แกเป็นเบาหวานแห้งนะแต่เป็นที่ไปเดินเตะนู่นเตะนี่แกไม่บวมไม่แดงนะเราก็ซัพพอร์ตนะพ่อจุ๋มเนี่ยกินทุกอย่างนะนะทั้งดวงตาทั้งแฟกออยทั้งอะไรต่างๆนะก็อยากให้แกอยู่กับเรานานๆเนาะก็ยังนึกถึงแกอยู่นะแต่แกก็อยู่พอสมควรนะขนาดโลกขนาดนั้นแกก็อยู่ถึง86-87 ปีเนี่ยถือว่าเยอะนะเพราะว่าสมัยหนุ่มๆพ่อก็ทำงานหนักขับรถนะขับรถส่งน้ำมันนะพ่อจุ๋มอ่ะนะขับรถส่งน้ำมันทั่วประเทศไทยเนี่ยนะบริษัทเซ็ตโก้นะสมัยก่อนนะตระกูลอังกินันก็เป็นเจ้าของนะก็ขับรถส่งน้ำมันก็มีความคิดว่าจะทำปั๊มน้ำมันนะแต่แถวๆแยกโคกสำโรงเนี่ยนะแต่ก่อนที่มันก็ไม่แพงแต่ย่าห้ามย่าบอกย่าเลยคือสมัยก่อนนะทางมันเส้นเดียวมันไม่มีแบบ6 เลนอย่างนี้4 เลนเงี้ยนะคะไม่มีเกาะกลางนะวันนั้นเนี่ยทางที่เลยจากแยกโคกสำโรงไปเนี่ยกูก็โดนปล้นกันเยอะนะสมัยก่อนย่าเขาก็กลัวว่าไปสร้างปั๊มแถวนั้นแล้วมันเปลี่ยวนะป้าก็บอกย่าถ้าเกิดชีวิตก็คงเปลี่ยนไปเนาะก็คงไม่เราคงไม่เจอกันเนาะโอ้โหเป็นลูกสาวเจ้าของปั๊มน้ำมันแต่ก็ไม่แน่น่ะจะโดนปล้นไปแล้วอ้าวนะไปอยู่แถวแถวปทุมธานีเนาะไปวิ่งก็มีเจ้านายขายที่ดินให้บอกผ่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะที่เขาปลูกบ้านจัดสรรกันเนี่ยคลอง 1 คลอง 2อ่ะพ่อก็ไม่เอาย่าบอกไม่เอาเออย่าจุ่มนี่ก็จริงๆว่ะแกรักลพบุรีป่านนี้เนี่ยที่ดินที่พ่อผ่อนซื้อเนี่ยขายให้หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะมันเป็นที่ลุ่มอาจจะน้ําท่วมอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเคยทํามาแล้วแหละนะเคยทํา กรรมมาแล้วทั้งนั้นนะนั้นเนี่ยก็เราก็สร้างเหตุใหม่ให้มันดีนะเออสร้างเหตุใหม่ที่มันดีนะมันก็อนาคตมันก็จะมองเห็นเองว่าเป็นยังไงประมาณนั้นนะ อันนั้นถึงมาเล่าเรื่องเสริมอาหารไปบางสักครู่เนาะเนี่ยก็ตั้งใจนะท่านผู้ฟังก็ทานกันมาจะกี่ปีแล้วล่ะเนี่ยก็มีปรับปรุงบ้างเพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างนะนะเพิ่มสารอาหารบ้างปรับนั่นอันนี้อะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะเมื่อวานนี้ก็ส่งไปให้ร้านซอโลแล้วนะคะดวงตานะวันนี้ก็น่าจะถึงนะคะนะคนถ้าคนทานเยอะร้านค้าเนี่ยก็รบกวนให้สั่งในจำนวนเยอะหน่อยเนาะจะได้ไม่ขาดตอนนะบางทีบางคนจะได้ไม่ขาดตอนนะก็ส่งไปในหลายที่นะคะนะตรงนั้นตรงนี้อยู่จังหวัดนี้อยุธยาอยู่อ่างทองอยู่สิงห์บุรีนะซื้อได้ที่ไหนในล่าสุดก็เพิ่งไปส่งพี่น้องมานะหลังวัดทองเอ็นนะวัดดงยางนะตำบลทองเอ็นนะบ้านพี่ปราณีร้านอิงฟ้าการเกษตรบ้านป้าสมบุญในหลายคนเนาะคุณมนัสน้ำท่วมหรือเปล่าคุณมนัสน้ำท่วมไหมนะคุณมนัสนะเป็นยังไงบ้าง คนนอนข้างๆไม่อยู่แล้วนะคิดถึงใช่ไหมแล้วนะนะก็อันดับแรกก็ต้องขอบพระคุณนะทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมสันนะใช้ดีก็บอกต่อก็ตั้งใจทำนะเมื่อวานส่งดอกกุหลาบสีเหลืองสวยมากนะ
ตอนนี้จุ๋มตัดแล้วดอกเนี้ยตัดเอามาทำเป็นเจกันใส่เจกันนะดอกกุหลาบที่บ้านจุ๋มนะฮะสีเหลืองอ่ะสวยเหลือเกินนะหนูก็มีความสุขกับธรรมชาตินี่แหละนะดอกกล้วยไม้อูสวยนะปลายฝนต้นหนาวบางทีมันก็หิวใจเนาะเช้าเช้ามาชงกาแฟแซมสันนะจิบไปก็นั่งถ่ายรูปส่งไปทักทายท่านผู้ฟังนะมีความสุขนะให้กำลังใจเช้าเช้าเนี่ยต้องมีกำลังใจนะใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยแซมสันคอฟฟี่เยียวยาได้ โทรหาจุ่มเนาะเออนะอยู่ตรงนี้ซื้อได้ที่ไหนหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรมานะคะ0818231

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: จะมา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

็ยังคิดถึงเพลงจากคุณจักรจันทร์วันวิสานะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีค่ะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำมาทุกวันมีทุกวันเนี่ยค่ะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะจิรามีผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางเหนือของไทยที่มีสรรพคุณในการช่วยลดน้ำตาลมีเจียวกุหลาบมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลินจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพของท่านพร้อมทั้งเรื่องของการดูแลและบำรุงดวงตาแก้ปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้มี BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าสำหรับใครที่มีปัญหาดวงตาต้อง BGM Soft Gel เท่านั้นมีมากมายหลากหลายชนิดในท้องตลาดแต่ปุ้มการันตีดีแน่ส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้วันนี้ระยะฟื้นฟูนะคะข้าวที่จมน้ำอยู่นานๆเราต้องการฟื้นให้เขียววัคซีไรต์กับชีวภาพปราบราค่ะตอนนี้หลังน้ำลดฉีดได้เลยบำรุงดินด้วยในปริมาณที่พอดีไม่ประโคมแล้วก็ทางใบยกหน้าที่ให้วัคซีไรต์กับชีวภาพปราบราเลยค่ะส่วนพืชไร่ไม้ผลทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในลำต้นแช่น้ำนานๆเรามาฟื้นฟูกันค่ะวัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะคุณผู้ฟังต้องบำรุงดินนะคะบำรุงดินด้วยส่วนทางใบยกให้วัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดพริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งอะไรก็แก้ไม่ได้ค่ะไส้เน่าแล้วก็มะเขือเป็นเพลี้ยแป้งมะม่วงชอบมะม่วงเป็นราดำมะนาวเป็นแคงเกอร์เป็นแถบสีน้ำเงินไปครึ่งนึงน้อยหน่าก็มีเพลี้ยแป้งมีหนอนอะไรที่ออกดอกวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะฉีดทุกอย่างที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลฟักแฟงแตงบวบถั่วได้หมดค่ะถั่วฝักยาวนี่กลายเป็นถั่วฝักสั้นงอกอง อขิงถั่วพลูไม่เห็นจะเป็นฝักถั่วพลูเลยกุดกุดทู่ๆยังไงก็ไม่รู้ปลูกอะไรก็ไม่งามดอกร่วงหมดไม่ติดสักทีเนี่ยวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะจำง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากให้งามฉีดวัคซีน1ถ้าอยากให้ดกฉีดวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะปราบนอนปุ้มมีปราบราปุ้มมีสมุนไพรปราบหนูปุ้มก็เด็ดสุดฉีดตอนนี้ไปฉีดอีกทีตอนออกรวงฉีดตอนออกรวงโน่นไปฉีดอีกทีฤดูหน้าค่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมาในนาก็ได้ในบ้านก็ได้ในสวนก็ได้ร้านค้าก็ได้โกดังก็ได้โรงรถก็ได้อู่ซ่อมรถก็ได้อะไรที่มีหนูได้หมดยกเว้นหนูตลาดอย่างเดียวค่ะเด็ดสุดในยุคนี้แล้วสมุนไพรปราบหนูของปุ้มเนี่ยการันตีว่าดีแน่โทรหาปุ้มได้เลยจะสั่งซื้อทุกสิ่งอย่างอยู่โคกกระเทียมโคกสุกสะตะแวว
หนองกระเบียนหนองกระเบื้ออะไรนะสักกระเบื้องหนองเกวียนหักไปร้านลุงหลอดโคกระเทียมลพบุรีนะคะอยู่ใกล้ป่าโมกไปหาเจ๊หมูตลาดป่าโมกส่วนที่อื่นปุ้มไม่ได้ส่งนะคะโทรหาปุ้มอย่างเดียวเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยร้านไปเก็บไว้นานเดี๋ยวมันเสียเกษตรกรเอาไปใช้มันก็จะไม่ได้ผลส่งกันแบบใหม่ๆเทออกมาเป็นน้ำมันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นไปโทรหาปุ้มเนาะ0855179025 0855179025คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่9อากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวานนี้ก็ลุ้นทั้งวันเลยว่าฝนจะตกหนักไหมแต่ว่าไม่ตกลพบุรีไปตกที่อื่นตอนแรกนี่โอ้โหฟ้าขู่คำรามแต่แค่ฝนพรำแต่คาดว่าโดยรอบนอกน่าจะตกแรงเป็นการประกาศฉบับที่9เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางพื้นที่วันนี้6ตุลาคมนะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรอรับอีกรอบหนึ่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนี่ยค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเล่าให้ฟังทุกวันเลยแล้วก็เตือนกันมาตลอดเลยนะคะวันนี้จะมีฝนถล่มที่ไหนบ้าง6ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงากระบี่และตรังวันนี้ฝนตกเยอะตกหนักนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศฉบับที่9แล้วแล้วด้วยความแม่นยำของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนถล่มเมื่อวานนี้ที่อำเภอสันกำแพงต้องเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะช่วงเย็นตั้งแต่4 โมงเย็นในตัวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รถที่วิ่งตามท้องถนนต้องเปิดไฟหน้าขับช้าๆเพื่อความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ต้องจอดหลบฝนค่ะทางด้านในอำเภอสันกำแพงในอำเภอคเนกคำนนท์สั่งการไปทุกพื้นที่อำเภอสันกำแพงมี10ตำบล100หมู่บ้านเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและระวังเรื่องภัยธรรมชาติน้ำท่วมต้องแจ้งโดยด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนี่ค่ะแล้วก็ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้นี่น้ำท่วมหนักเลยนะคะอำเภอบ้านสร้างถนนทุกสายถูกตัดขาดห้ามรถทุกชนิดสัญจรโดยเด็ดขาดค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีการจราจรถูกตัดขาดทุกสายห้ามรถทุกชนิดสัญจรถนน3481ปราจีนบุรีบางขนากสาย3076ถนนปจ5050แล้วก็4002แล้วก็4049ถนนเส้นนี้แล้วก็ภายในหมู่บ้านพื้นที่มีปริมาณน้ำสูงอย่างต่อเนื่องค่ะโรงเรียนศรีราชบำรุงตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีใช้เป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงของชาวบ้านในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตปรากฏว่าศูนย์พักพิงน้ำไล่ไปน้ำท่วมขึ้นอย่างต่อเนื่องอาคารชั้น2ใกล้จะถูกน้ำท่วมนี่ขึ้นไปอยู่ชั้น2น้ำก็ตามขึ้นไปแล้วค่ะนายกเล็กนายกเทศมนตรีนายกฤตกสมพันธ์หรือนายกอุเนี่ยเปิดศูนย์พักพิงเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กย้ายไปที่ใหม่ที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีแต่มันยากลำบากเลยค่ะเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็ไม่ยอมจะไปไหนแล้วว่าอยู่มาหลายวันแล้วนายกเทศมนตรีต้องไปยกมือไหว้กราบขอร้องแหละเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็พาชาวบ้านขึ้นเรือขึ้นรถบรรทุกไปต่อศูนย์พักพิงแห่งใหม่ฝ่าน้ำไปอีก40กิโลเมตรคุณผู้ฟังมันก็ยากลำบากมากเลยตอนเคลื่อนย้ายเนี่ยนะคะแต่อยู่ก็ไม่ได้แล้วไงน้ำมาเรื่อยๆขณะที่ชาวพระนครศรีอยุธยาระทมตอนนี้น้ำท่วมกว่า3เมตรวอนรัฐบาลเร่งจัดการเสียภาษีเหมือนกันนะดูแลกันหน่อยเหอะนี่คือเสียงจากชาวพระนครศรีอยุธยาค่ะจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาต่างๆอยู่ในระดับสูงแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนไหลข้ามถนนสำคัญหลายจุดโดยเฉพาะหมู่3ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับคลองบางหลวงรับน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน2ฝั่งคลองระดับน้ำสูงกว่า2เมตรพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุด2เมตร50เซนติเมตรชาวบ้านใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนไปทำงานไปซื้อของใช้ไปซื้ออาหารพายเรือค่ะแล้วก็ระเบียงบ้านนี่ก็เป็นท่าเทียบเรือเลยนะคะทางหลวงหมายเลข3412บางบานผักไห่บริเวณสะพานข้ามคลองบางหลวงน้ำท่วมต่อเนื่องกันเป็นวันที่3แล้วผิวถนนเริ่มชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่สัญจรไปมาบางคันตกหลุมเสียหายอ่ะประกอบกับมีรถบรรทุกใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่องก็ทำให้บนถนนเนี่ยมีหลุมแนวโน้มขยายตัวแล้วหลุมก็ลึกขึ้นทำให้ประชาชนเดินทางด้วยความยากลำบากก็มันมองไม่เห็นหลุมด้วยนะระดับน้ำอยู่แบบนี้มา2วันแล้วค่ะแล้วที่กลัวก็คือฝนตกน้ำเหนือจะมาอีกไหมมีน้ำล้นตลิ่งไหลข้ามถนนสายหลักมา3วันแล้วค่ะแต่แขวงการทางก็รู้อยู่แล้วว่าถนนน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีทำไมไม่มาทำแนวป้องกันรอจนน้ำท่วมถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางนี้มีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดเนี่ยค่ะรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาก็ลำบากรถบางคันใช้ความเร็วไม่มีสำนึกขับผ่านที่น้ำท่วมก็ให้เบาๆเท้าหน่อยนะคะเป็นโชเฟอร์ตีนผีจริงๆเลยน้ำกระเด็นใส่คนใส่ชาวบ้านแล้วมันก็เป็นคลื่นเข้าไปในบ้านเนี่ย1เดือนแล้วนะคะในชุมชนน่ะน้ำท่วม3เมตรบ้านชั้นเดียวเนี่ยน้ำเข้ามาในบ้านนี่ต้องยกของขึ้นที่สูงนี่หลังคาแล้วค่ะต่อไปอ่ะชาวบ้านถามว่าชนประทานไปไหนหน่วยงานที่ควบคุมการบริหารจัดการน้ำอ่ะหากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งบ้างนะคะประตูระบายน้ำก็ยังไม่เปิดรู้อยู่แล้วว่าประตูไหนควรเปิดเท่าไหร่ทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยกลายเป็นพื้นที่รับน้ำชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมสูงทุกปีประชาชนก็เสียภาษีนะอยากให้เห็นใจที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหากันด้วยเนี่ยค่ะชาวบ้านบอกพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วรู้สึกเหนื่อยท้อเจอซ้ำๆพยายามจะทำใจให้ชินนะแต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากท่วมอ่ะมันทำมาหากินและใช้ชีวิตลำบากมาก
ม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกนี่ค่ะขณะที่เคหะร่มกล้าวน้ำลดแล้วนะคะแต่ชาวบ้านท้อเลยค่ะขยะเน่าเงิน 9,000 น่ะเยียวยามาไม่พอหรอกถ้าเทียบกับความเสียหายอ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้หลังสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มกล้าวตอนนี้น้ำลดยังไงเจอท่อซิ่งเข้าไป 2-3 วันหายหมดเกลี้ยงตอนนี้ขยะล้วนๆขยะของใครไม่รู้เหมือนกันเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูน้ำท่วมขังนานน่ะน้ำเน่าโคลนขยะไหลเข้าบ้านล้างกันลำบากมากค่ะชาวบ้านบอกเห็นสภาพบ้านแล้วท้อเลยข้าวของเครื่องใช้ในบ้านข้างล่างเนี่ยมันเสียหายหมดน้ำมาเร็วมากตอนแรกนะเขาเตรียมนำข้าวของใส่ลังจะยกขึ้นที่สูงพอน้ำมาไอ้ที่อยู่ในลังอ่ะไปหมดเลยกล่องกระดาษแช่น้ำอยู่7วันพังใช้การไม่ได้ข้าวของข้างในไม่ต้องพูดถึงค่ะเจ้าของบ้านเอาอพยพไปอยู่ที่อื่นเขาตัดไฟแต่ก็ต้องมาดูกันเป็นระยะเพราะว่าห่วงข้าวของที่อยู่ในบ้านเนาะรถก็จมน้ำอยู่แบบนั้นน่ะตอนนี้น้ำลดสภาพก็แช่น้ำเน่าอยู่ค่ะขยะเศษอาหารขวดพลาสติกโคลนมากองอยู่ในบ้านเต็มเลยเก็บไป4ถุงดำใหญ่ๆแล้วกลิ่นก็ยังแรงมากนอนบ้านไม่ได้ค่ะข้าวของชั้นล่างน่ะทิ้งหมดเลยกว่าจะฟื้นฟูก็คงเป็นเดือนน่ะเงินเยียวยา 9,000 นะมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ก็ช่วยบรรเทาแหละอย่างน้อยก็ซื้อถุงดำได้ละกันเนาะ 9,000 เนี่ยซื้อถุงดำซื้อน้ำยาทำความสะอาดก็ยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่พื้นที่แห่งนี้จะกลับมาได้เหมือนเดิมเคหะร่มกล้าวนี่ค่ะความเสียหายไม่ได้อยู่ที่บ้านเรือนอย่างเดียวนะคะพื้นที่การเกษตรปศุสัตว์คุณผู้ฟังเชื่อไหมที่ปราจีนบุรีนะสุกรค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหมูน่ะจมน้ำตายไป 2,000 กว่าตัวค่ะปัญหาใหญ่คือตอนนี้ต้องนำไปฝังกลบเพื่อป้องกันเชื้อโรคนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธดลอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเนี่ยส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ทำให้หมูจมน้ำตายไป 2,000 ตัวค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายหมูที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกก่อนมากำจัดซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลค่ะกรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรีกองสารวัตรและกักกันด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกกว่า50นายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อ5คันแบ็คโฮ1คันสำหรับขุดหลุมฝังกลบเรือท้องแบนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำยังสูงอยู่เข้าไปในฟาร์มก็ยากลำบากลำเลียงซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ได้ไปแล้ว50ตัวฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบขณะที่การจัดการซากสุกรที่ยังเหลือเนี่ยต้องเร่งค่ะแช่น้ำนานๆก็รู้อยู่ป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์บอกว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับกรมปศุสัตว์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลควบคุมและป้องกันโรคระบาดควบคู่กับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้จัดศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสนับสนุนความเสียหายอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือและเงินชดเชยตามระเบียบของกระทรวงการคลังขอให้ประชาชนที่พบซากสัตว์หรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะคะ DLD 4.0
นะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ดาวน์โหลดมาไว้ได้เลยค่ะ DLD 4.0 อันนี้เป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานของกรมปศุสัตว์วันนี้ผู้มีเรื่องราวข่าวใหญ่มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นประเด็นสังคมที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้เลยค่ะคือมันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของคุณแม่รายหนึ่งค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ไปออกรายการโหนกระแสโดยคุณแม่เนี่ยอ้างว่าลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยคุณแม่อายุ68เองนะคะลูกชายกับลูกสะใภ้อ่ะหลอกไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่สมัครใจคุณแม่ไปอยู่ตั้ง2ปีครึ่งเพราะว่าลูกชายกับลูกสะใภ้อ่ะจะหุบสมบัติแล้วคุณแม่ก็อ้างว่าระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยแทนที่จะได้รับการดูแลในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุลูกชายเขาจ่ายเงินให้นะคะเดือนละตั้งเป็นหมื่นเลยนะรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยปุ้มไม่ชัดเจนเดี๋ยวปุ้มเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ว่าแม่เนี่ยบอกว่าไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ถูกข่มขู่บังคับให้กินยาแล้วก็บอกว่าแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวชแม่ต้องแอบติดต่อน้องสาวค่ะให้ช่วยพาหนีออกมาหลังจากที่เป็นประเด็นค่ะคุณหนุ่มกัญชัยเชิญคุณแม่มาในรายการโหนกระแสแล้วก็พูดคุยในรายการแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่ศูนย์จะลงพื้นที่เองเลยปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะไปตรวจสอบที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยที่แม่บอกว่าอยู่มา2ปีบังคับให้กินยาข่มขู่และทำร้ายเนี่ยสภาพนี่แบบสมกับการถูกร้องเรียนว่าทารุณกรรมจริงๆค่ะเห็นแล้วหดหู่มากคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูสภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงติดตั้งรั้วเหล็กคล้ายกับกรงขังเลยค่ะคือไอ้ลักษณะตะแกรงเหล็กแบบเนี้ยเอามากั้นเป็นห้องอะไอ้แบบเนี้ยขออนุญาตด้วยความเคารพเป็นกรงสัตว์เลี้ยงนะคะติดตั้งรั้วเหล็กคล้ายกรงขังด้านนอกรอบบริเวณที่พักมีการติดลวดหนามหีบเพลงเอาไว้กับรั้วแต่ที่หดหู่ที่สุดเลยก็คือในห้องพักมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนี่ยนอนอยู่บนเตียงหลายรายแต่มีการติดตั้งกรงเหล็กยึดกับเตียงไว้ด้วยคุณผู้ฟังลองคิดสภาพดูนะคะเตียงนอนค่ะเตียงนอนเหมือนเตียงโรงพยาบาลน่ะแต่ว่าข้างบนน่ะเป็นเหล็กเส้นเหมือนเป็นลูกกรงอ่ะครอบเอาไว้บนเตียงคนไข้อ่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูดินอนอยู่ในกรงตั้งกรงเหล็กยึดไว้กับเตียงค่ะ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลางได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชกาญจนบุรีเพราะว่าถูกร้องเรียนมาว่ามีการทารุณกรรมเร่งหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับโพสต์ภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเตียงเหล็กอ่ะติดกรงแล้วทางเข้าเนี่ยเหมือนห้องขังเลยค่ะแล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ข้างบนเหมือนกับใครจะปีนหนีอ่ะคิดดูเหอะขณะที่ผู้ดูแลบอกว่า
การติดกรงบริเวณเตียงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาขังนะแต่เป็นการป้องกันไม่ให้คนไข้ที่มีอาการคลุ้มคลั่งก่อเหตุอาวาสนี่ค่ะจากสภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเพื่อดำเนินการบริเวณทางเดินก็มีการติดตั้งราวเหล็กนะแล้วก็มีตะกร้าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ของแต่ละคนห้อยเอาไว้เต็มหมดพร้อมด้วยอ่างล้างหน้าเป็นแถวเป็นแนวเต็มเลยนี่ค่ะแต่สภาพอะไม่ต่างจากนำเอาสัตว์เลี้ยงมาขังเลยค่ะคุณผู้ฟังเห็นแล้วสลดหดหู่มากแล้วลองคิดดูนะลูกที่แบบพาพ่อแม่ไปอยู่ในที่แบบเนี้ยแล้วคนแก่ไม่ได้ป่วยก็บอกว่าป่วยบังคับให้กินยาสภาพไม่ต่างจากกรงขังสัตว์เลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อไปว่ามันยังไงมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของหนุ่มหลงป่าที่ถ้ำหลวงตอนแรกเนี่ยไป3เจอ2หายไป1ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ

0: หลวงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยค่ะพื้นที่ก็เป็นภูเขาสูงชันลำบากมากคุณผู้ฟังขาเจ้าหน้าที่นำตัวนายธนงตรวจสุขภาพโดยเร็วเพื่อประเมินอาการเพราะว่าหลงป่าอยู่หลายวันแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมภารกิจในการค้นหายุติการค้นหาค่ะเพราะว่าพบทั้ง3คนแล้วนะคะถึงจะปลอดภัยแต่ก็สภาพอิดโรยค่ะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมมีนายบุญสืบชัยหางอายุ57ปีนายธนงบุญยอดอายุ39ปีแล้วก็นายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีพากันเข้าไปหาของป่าสิ่งที่หาก็คือหนอนรถด่วนค่ะคุณผู้ฟังรู้จักหนอนรถด่วนเนาะคนที่ชอบกินแมลงจะรู้ดีหนอนรถด่วนบริเวณดอยจ้องนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เตือนให้ออกจากป่าแล้วค่ะแต่ว่าวันที่3ตุลาคมเนี่ยก่อนเดินทางกลับในธนงขอแยกตัวเข้าไปหาของป่าแล้วก็ขาดการติดต่อ2คนออกจากป่าได้เจอเจ้าหน้าที่แล้วแต่นายธนงยังหลงอยู่ในป่าค่ะก็ค้นหากันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจอเมื่อวานนี้ก็นับว่าโชคดีมากเลยนะคะนี่แหละเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจขายอยู่ขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์บุ้มไว้ก่อนเลยนะคะอยากใช้อะไรก็โทรมาสั่งได้เลย0855179025 0855179025นะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: แม่ผักหนูคุณได้ผลที่ไปสองคืนหนูเงียบเลยในบ้านคุณพุ่งเชื่อไหมว่าช่วยเจองูเห่าด้วยนะคุณพุ่งงูเห่าม้วนงอเลยไปไม่เป็นเนื้อลูกงูเห่าตัวละคืบมันได้เมื่อวานเนี่ยผมเอาไปขี้ทั้งหน้าน่ะตอนห้าโมงเย็นน่ะตอนสามโมงมันมีฝนพรำๆหน่อยนึงอ่ะผมไปขี้ตอนห้าโมงอ่ะเราลองไปไล่หนูข้างถนนรถยนต์น่ะคุณพุ่งเชื่อไหมกลับมาทิ้งไปหมดถังอ่ะพอกลับมาน่ะลูกงูเห่ามันดิ้นม้วนอยู่ในหน้าน่ะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกำลังไวเลยตัวประมาณคืบไม่ได้อะม้วนดิ้นอยู่กันในน้ำมาผมก็เลยเอาไม้เขี่ยขึ้นไว้บนถนนม้วนเลยให้โดนยานะคุณพุ่มตันขี้เราไม่เห็นง่ามันอยู่ในหญ้าน่ะทีนี้ผมก็ไม่นึกว่าเป็นงูเห่าหรอกว่าเขี่ยดูว่าดอกจันง่าเลยไม่ได้ผลคุณพุ่มได้ผลงูก็ยังโดนไปด้วยแต่ว่าตายไม่ตายเนี่ยผมก็ไม่รู้มันไม่ได้ทุบเขาเนี่ยได้ผลน่ะน้ำที่ผ้าหรือแต่เครื่องปั๊มสบายหลังอะผมใส่ไป200เลยเนี่ยแล้วความผสมเนี่ยบารกรรมอะที่ผมฉีดรอบบ้านไป2คืนแล้วไม่มาเลยแมวก็เงียบไปด้วยแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะว่าเขาฉีดกันจะเจออย่างผมว่าผมเจอเมื่อวานนี้เองอะกินหอมแล้วมันปุ้มหอม
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรก

0: ก่อนปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะข้าวป่วยปุ้มช่วยได้นะพืชป่วยปุ้มก็ช่วยได้นะโทรหาปุ้มละกัน0855179025 0855179025นะคะมาติดตามเรื่องราวของคุณป้าคนนี้ค่ะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแค้นใจเงินก็ไม่ได้เขียนระบายติดอยู่บนราวสะพานตำรวจต้องมาเจรจากว่าจะกล่อมกันได้โอ้โหคุณผู้ฟังคะ5 โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนนทบุรีจ่าสิบตำรวจคณวัฒน์เทียนบูชาและสิบตำรวจตรีอภิเดชเหล่าวงโคตร2 สายตรวจจากสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรออกตรวจมาถึงสะพานพระนั่งเกล้าขาออกมุ่งหน้าแยกท่าอิฐหญิงสูงอายุยืนอยู่ริมสะพานค่ะก็ไปตรวจสอบไปสอบถามนะคะพอป้าเห็นตำรวจก็จะปีนหนีตำรวจก็ล็อกตัวเอาไว้ได้ค่ะป้าอายุ70เขียนข้อความมาแขวนไว้ที่ราวสะพาน2 แผ่นระบายความรู้สึกไม่พอใจที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกกินบ้านกินเมืองเอาไปแบ่งกันเจ้าหน้าที่2 นายกล่อมอยู่30 ชั่วโมงจนป้าเริ่มใจอ่อนขึ้นรถมาโรงพักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจป้าสภาพอิดโรยไม่ได้กินข้าวมา2 วันแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจซื้อข้าวให้ป้ากินก่อนติดต่อพี่สาวมารับตัวกลับบ้านเดิมเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่อายุ60 ปีมาทุกเดือนกันยายนและตุลาคมป้าไม่ได้ค่ะไปถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าป้าครอบครองรถอยู่เลยไม่มีสิทธิ์รับเงิน10 กว่าปีที่แล้วอ่ะลูกสาวไปออกรถใช้ชื่อป้าผ่อนหมดไป10 กว่าปีแล้วที่ผ่านมาก็ได้เงินมาซื้อข้าวเครื่องข้าวของเครื่องใช้พอประทังชีวิตเนาะมีตังค์ซื้อข้าวกินแต่ตอนนี้มันเครียดแล้วก็น้อยใจมากก็บ่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะจริงๆอยากจะช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้มันเป็นข้อผิดพลาดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามในการให้ทบทวนสิทธิ์แล้วก็ต้องไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะแก้ไขประวัติแต่มันยุ่งยากมากสำหรับผู้สูงอายุไงถึงได้บอกว่าแต่ละท้องถิ่นน่ะอีตอนไปขอคะแนนเลือกตั้งเนี่ยขยันไปแต่ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันเลยนะสุดท้ายก็เลยทำให้จนไม่ไหวแล้วโว้ยประมาณนี้เลยค่ะมีเรื่องราวของโจรแสบสวมรอยลูกค้าเนียนๆลองแหวน2 สลึงแล้วฉวยโอกาสจังหวะเดินหนีตำรวจกำลังติดตามไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดค่ะบ่าย 2 โมงเมื่อวานนี้พื้นที่อุบลราชธานีภายในห้างบิ๊กซีชั้น1ร้านทองเยาวราชเกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ได้แหวนทองคำหนัก2 สลึงเพ่นไปละตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมคนร้ายอย่างชัดเจนเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยไม่มีอะไรปิดบังใบหน้าใจกล้าในหน้าด้านมากมาแบบหน้าสดๆเลยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดแจ่มเลยค่ะชายคนนี้เดินทางเข้ามาในร้านและทำตัวเป็นลูกค้าทั่วไปเนียนๆถามหาแหวนทองคำหนัก2 สลึงพนักงานก็นำออกมาให้ดูค่ะทำท่าทำทีเป็นลองสวมนะเบอร์นี้ใส่นิ้วนี้เสร็จปุ๊บคุยกับพนักงานไปมาสบจังหวะพนักงานหยิบเครื่องคิดเลขจะคำนวณราคาอีแดงคนนี้เพ่นหนีออกจากร้านพร้อมแหวนทองคำ2 สลึงโดยที่พนักงานยังไม่ทันได้ตั้งตัวเนียนมากเจ้าหน้าที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามไล่ล่าคนร้ายตามเส้นทางที่หลบหนีได้เบาะแสเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดหมายปลายทางก็เตรียมติดตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยบันทึกใบหน้ารูปพรรณสันฐานชัดมากไม่มีอะไรปกปิดเลยค่ะใจกล้าและนาดานมากเลยทีนี้ได้ไป2 สลึงมันจะพอทำอะไรเนี่ยไม่ควรที่จะทำเลยกับแลกกับการแลกกับชีวิตด้วยทอง2 สลึงเนี่ยนะ มือเท้าดีแขนขาดีรับจ้างมีชีวิตอยู่โลกภายนอกน่าดูกว่าเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วแบบนี้ไม่เคยรอดสักหลายเกิดเหตุสลดใจอดีตกำนันหัวใหญ่จบชีวิตคาห้องพักคาดว่าน่าจะเป็นความเครียดจากหนี้นอกระบบเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวใหญ่บางละมุงชลบุรีค่ะรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากการทำอัตวินิบาตกรรมที่สถานตรวจสภาพรถแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลห้วยใหญ่เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายมานัทโหนแจ่มอายุ67ปีเป็นอดีตกำนันหมู่5ตำบลห้วยใหญ่เป็นเจ้าของกิจการสถานตรวจสภาพรถนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องพักมีบาดแผลถูกอาวุธปืนขนาด .380 ยิงเข้าขมับขวาในมือยังกำอาวุธปืนไว้แน่นเลยค่ะปลอกกระสุนตกอยู่ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบรถนิสสันทะเบียนชลบุรีภายในมีเตาอั้งโล่วางอยู่ก็สอดคล้องกับคำให้การของญาติที่ระบุว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตพยายามที่จะรมควันตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งแต่หลานมาเจอก็ห้ามปรามไว้ได้ทันก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องพักและตัดสินใจก่อเหตุสลดจนได้สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีชายแปลกหน้า3คนขับรถมาหาแล้วก็เห็นว่าลุงนอนหลับอยู่ในรถก็มาตามหลานให้ไปปลุกพอปลุกลุงจนตื่นก็เดินกลับเข้าไปในห้องพักไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและพบว่านายมนัสเสียชีวิตไปซะแล้วญาติก็เลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะจากการสันนิษฐานทราบว่าน่าจะมาจากปัญหาธุรกิจการเงินจากเดิมที่เคยเป็นคนมีฐานะแต่หลังประสบปัญหาการเงินต้องแบกภาระเงินกู้ดอกเบี้ยวันละ 40,000 คาดว่าน่าจะเป็นชนวนเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งติดตามตัวชายชะกัน3คนที่มาหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการทวงหนี้โหดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายในลักษณะใดก่อนที่จะส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชันสูตรหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของร้านซีฟู้ดมาแฉกลโกงลูกค้าค่ะร้านซีฟู้ดเตือนภัยลูกค้าอ้างว่ากินแล้วท้องเสียมาเรียกค่ารักษาพยาบาลค่ะมีใบรับรองแพทย์มาด้วยก่อนโป๊ะแตกพบว่าเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมนี่นางสาวพิชยาอายุ32ปีเป็นเจ้าของร้านซีฟู้ดอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะนำเอกสารเป็นใบลงบันทึกประจำวันเอกสารการพูดคุยกับลูกค้ามาให้ดูหลังจากที่ถูกลูกค้ารายหนึ่งแชทข้อความมาผ่าน Facebook แฟนเพจของร้านเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเพราะว่ากินอาหารกับร้านแล้วกลับไปท้องเสียเจ้าของร้านเล่าว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมค่ะลูกค้าสั่งอาหารผ่านระบบส่งแล้วก็ส่งไปที่บ้านเป็นชุดปูแกะและเมนูสุดคุ้มเป็นกุ้งและหอยหวานเผากลับไปรับประทานที่บ้านผ่านไป1วันลูกค้าทักข้อความผ่าน Facebook ของร้านมาว่าเกิดอาการท้องเสียและปวดบิดหลังจากที่รับประทานอาหารที่สั่งไปแล้วก็ส่งใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นบินค่ารักษาพยาบาล 2,380 บาททางร้านขอหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้ในวันถัดไปจากนั้นก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลเอกชนพบว่าเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมค่ะโลโก้ยังเป็นโลโก้เก่าเลยชื่อหมอที่ออกใบรับรองแพทย์ก็ไม่มีค่ะชื่อคนไข้ก็ไม่มีในเวชระเบียนด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เลยแนะนำให้เจ้าของร้านซีฟู้ดเนี่ยไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีค่ะเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพราะว่ายังไม่ได้โอนเงินค่ะความเสียหายยังไม่เกิดก่อนที่จะไปเช็คชื่อรายการอาหารที่สั่งเข้ามา ก็พบว่ามีการส่งเอกสารไปยังบริษัทรับส่งอาหารแต่เรื่องก็ถูกปัดตกเพราะเอกสารปลอมนำมายื่นเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากติดต่อไปที่คนร้องเรียนก็พบว่าใบรับรองแพทย์ตรวจสอบแล้วมันของปลอมนะลูกค้าบอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะแต่อยากได้เงินคืนเนี่ยค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่ได้โอนเงินไปให้คือถ้าเกิดว่ากินแล้วเป็นพิษจริงเนี่ยร้านพร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะแต่ลูกค้าเนี่ยใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมมาแล้วจะมาเรียกร้องเงินเยียวยากับทางร้านนะก็ฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลายนี่ล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ถ้ามีแบบนี้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะต้องแบกภาระต้นทุนค่าครองชีพและยังตกเป็นเหยื่อกับมิจฉาชีพพวกนี้ด้วยเนี่ยทำมาหากินลำบากนะอยู่ยากมากเลยร้อยเล่ดูเอาเถอะแบบนี้ก็ทำได้เนาะเวลาหมดคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้านะคะไปพบกันที่จทล AM 1197นะคะฟังข่าวสดใหม่ไม่มีซ้ำได้อีกช่วงหนึ่งกับปุ้มสันธนีแล้วอย่าลืมนะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มได้เลยนะคะ0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดในรัสเซียเตรียมมาตรการป้องกันขอประชาชนมั่นใจชี้ความเสี่ยงเข้าไทยอย่างต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมควบคุมโรคติดตามกรณีนักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียเสียชีวิตเผยยังไม่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นกาฬโรคและยังไม่มีการแพร่ระบาดนอกพื้นที่พร้อมประเมินความเสี่ยงกรณีนำเข้าโรคสู่ไทยยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
7: จากกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวหญิงอายุ28ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรครัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด197รายโดยนายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรครวมถึงยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงยังไม่มีประกาศเตือนหรือจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดทำให้ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากขณะที่ในด้านของด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยต่อว่าในประเทศไทยกาฬโรคจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ซึ่งจะต้องมีระบบรายงานทันทีตั้งแต่พบผู้ป่วยต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยันซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังมีความปกติและมีความเข้มแข็งเพียงพอหากพบผู้เดินทางที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้ทันทีทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: เขื่อนขุนด่านประการชนแจ้งการระบายน้ำในวันนี้เวลา8นาฬิกาโดยจะปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะยกระดับบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็นประมาณ 4% ของระยะยกและดำเนินการกับสปินเวย์จำนวน4บานการปรับแผนระบายน้ำครั้งนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลกระทบกับระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
9: สุขกายสบายใจ กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมภัทโธไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีข่าวหนึ่งข่าวเล็กๆนะครับข่าวเล็กๆก็คือว่าปีนี้ปี64เนี่ยคนที่ทำงานที่กองสลากขายหวยนี่แหละนะครับขายหวยใบละร้อยให้พวกเรานี่แหละนะครับเขาได้รับโบนัส8เดือนแล้วก็ครม.ก็อนุมัติแล้ว8เดือนหมายถึงว่าทุกเดือนเนี่ยเราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่สมมติว่าได้รับเงินเดือนละ 20,000 ก็ได้รับทุกเดือนไปพอสิ้นปีมาก็เอา 20,000 คูณ8 106,000 โอ้ได้ 106,000 คือ8เดือนได้โบนัส8เดือนนะครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะทำไมเขาได้โบนัสเยอะจังปรากฏว่ากำไรกองสลากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเขาได้รวมเอาไว้ว่า 6,063 ล้านบาทหักทุนออกไปแล้วนะค่าใช้จ่ายหักออกไปอีก 2,666 ล้านบาทเนี่ยนะครับเหลือ 6,063 ล้านบาทนะครับสำนักงานสลากมีทรัพย์สินรวม 43,719 ล้านบาทเยอะมากนะครับก็ถือว่าเยอะไม่รวยจะไปไหนท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าพิมพ์สลากเนี่ย100ล้านฉบับคนไทยมี77ล้านคน77ล้านคนนะครับ77ล้านคนเนี่ยพิมพ์สลากประมาณ100ล้านฉบับคือถ้าซื้อคนละฉบับเนี่ยก็ยังไม่พอซื้อคนละ2ฉบับ3ฉบับทีนี้หนังสือพิมพ์ก็ชอบลงแต่คนที่ถูกรางวัลที่1คนนั้นถูกรางวัลที่1คนนี้ถูกรางวัลที่1นะครับลงโปรโมทกันใหญ่แต่ไม่ลงคนที่ไม่ถูกรางวัล นะเขาไม่ลงส่วนมากไม่ถูกกันมากกว่าไอ้คนที่ถูกเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยท่านผู้ฟังมันเป็นส่วนน้อยนะครับลงเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณามอมเมาอย่างหนึ่งนะครับทำให้คนมาซื้อกันมากขึ้นคือมองเห็นแต่ถูกรางวัลตัวเองก็หวังอยากจะถูกบ้างแค่เลขท้าย2ตัวมันยังถูกยากเลย100ฉบับเนี่ย100เลขหมายก็จะถูกแค่1เลขหมาย100ล้านฉบับก็จะถูกมีโอกาสถูกแค่1ล้านฉบับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับ1ต่อพันนะครับพวกรางวัลใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ฟังเป็นอะไรที่ถูกยากมากนะครับเรื่องการพนันเนี่ยไม่มีใครรวยเพราะการพนันนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงเลิกได้ก็เลิกนะครับซื้อหวยได้แต่กระดาษนะครับเงิน100บาทซื้อของกินยังได้อิ่มทั้ง2มือ3มือกับท่านผู้ฟังบางคนซื้อ 2,000 3,000 งวดหนึ่งไม่ค่อยมีตังค์ละมีตังค์มั้ยไม่มีแต่มีเงินซื้อหวยโพยยาวเฟื้อยนะวันที่15 16นี่นั่งคำนวณกันแล้วว่าจะเอาอย่างงั้นอย่างงี้นะครับฉลาดนะคำนวณเลขกันใหญ่นับเลขกันใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นไปได้ลดได้ก็ลดนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เสียงตาแหวงพ่อของนายจำรูนพึมพำออกมาต่อหน้าตำรวจแล้วก็ชาวบ้านมันลักเล็กขโมยน้อยก็ไปทั่วแล้วคุณตำรวจนี่บ้านคุณปลัดถ้าจะโดนบ่อยเขาก็เลยวางกระแสไฟดักขโมยมันก็ไม่รู้ก็ไปเจอไฟช็อตจนกระทั่งมันตายสมแล้วสมน้ำหน้ามันแล้วคุณตำรวจอย่าไปเอาผิดกับคุณปลัดเขาเลยถึงยังไงคุณปลัดก็มีความผิดอยู่ดีละขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราเจ้าหน้าที่หลายนายก็ลงศาลาการประเรียนไปในเวลาต่อมาพระสมพงศ์ก็มองร่างของเพื่อนซึ่งถูกไฟฟ้าช็อตจนกระทั่งถึงแก่ความตายอย่างสังเวชใจเห็นไหมพระความตายมันอยู่กับเราแค่ไม่กี่คืบแค่เสี้ยววินาทีความตายก็พรากคนที่เรารักไปแล้วเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ก็จงตั้งมั่นในความดีแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาพรากเราไปจากคนที่เรารักเมื่อไหร่ส่วนนางอัมไพซึ่งมาดูศพของนายจำรูนด้วยหล่อนหันหลังหนีเบะปากอย่างมันไส้ชิงชังทั้งศพแล้วก็พระฆาตกรที่อยู่บนศาลาการประเรียนซึ่งใช้เป็นที่จัดงานศพของคนขี้คุกอีกไม่นานก็จะถึงคิวมึงและไอ้พง มึงทำลายชีวิตกูนางอัมไพก็เดินลัดทุ่งมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อจะบอกเล่าเรื่องการตายของหัวขโมยประจำหมู่บ้านให้กับพ่อกับแม่ของสามีฟังงานศพของนายจำรูนเป็นไปอย่างเงียบเหงามีผู้มาร่วมงานศพเพียงไม่กี่คนคนเราจะดีชั่วก็ดูกันตอนตายนี่แหละพระคนบาปหนาปัญญาต่ำก็มีแต่คนชิงชังรังเกียจแม้แต่ผู้มาร่วมงานศพก็เหมือนถูกเกณฑ์กันให้มาก็มากันพออย่าให้เจ้าภาพอายคนเท่านั้นเองดูไว้เถอะพระสมพงศ์ก็มองผู้คนที่เดินกลับบ้านบางคนที่หัวเราะร่าเริงออกมามันเป็นงานศพที่มีบรรยากาศสดใสร่าเริงยิ่งนักไม่เหมือนงานศพรายอื่นๆเลยทุกคนคงจะโล่งอกที่กากเดนสังคมอย่างนายจำรูนลาลับดับขันไปก่อนวัยอันสมควรพระสมพงศ์ก็อดย้อนถามตัวเองไม่ได้แล้วเราล่ะงานศพคนบาปอย่างเราจะเป็นยังไงเนี่ยเย็นวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆเสียงหลานชายก็ร้องเรียกตัวขึ้นที่ตีนบันไดหน้ากุฏิเสียงนั้นแฝงเร้นด้วยความวิตกกังวลและสั่นเครือมีอะไรเหรอพันนายพันก็หันซ้ายแลขวาก่อนจะกวักมือเรียกพระสมพงศ์ซึ่งเป็นอาลงไปคุยข้างล่างแม่ของหลวงอาสิตกบันไดหัวฟาดพื้นหมดสติอยู่รีบไปดูอาการก่อนเธออย่าร่ำไรอยู่เลยเหมือนกระโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกๆพระหนุ่มใหญ่ก็รีบสาวเท้าตามหลังหลานชายซึ่งเดินนำหน้าออกนอกวัดอย่างเร่งรีบสบงจีวรก็ปลิวไปตามแรงเดินครึ่งเดินครึ่งวิ่งภาพของแม่ที่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำผุดขึ้นในห้วงมโนเป็นระยะระยะพระสมพงศ์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันเพศภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่ของตัวด้วยตะวันโผล่เพลแสงแดดจางหายไปแล้วความมืดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันหลานชายก็เดินมาถึงต้นตะขบต้นใหญ่ก็หยุดฝีเท้าลงอย่างกระทันหันพระสมพงศ์ก็พลอยหยุดตามไปด้วยอ้าวหยุดทำไมอ่ะพันนายพันแสแยะยิ้มก่อนที่จะดึงมีดพกออกจากบั้นเอวซึ่งมีผ้าขาวม้าพันคาดพุงอยู่ยังจะมีหน้ามาถามกูอีกมึงฆ่าพ่อกูทำให้กูกับน้องหมดอนาคตแม่กูก็ต้องกลายเป็นไม้ไร้คนเหลียวแลนายพันก้าวเท้าเคลื่อนกายเข้าหาพระหนุ่มใหญ่ผู้เป็นอาช้าๆสายตาคู่นั้นฉายความอาฆาตออกมาอย่างชัดเจนเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะหลานข้าอาไปโยมพ่อของหลานก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกกูไม่ได้อยากให้พ่อกูฟื้นแต่กูอยากให้มึงตายตามพ่อกูไปถ้าหากล่ะเจ้าหลานชายสะบดออกมาก่อนที่จะมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งฟาดลงที่กลางหลังของพระสมพงศ์ทางด้านหลังพระหนุ่มใหญ่ก็ล้มลงก่อนจะหันไปมองผู้ลงมือผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่สะใภ้ของท่านนั่นเองโยมไพกูเองขอบใจที่ยังจำกูได้นะนางอัมไพหวดท่อนไม้ลงตรงแสกหน้าของพระสมพงศ์ซึ่งสะดุ้งสุดตัวในขณะที่หลานชายดึงมีดพกออกจากฝักปรีเข้าใส่หมายปิดชีพของฆาตกรผู้ฆ่าพ่อของตัวไม่ต้องลูกถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแม่จะรับเคราะห์กรรมนั่นเองแต่ว่าผู้สมรู้ร่วมคิดโทษก็พอๆกันละแม่พูดจบลูกชายของนางอัมไพก็แทงความแหลมคมของมีดพกเข้าที่กลางช่องท้องของพระบวชใหม่ที่สะดุ้งสุดตัวตาเบิกโพลงเสียงท่อนไม้ในมือของนางอัมไพหวดเข้าที่กกหูของพระสมพงศ์อย่างจังคนอย่างมึงไม่สมควรจะได้รับการอภัยจากสังคมนางอัมไพก็หวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกับลูกชายของนางที่ดึงมีดออกจากร่างแล้วแทงซ้ำก่อนที่จะหัวเราะประสานเสียงออกมาอย่างกับคนบ้าในขณะที่ร่างกายของพระสมพงศ์ค่อยๆเบาสบายจากความทุกข์ใจความหนักความเหนื่อยจางหายไปเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกความผิดบาปหากชดใช้ได้ด้วยวิธีนี้ก็เป็นการชดใช้ที่คุ้มค่าที่สุดรุ่งเช้ามีคนวิ่งมาบอกท่านพระครูที่วัดว่ามีคนพบศพของพระสมพงศ์นอนตายอย่างอนาถที่ท้ายทุ่งเลยหัวโค้งลำห้วยไปเพียงเล็กน้อยทั้งชาวบ้านและพระเนนในวัดต่างก็ตรงไปยังจุดที่เกิดเหตุในขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดการฆาตกรรมพระหนุ่มอยู่นั้นเสียงชาวบ้านต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามันคงจะแค้นใจมากสินะ มันถึงทั้งตีทั้งแทงยับไปทั้งตัวอย่างเนี้ยเวรกรรมแท้ๆเสียงชาวบ้านก็ซุบซิบกันเบาๆก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถามว่ามีใครเห็นผู้ตายอยู่กับคนแปลกหน้าหรือว่าขัดแย้งกับใครก่อนที่จะกลายเป็นศพไหมครับท่านพระครูนิ่งอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะก้าวเท้าออกมายืนตรงหน้านายตำรวจหนุ่มผู้เป็นเจ้าของคดีแล้วท่านก็บอกว่าอาตมาเห็นพระสมพงศ์คุยกับหลานชายของเขาก่อนจะออกเดินมานอกวัดเมื่อวานตอนเย็นทุกคนก็ครางฮือออกมาคำพูดของท่านพระครูก็ขอเพียงให้แค่คนทำผิดได้รับกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนเป็นพอท่านพระครูวัย60เศษถอนใจก่อนที่จะมองสภาพศพของพระสมพงศ์ซึ่งนอนตายอย่างอนาถศพคนบาปนั้นมักจะมีสภาพไม่น่าดูอย่างนี้นี่เองครับ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อพูดถึงโรคจิตนี้ผมว่าเป็นกันเกือบทุกคนเป็นมากเป็นน้อยยกเว้นพระอริยเจ้าจิตมันมีกิเลสนะครับจิตมันมีกิเลสทุกคนก็มีกิเลสนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่สมเหตุสมผลบางทีอยู่ที่ว่าใครสามารถควบคุมได้ดีกว่ากันนะครับควบคุมกิเลสควบคุมความอยากได้ดีกว่ากันคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากจิตของเราก็เยอะนะครับเกิดจากกรรมการกระทำผลกรรมของเราในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเกิดจากจิตเกิดจากความคิดของเราก็มีคิดมากกังวลมากเครียดเป็นกระเพาะก็มีเครียดมากนอนไม่หลับทำให้ป่วยก็มีโมโหมากโกรธมากบางคนโกรธชี้หน้าด่าคนในตัวสั่นมือสั่นด่าได้ปากสั่นเส้นเลือดแตกในสมองก็มีมันไม่แน่นะครับหมกมุ่นคุ้นคิดอารมณ์ฉุนเฉียวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราไม่สมดุลพอไม่สมดุลมันก็ป่วยท่านผู้ฟังมันก็ป่วยฉะนั้นโรคที่เกิดจากจิตนี้มีเยอะนะครับแต่วิธีที่จะทำให้ดีที่สุดในถ้าภาษาทางพระก็คือเราต้องรู้ยังไงรู้ทันจิตตัวเองนะครับรู้ทันจิตตัวเองการปฏิบัติกรรมฐานการรู้ทันจิตตัวเองนะถ้ามีเวลาก็ไปนั่งที่วัดไปทำสมาธิแต่ไม่มีเวลาอยู่บ้านอยู่ขณะนี้พูดคุยนั่งฟังผมเนี่ยดูลมหายใจตัวเองนะครับมีคนเคยไปถามหลวงพ่ออะไรเนาะผมจำน่าจะหลวงปู่ดุลบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติหลวงพ่อพูดได้ไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาที่จะไปฝึกกรรมฐานไม่มีเวลาที่จะไปฝึกสมาธิท่านก็ถามตอบว่าเรามีเวลาหายใจไหมมีถ้ายังหายใจได้ก็ปฏิบัติได้ดูลมหายใจตัวเองดูจิตตัวเองดูปัจจุบันเอาจิตผูกกับลมหายใจก็ดูไปให้มันสงบแล้วก็ดูอาการที่มันเกิดขึ้นรักโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นก็รู้ทันมันเกิดมันดับก็รู้ทันอย่าให้มันเกิดนานให้รู้ตัวเองฉะนั้นรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จิตรู้ใจตัวเองนะครับอันนี้สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตโรคอะไรเนี่ยนะครับแนะนำว่าลองฝึกดูจิตตัวเองอย่างน้ำมกุฏาพนาลินผมเคยไปที่จังหวัดสุโขทัยก็ไปเจอคนที่เป็นจิตเภทคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ไปคุยเขาทีนี้พอเขากินน้ำมกุฏไประยะหนึ่งพ่อแม่เขาก็บอกว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็น่าทดลองนะครับแต่ที่แน่ๆว่าถ้าจิตดีทุกอย่างก็จะดีนะครับมโนบุพังคมาธรรมาทุกอย่างล้วนเกิดแต่ใจมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่นะครับถ้าหากว่าใจเราไม่ดีซะแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ไม่ดีถ้าใจดีซะแล้วจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ดีมันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นความคิดของเราสำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟัง แม้แต่น้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยถ้าเรากินด้วยความศรัทธากินด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้พันไปโรดว่าดีมันมีสมุนไพร20กว่าตัวทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วมันต้องดีสิถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับจิตมันดีแล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมานะแต่ก็เราบอกคิดในใจโอ้มันจะดีหรือเปล่าแก่ยังงั้นแก่น้ำมังคุดกินเข้าไปโม้มั่งโกหกมั่งหลอกมั่งคือถ้าเราจิตคิดลบอย่างนี้เราขาดศรัทธาขาดความเคารพในครูบาอาจารย์นะครับของทุกอย่างเขามีครูเรากินเข้าไปบางทีอาจจะไม่ได้ผลนะครับฉะนั้นจิตของคนนี่สำคัญนะครับจิตเชื่อมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ย สำเร็จทุกอย่างศรัทธาสาธุปฏิทิตาจิตเชื่อมั่นจิตตั้งมั่นสำเร็จทุกอย่างฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินกล่องหนึ่งขวดหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทย9รายระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งภาคเหนือตอนล่างของไทยห่างไกลจากเมืองหลวงไปประมาณสัก500กิโลเมตรก็คือประมาณพิษณุโลกเนี่ยครับนายคล้อยและนางจำปาสองสามีภรรยามีอาชีพหลักทำไร่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกงาไปตามประสาคนยากจนพอหมดฤดูทำไร่ก็ต้องออกหารับจ้างเป็นกรรมกรรายวันทำงานก่อสร้างในเมืองทั้งสองก็พยายามต่อสู้กับความเหนื่อยยากหวังจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างฐานะให้ตัวเองให้มั่นคงนายคล้อยและนางจำปาแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาก็ประมาณสัก3ปีเสร็จหวังว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเพื่อเป็นสักขีพยานและเพื่อผูกใจไม่ให้ทิดคล้อยปันใจไปหาเมียใหม่แต่ทิดคล้อยนั้นเป็นคนดีไม่เคยคิดนอกใจเอาแต่ทำบุญทำทานมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาลงทุนลงแรงสร้างโบสถ์ที่วัดโดยไม่ได้คิดเงินทองเพียงหวังให้บุญกุศลที่ทำไว้จะเป็นทุนหนุนนำชีวิตให้ได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวันหนึ่งนางจำปาได้ให้ทิดคล้อยสามีพาไปที่วัดคีรีศรีหิรัญญารามตำบลสมอแครงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความปรารถนาของนางจำปาก็เพื่อมาขอบุตรจากเจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นที่เลื่องลือกันมาว่ามีคนมากราบไหว้อธิษฐานขอบุตรก็ปรากฏว่าทุกรายที่มาขอไม่เคยผิดหวังวันนั้นภายในลานวัดคีรีศรีก็เลยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายกลิ่นธูปควันเทียนอบอวลส่วนมากผู้ที่จะมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นคนจีนมากกว่าคนไทยเมื่อนางยำปามาถึงก็จัดการซื้อดอกบัวขาวธูปเทียนที่ตั้งจำหน่ายอยู่นั้นแล้วก็ไปเข้าคิวต่อแถวเข้าไปเอาส่วนหลังของร่างกายไปสัมผัสรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมจากนั้นก็อธิษฐานจิตขอพรจากเจ้าแม่เจ้าหน้าที่ของวัดเขาจะแนะนำคนที่มาขอสิ่งที่ปรารถนาถ้าใครจะอธิษฐานจิตขออะไรก็ให้ขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนางจำปาจึงขอให้นางมีลูกเป็นผู้ชายสำหรับเรื่องที่ว่านี้จะเป็นจริงหรือเท็จนี่ไม่มีใครออกความเห็นหรอกเพราะมันเป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนเราแต่ก็ให้น่าประหลาดเมื่อเวลาผ่านไปราวสองสัปดาห์นางจำปาก็เกิดมีอาการผิดปกติท้องไส้ปั่นป่วนกินข้าวปลาเข้าไปนิดหน่อยก็อาเจียนเบื่ออาหารแต่ว่าบ่นอยากจะกินน้ำกะทิลูกจันโอพอนายคล้อยรู้ว่าตัวเองจะเป็นพ่อคนแล้วเมื่อภรรยาอยากกินอะไรก็เที่ยวหามาให้กินซ้ำยังไปปรึกษาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าภรรยาแพ้ท้องอยากจะกินน้ำกะทิลูกจันโอลูกออกมาจะดีไหมผู้เฒ่าก็ยืนยันว่าลูกที่เกิดมาอยากกินผลไม้นะเป็นคนดีมาเกิดผลไม้นะเป็นของสูงเป็นอาหารของเทพหรือเทวดาจึงน่าจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ถ้าเกิดแพ้ท้องอยากจะกินเลือดตับไตไส้พุงของสัตว์นั่นแหละลูกผีมาเกิดพอทิดคล้อยได้ยินเท่านั้นก็ดีอกดีใจเฝ้าทนุถนอมไม่ให้นางยำปาทำงานหนักลงทุนพาภรรยาไปฝากท้องกับหมอที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวพอครบกำหนด9เดือนนางก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายทั้งนายคล้อยนางจำปาก็ดีใจที่ได้ลูกชายซ้ำยังรูปร่างหน้าตาเหมือนพ่อแม่เหลือเกินแต่อนิจจาเมื่อทั้งสองได้พาลูกชายออกมาจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านทั้งสองสามีภรรยาไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะลูกน้อยเอาแต่ร้องไห้ทั้งวันอาการก็ตัวร้อนคล้ายกับเป็นหวัดต้องพาไปหาหมอเพื่อเยียวยาต่อมาตัวลูกนั้นก็ร่างกายเหลืองผิดปกติก็ต้องไปหาหมอหมอก็บอกให้งดดื่มนมแม่สักพักก่อนพอตอนเช้าแดดอ่อนให้อุ้มลูกไปสัมผัสแดดทุกเช้าพอนานเข้าตัวก็จะหายเหลืองจากนั้นก็คงให้ดื่มนมแม่ต่อไปได้ต่อมาลูกก็มีผื่นขึ้นเต็มตัวหมอบอกว่าผิวหนังติดเชื้อก็ต้องเยียวยากันอีกเอาคราวนี้มาใหม่สะดือแฉะทำความสะอาดอย่างดีก็ไม่หายยิ่งซ้ำอักเสบใหญ่ต้องพาไปหาหมออีกพอกลับมาถึงบ้านอาการก็ค่อยดีขึ้นต่อมาอีกประมาณ 2-5 สัปดาห์คราวนี้มีอาการประหลาดร้องไห้โยเยใครจะเห่กล่อมเล้าลมยังไงก็ไม่ฟังเสียงร้องอยู่ได้เป็นวรรคเป็นเวรร้องกวนพ่อแม่ได้ตลอดคืนตลอดวันแม้แต่เรื่องปวดท้องเพราะว่าท้องอืดจากการดื่มนมที่มีฟองอากาศในขวดนมผ้าอ้อมแฉะหรือว่าหิวชงนมไม่ทันใจเด็กก็จะร้องไห้เสียงดังจนทำให้ยายแฟงซึ่งเป็นย่าของเด็กถึงกระบ่นมันเกิดมาทำเวรทำกรรมอะไรกันนักหนาฮะมันเลี้ยงยากนักก็เอาไปยกเป็นลูกชาย ของหลวงพ่อตีที่วัดข้างบ้านซะเลยบางทีมันอาจจะหายจากโรคที่มาเบียดเบียนก็ได้นะนางจำปาพอนางจำปาได้ฟังนางแฝงซึ่งเป็นแม่สามีให้คำแนะนำตามประเพณีของคนโบราณอย่างนั้นนางจำปาและนายคล้อยก็พาลูกชายที่เกิดได้เพียง4เดือนพร้อมกับเครื่องถวายสังฆทานไปหาหลวงพ่อตีที่วัดทั้งสองก็ถวายสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอถวายลูกชายให้เป็นลูกของหลวงพ่อหลวงพ่อตีก็เพ่งมองดูรูปร่างของเด็กชายคนนี้แล้วก็รู้สึกชอบใจก็ได้รับเด็กชายคนนี้ไว้เป็นบุตรพร้อมกับถามวันเดือนปีเกิดเวลาตกว่าหลวงพ่อตีก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าบุญปลูกจากนั้นก็ออกปากฝากเจ้าบุญปลูกให้นายคล้อยและนางจำปานำมาเลี้ยงดูต่อไปถึงแม้ว่าจะได้ทำตามความเชื่อของคนโบราณในเรื่องยกลูกให้เป็นลูกใครต่อใครเพื่อจะได้เป็นคนคนใหม่แต่บุญปลูกก็ยังเดี๋ยวเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลกันอยู่ตลอดเวลาชนิดเรียกว่าแพทย์และพยาบาลจำหน้าได้เลยทีเดียวความจริงบุญปลูกน่าจะชื่อว่าพญาร้อยโรคก็น่าจะดูเหมาะกว่าเมื่อบุญปลูกโตขึ้นจนเข้าวัยรับการศึกษาแล้วนางจำปาก็พาลูกไปฝากเรียนที่โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านเมื่อบุญปลูกได้เข้ามาอยู่โรงเรียนก็ต้องพยายามปรับตัวไม่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนอยู่บ้านต้องเชื่อฟังครูแล้วก็ต้องทำตามเพื่อนๆทุกอย่างพอนานวันเข้าบุญปลูกก็เริ่มคุ้นเคยมีความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงตามประสาเด็กในวัยอนุบาลแต่จนแล้วจนรอดบุญปลูกก็ยังจับจองห้องพยาบาลของโรงเรียนบ่อยๆเพราะเป็นคนมีโรคประจำตัวหลายชนิดบางวันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนต้องพาไปพบหมอที่โรงพยาบาลบางช่วงก็ขาดเรียนเป็นสัปดาห์แต่ก็น่าแปลกที่บุญปลูกเป็นเด็กที่มีมันสมองดีสามารถรู้อะไรได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าอยู่อนุบาล2สามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานสามารถบวกลบเลขได้ไม่แพ้นักเรียนชั้นประถม1ก็นับว่าแปลกที่คนขี้โรคนั้นมีร่างกายอ่อนแอไม่น่าจะมีระดับมันสมองดีขนาดนี้ได
1: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีออยมีฮับสับเรียบร้อยท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมาคุยกันต่อคือบางทีการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยมันจะหลายๆอย่างมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยิ้มบ่อยๆนะครับยิ้มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆเวลาที่เรายิ้มแล้วว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยจะทำให้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราคนรอบข้างคนข้างกายเราก็จะมีความสุขมีทุกข์มีอะไรก็ให้ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรักปรึกษาคนที่เรารู้จักอย่าเก็บไว้คิดคนเดียวให้ระบายมั่งพูดออกไปถ้าไม่พูดแล้วมันจะเกิดอาการกลุ้มมันคลั่งเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับเลือกหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าอย่าอ้างว่าทำไม่ได้ก่อนที่จะลงมือทำนะครับไม่มีความล้มเหลวอะไรที่น่ากลัวเท่ากับการปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับโทรหาเพื่อนๆบ้างอายุมากแล้วไปเยี่ยมคนนู้นไปเยี่ยมคนนี้นะครับคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้บ้างพอประมาณเพื่อให้มันไม่เหงาดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ข้างกายน้ำมังคุดตราพนาลินก็ให้มีไว้บ้างติดตู้เย็นเอาไว้กินวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็ดีอร่อยรสชาติอร่อยแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไปก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังที่รักครับครับท่านช่วงนี้พอท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงก้องแกเป็นหมอนวดท่านผู้ฟังนะครับหอบหืดเหนื่อยง่ายดื่มแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ก็เรียนสายป้าบุญเรือนครับผม
3: มาจานี่ป้าบุญเรือนค่ะ
2: จ้าผมปันโทเพลโรจากน้ำมังคุดนะครับ
3: มาทำไม
2: ทำอะไรอยู่รบกวน
3: ป้าจะทำกับข้าวอยู่ค่ะจะทำกับข้าว
2: คุยนิดนึงถามนิดนึง
3: ได้ได้คุยได้คุยได้เลย
2: เป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุด
3: ไม่ค่อยด่าเป็นไรแล้วสบายนิดหน่อยแล้ว
2: อ๋อ
3: เป็นตาต้องไม่กินตาต้องไม่กิน
2: เป็นไรป้าบุญเรือนแต่ก่อนเป็นไรมากินน้ำมังคุด
3: หอบเลย
2: หอบ
3: แกหอบ
2: อ๋อแกหอบ
3: แกหอบหลายทีแล้วแกหอบอยู่
2: อืมครับผม
3: จ้าตอนนี้ไม่ค่อยหอบแล้วเดินไปไหนได้แล้วเดินไปเป็นกิโลแล้ว
4: เมื่อก่อนเดินไม่ได้เดี๋ยวข้าวน้ำก็ต้องมียาตามอยู
2: ่ครับผม
4: ตอ
2: นนี้ก็ดีขึ้น
4: ดีขึ้นแล้ว
2: แกกินเยอะป่ะแกกินมาเยอะป่ะ
4: เรากินหลายขวดแล้วกินหลายขวดแล้ว
2: ข
4: วดละสามขวดสามขวด
2: คนที่กินใช้แฟนที่ตาทองใช่ปะ
4: ตาทองไ
2: หมอ๋อผมโทรมาคุยแล้วเน
4: า
2: ะ
4: ตาทองไหมมือตาทองไหม
2: ไม่ตาทองหรือตาทองผมโทรมาคุยแล้วใช่ไหม
4: ตาทองตาทองตาทองตาทอง
2: เพราะผม
4: ตาทองตาทอง
2: ผมโทรมาคุยแล้วครั้งหนึ่งเน
4: า
2: ะใช่เน
4: า
2: ะ
4: มันก่อนคุยกับพี่มือล่ะ
2: เออใช่ป่ะ
4: ไม่ได้โทรกับตาทองคือตาทองกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนั้นเนาะโทรมาเมื่อวันก่อนนั่น
2: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรแกจะรบกวนแก
4: เราคุยกับตาทองมาได้ตาทองอยู่นี่วันนี
2: ้คุย
4: ดีมากอยู่แล้วดีเลย
2: คุยกันนิดนึงคุยนิดนึง
4: คุยสามากันดีเลยตาคุยกับตาทองเราตา
2: ครับ
4: โย
2: ครับตากล้องสวัสดีครับผมพันโทเพลินเจ้าของน้ำมังคุดครับผมเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังดื่มน้ำมังคุด
4: ดีขึ้นหมดดีขึ้นหมด
2: อ๋อครับผมเป็นอะไรครับถึงมา

0: บอกกินน้ำเป็นแก้วแกกินน้ำเป็นแก้วตอนนี้อยู่ได้เลยมันดีขึ้น
1: แข็งแรงขึ้น
0: เมื่อก่อนแกไม่ค่อยกินน้ำ
1: อืมครับผม
0: ต้องกินไปนู่น
2: ป้าไปกินอะไรนั่นเลยต้องเจ้าวันตั้งชื่อมึงมาหัวหมด
1: ไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ถูกกับโลกของเรา
2: แล้วก็
1: แ
2: ต่ก็กินพวกน้อยในดีมาก
1: ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆยังไงก็กินไปเรื่อยๆเนาะคุณลุงเน
2: า
1: ะล
2: ู
1: ก
2: ตรงนี้ก
1: ็อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
2: จะตัวจะได้เจ็บ
1: ตอนนี้ไม่หอบแล้วใช่ไหมโอ้ดีย
2: ังนิดๆอย่างว่านิดๆเหนื่อยๆกันแน่นอนแล้วสำหรับพี
1: ่ๆเอาให้มันมีมั่ง
2: เออมาจีไปน้อยมันจะแล้วแหละแล้วไปขึ้นควรขึ้นได้กับไม่หอบ
1: อ๋อแต่ก่อนขึ้นควรไม่ได้
2: ขึ้นไม่หรอดูขึ้นไม่หรอดต้องยึดหนัง
1: ครับผมโอ้ดีใจด้วยอยู่บ้านอะไรครับตะก้องครับผมบ้าน
2: ขวนน้ำผึ้งลูก
1: บ้านขวนน้ำผึ้งหมู่
0: ตุ้งค่าย
2: หมู่ตุ้งกาย
1: ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวตรังเนาะ
2: ย่านตาขาว
1: ครับผมโอ้ขอบคุณมากมากตะก้องผมขออนุญาตเอาเสียงออกอากาศให้คนฟังนะครับ
2: ได้ครับ
1: ถ้าใครไม่เชื่อสงสัยยังไงก็แวะไปหาไปถามเลยเขารู้จักหมดมั้งเท่านั้นน่ะ
2: มาตั้มตาได้เลย
1: อยู่ทุ่งค่ายคนรู้จักหมดไหมน่ะ
2: รู้จักหมดผมตาเป็นหมอบีบอยู่ก็มาจบ
1: อ๋อเป็นหมอบีบหมอจับอยู่ครับเห็นว่ามีคนไปรักษาเห็น
2: คนมาทุกวันเลย
1: โอ้คนไปทุกวันเลยเหรอเยอะไ
2: ห
1: ม
2: มาร์กบางทีก็บีบแล้วก็จำเหนื่อย
1: ตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วบีบคนได้เยอะแล้ว
2: บีบแล้วไม่เหนื่อยแรงเลย
1: โอ้ดีใจด้วยขอบคุณมากๆครับตะก้องครับยังไงก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมดื่มไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: ครับความเมื่อนั้นจะรื่นขึ้นลงหน้า
1: ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: เป็นถูกนะ
1: ครับผมขอบคุณครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้าบุญเรือนครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: เมื่อขึ้นมาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาบุญปลูกก็ยิ่งสอบได้คะแนนดีเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนจนคณะครูอาจารย์ต่างเห็นว่าควรจะให้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงขึ้นนั่นก็คือเรียนชั้นป.2 แล้วก็ได้เลื่อนไปเรียนชั้นป.3 ปรากฏว่าบุญปลูกก็ยังทำคะแนนเป็นที่หนึ่งในชั้นอีกด้วยแต่พอจะเข้าเรียนชั้นป.4 บุญปลูกก็ไม่สามารถจะมาเรียนต่อได้เพราะว่าโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดเริ่มแสดงอาการอย่างรุนแรงหายใจไม่

0: อิ่มทำให้ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเกือบ4เดือนเมื่อหายเป็นปกติก็กลับมาเรียนต่อใครต่อใครต่างก็คิดว่าบุญปลูกไม่มีโอกาสจะเรียนได้ทันเพื่อนๆอย่างไรเสียก็ต้องสอบตกเรียนซ้ำชั้นแต่พอผลการสอบออกมาก็ปรากฏว่าบุญปลูกมาเป็นที่หนึ่งอีกเช่นเคยทำให้ทุกคนในโรงเรียนต่างก็นึกแปลกใจทึ่งในระดับ IQ ของบุญปลูกเมื่อเรียนจบชั้นป.4 ซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นชั้นเรียนสูงสุดของหลักสูตรแล้วถ้าจะเรียนต่อก็ต้องไปสอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในคล้อยและนางจำปาไม่เห็นว่าบุญปลูกเรียนจบออกมาแล้วก็คงจะได้เป็นกำลังในการช่วยทำไร่ได้อีกแรงหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อตีซึ่งถือว่าเป็นพ่อบุญธรรมไม่เห็นด้วยที่จะให้บุญปลูกมาเป็นชาวไร่ชาวนาบุญปลูกต้องเป็นคนมีอนาคตไกลเพราะว่ามีระดับมันสมองดีก็เลยขอให้ส่งบุญปลูกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในคล้อยและนางจำปาก็อ้างว่ากลัวจะส่งลูกเรียนไม่จบเพราะขาดเงินทองที่จะส่งเสียหลวงพ่อตีก็รับปากว่าท่านจะช่วยหาเงินส่งให้บุญปลูกได้ร่ำเรียนอีกแรงหนึ่งบุญปลูกดีใจมากเมื่อรู้ว่าจะได้มีโอกาสเรียนในชั้นสูงขึ้นเนื่องจากหลวงพ่อตีนั้นท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านจึงได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องขอทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนเมื่อทราบว่าโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดมีการสอบชิงทุนการศึกษาท่านก็ได้นำบุญปลูกไปสอบชิงทุนปรากฏว่าบุญปลูกเป็นนักเรียนทุนของจังหวัดได้นับแต่นั้นมาบุญปลูกก็พลิกผันตัวมาเป็นลูกศิษย์วัดปรนิบัติหลวงพ่อตีเช้าก็ไปเรียนหนังสือเย็นก็กลับมาทำการบ้านแล้วก็นอนที่วัดวันหยุดก็หาโอกาสไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านพอบุญปลูกเรียนมาได้2ภาคเรียนก็ได้เลื่อนชั้นกลางปีไปเรียนอยู่ชั้นม.2เมื่อสอบปลายปีก็สอบได้เป็นที่1บรรดาครูอาจารย์ต่างก็ทึ่งในความเป็นอัจฉริยะพอปิดภาคเรียนบุญปลูกได้ขออนุญาตหลวงตากลับไปบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ปรากฏว่าบุญปลูกเกิดป่วยเป็นโรคลมชักต้องหามส่งโรงพยาบาลอีกบุญปลูกได้รับการรักษาจากนายแพทย์เป็นอย่างดียิ่งแต่ต้องใช้เวลารักษาอยู่ประมาณครึ่งปีโรคลมชักจึงหายเป็นปกติปรากฏว่าปีนั้นบุญปลูกไม่ได้เข้าเรียนในชั้นม.3เวลาที่เหลืออยู่นั้นบุญปลูกก็เลยขอบวชเนนตามที่เคยได้บ่นตัวไว้ขณะบวชเป็นสามเณรก็ได้เรียนนักธรรมจนสอบได้นักธรรมตรีและนักธรรมโทแล้วก็ได้ปฏิบัติภาวนาสมาธิทำให้มองเห็นสัจธรรมในชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นล้วนแต่เป็นอนิจจังด้วยอนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าบุญปลูกไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดโรคลมชักหรือว่าโรคอื่นๆที่เคยเบียดเบียนบัดนี้หายไปเป็นปลิดทิ้งครั้นพอขึ้นปีการศึกษาใหม่บุญปลูกก็ได้เข้าไปเรียนต่อในชั้นม.3พอสิ้นปีบุญปลูกก็สอบได้เป็นที่1ได้ทุนเรียนในชั้นม.4ถึงม.6เพราะว่าบุญปลูกสอบได้เป็นที่1ตลอดมาพอบุญปลูกเรียนจบม.6หลวงพ่อตีก็นำบุญปลูกไปสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บุญปลูกศึกษาเล่าเรียนอยู่ในธรรมศาสตร์4ปีก็เรียนจบออกมาได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1ในปีต่อมาก็สอบเนติบัณฑิตได้จากนั้นก็สอบได้ทุนของรัฐบาลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษก่อนจะเดินทางไปเรียนต่างประเทศเห็นว่ามีเวลาว่างก็เลยขอบวชเป็นพระภิกษุ1พรรษาจากนั้นก็เดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษเมื่อจบในระดับปริญญาโทจากเมืองนอกก็เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาจังหวัดนครสวรรค์ขณะรับราชการนั้นก็ยึดมั่นในวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาถือความยุติธรรมเป็นหลักไม่เคยกินสินบาตรค่าสินบนจากใครทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมกับได้รับเกียรติมาให้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงของคนขี้โรคคนหนึ่งที่เกิดมารับเวรรับกรรมในช่วงแรกของชีวิตเมื่อทบทวนดูแล้วสิ่งที่บุญปลูกได้รับนั้นหลวงพ่อตีท่านบอกว่าชีวิตแรกเกิดมาของบุญปลูกต้องรับวิบากกรรมแทนพ่อของมันคือเมื่อชาติพบก่อนโน้นทิดคล้อยผู้พ่อเนี่ยเคยได้ทำกรรมทำเข็นกับสัตว์ผู้ร่วมโลกนี้ไว้มากมายเมื่อเป็นเด็กก็ชอบวิ่งไล่จับแมงปอและเอาหญ้าแย่เข้าไปที่ปลายหางแล้วปล่อยให้มันบินไปอย่างทรมานหรือเวลาเดินไปตามถนนหนทางเมื่อพบสัตว์เลื้อยคลานเช่นอึ่งอ่างคางคกเขียดกิ้งกือไส้เดือนทิดคล้อยก็จะใช้เท้ากระทืบหรือเตะให้มันตายอย่างทรมานถ้าพบแมวที่เข้ามาเดินพลุกพล่านอยู่ในบ้านก็จะจับแมวมาโยนลงไปในสระน้ำ หรือถ้าตีงูตายแล้วก็จะนำมาผูกติดกับหางสุนัขพอสุนัขเห็นว่ามีงูมาอยู่ที่หางของตัวก็จะวิ่งจนแทบสุดใจขาดดิ้นเพราะความกลัวยิ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกสนานเช่นการยิงนกตกปลาล่าสัตว์ใหญ่ในดงทึบทิดคล้อยนี่โปรดปรานเป็นเหลือเกินไม่เคยได้คิดว่าจะเป็นบาปกรรมที่ติดตามตัวมาแต่พอมาเกิดในชาตินี้ทิดคล้อยเร่งทำแต่กรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำมาในอดีตที่เป็นวิบากกรรมก็ไม่สามารถจะทำอะไรทิดคล้อยได้เพราะผลบุญจากการสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างพระพุทธรูปถวายวัดดังนั้นกรรมชั่วก็เลยไปตกอยู่กับบุญปลูกลูกชายการที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากนั้นเพราะเกิดจากชาติปางก่อนคนคนนั้นชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ทำร้ายคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นให้เดือดร้อนเจ็บป่วยได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อเขาตายไปหากทำบุญกุศลไว้น้อยกว่าทำบาปทำกรรมเขาก็ต้องไปตกนรกพอเกิดมาเป็นคนเศษกรรมก็ยังตามให้เขาได้ชดใช้กรรมด้วยการป่วยไข้พอดีในคล้อยนี่ทำบุญในชาตินี้ไว้มากกรรมก็เลยไปตกอยู่กับบุญปลูกผู้เป็นทายาทสุดท้ายบุญปลูกก็ได้ชดใช้เวรกรรมที่นายคล้อยผู้เป็นพ่อได้ทำมาแล้วชีวิตของบุญปลูกก็มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกคนคิดว่าควรทำบุญเพราะบุญนำความสุขมาให้ผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาในสังคมเราทุกวันนี้ก็คือคนที่ไม่รู้แล้วชี้มันมีคำภาษิตที่บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้นะเป็นคำกล่าวที่เราได้ยินแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าไม่รู้ไม่ชี้นี่ไม่เป็นไรไม่รู้แล้วชี้นี่อันตรายเพราะว่าไม่รู้แล้วยังไปบอกว่าอย่างงุ่นอย่างงี้เนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดนะครับไม่รู้เราก็นิ่งเฉยเสียถ้ารู้เราจึงบอกถ้ารู้เราจึงชี้อันนี้สำคัญนะครับข่าวสารทุกวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องนินทาหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยออกมาเยอะบางครั้งนี่เราก็จำเป็นต้องฟังหูไวหูนะเราจะใช้ความรู้สึกของเราเองนี่ตัดสินชีวิตใครอย่าไปพิพากษาใครว่าผิดหรือถูกถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จอย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับให้มองเหมือนศาลศาลคือผู้พิพากษานี่ท่านผู้ฟังเวลาคนมีเรื่องไปฟ้องศาลนะครับจะมีโจทก์คือผู้ฟ้องจำเลยคือผู้ถูกฟ้องผมมีเพื่อนเป็นผู้พิพากษาเขาบอกว่าศาลต้องมองจำเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนถ้าตราบใดยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขามีความผิดเป็นอย่างนั้นจริงๆมีนิทานเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่รักได้ฟังคือมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งก่อนที่จะแต่งงานก็เอาลูกสุนัขลูกหมาเนี่ยเอามาเลี้ยงน่ารักนะครับแล้วก็รักเหมือนลูกของตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองไม่มีลูกเลี้ยงมาหลายปีนะครับสุนัข ก็โตเป็นหนุ่มตัวใหญ่สูงงามจะรักเจ้าของมากนะทุกลมหายใจของมันมันจะช่วยดูแลเจ้านายของมันด้วยความซื่อสัตย์ไม่ให้เจ้านายได้รับความเดือดร้อนคอยปกป้องคอยดูแลบ้านขโมยกระโจนเข้าบ้านก็คอยเห่าคอยหอนคือเป็นหมาที่ดีมากแต่ทีนี้ว่าผ่านไป7ปีท่านผู้ฟังหนุ่มสาวครู่นี้ก็มีลูกหลงออกมามีลูกทีนี้พอมีลูกมาเนี่ยคนอยากมีลูกอยู่แล้วนี่ก็เห่อลูกอุ้มลูกดูแลลูกอย่างดีปรนิบัติพัดวีโอ้ยหมาเนี่ยมันเคยถูกครอบครัวหรือว่าหนุ่มสาวคู่นี้ครอบครัวนี้ดูแลอย่างดีมันก็อิจฉาคือคล้ายๆมันอิจฉาจะอิจฉาจริงหรือเปล่าแต่มันก็คล้ายๆจะอิจฉานะก็คือเคยจับเคยจูบเคยออกกอดเคยอุ้มมันก็ไม่จับไม่จูบไม่กอดไม่อุ้มไปกอดแต่ลูกตัวเองมันก็มองบางทีมันก็ครั้งเหมือนกับจะว่ามันร้องไห้ก็ได้เหมือนไม่พอใจสามีภรรยาคู่นี้ก็ว่าเออหมานี่มันขี้อิจฉาเนาะ นะมันขี้อิจฉาเออคิดอย่างนั้นทีนี้มันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็ทิ้งลูกน้อยตัวเองนอนหลับอย่างสบายอยู่ในเปลในห้องตามลำพังตัวเองก็เดินไปเดินเล่นข้างๆบ้านเพื่อที่จะพักผ่อนนะครับเดินลงมาข้างล่างพอเดินลงมาได้สักพักก็ได้ยินเสียงคำรามเสียงขู่เสียงเห่ากระโชกโฮกฮากเสียงหมาเหมือนเสียงของสุนัขเนี่ยหมานี่มันกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างได้ยินมาจากในห้องของลูกเขาเสียงน่ากลัวทั้งคู่นี่ตกใจรีบวิ่งขึ้นมาบนเรือนวิ่งเข้าไปดูในห้องนอนของลูกชายสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือว่าไอ้เจ้าสุนัขเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยอยู่ในห้องโถงปากนั้นมีเลือดอยู่พ่อแม่ของเด็กโมโหมากขาดสติคว้าเอามีดที่ทำครัวที่อยู่ใกล้ๆนี่ฟันเข้าที่สุนัขคือหมาตัวนั้นมันก็ไม่หนีทั้งแทงทั้งฟันเต็มที่จนกระทั่งว่าหมาตัวนั้นน่ะขาดใจตายคาที่พอหมาตายเหนื่อยอ่อนหมดแรงก็เข้าไปดูลูกที่อยู่ในเปลคือใจน่ะคิดว่าหมานะกัดลูกตัวเองแน่นอนแล้วหมามันขี้อิจฉาปรากฏว่าที่ข้างๆเปลนั้นน่ะอยู่ในมุมห้องน่ะมันมีซากงูตัวหนึ่งอยู่ในห้องเป็นงูใหญ่ด้วยแล้วงูนั้นก็หัวขาดอยู่ใกล้ๆเปลของลูกชายสามีภรรยาคู่นั้นก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจว่าเราเนี่ยได้ฆ่าหมา
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศรีศักดิ์เชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวแต่จะมีการทำมาเรื่อยๆนอกจากนี้เวทีสหประชาชาติก็สำคัญเพราะที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยว่าเดินไปในด้านใดจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ไปเวทีระดับนานาชาติส่วนประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการบริหารจัดการของสนามบินจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมส่วนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแต่เขาก็ต้องมองระยะยาวด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่าไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลเพราะมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดและนายเสียศักดิ์กล่าวอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ